0: ยุติร่วมกัน
1: ประธานาธิบดีเลบานอนเรียกร้องให้อิหร่านยุติการแทรกแซงกิจการภายในของเลบานอนทีมฟุตบอลชายไทยลงสนามอุ่นเครื่องเสมอกับคูเวต2-2เตรียมลงแข่งนัดต่อไปพบกับทีมชาติจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมศิลปากรจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคืบหน้าตามแผนงานที่วางไว้นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าการดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ประกอบด้วยการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรวางฐานรากเสร็จแล้วคืบหน้าไปกว่า23%ส่วนงานโครงสร้างเสร็จแล้ว50%อยู่ระหว่างการทำพื้นพระเมรุมาตรงานขยายแบบทุกอาคารคืบหน้ากว่า30%งานสถาปัตยกรรมคืบหน้า10%งานโครงสร้างพระที่นั่งทรงธรรมแล้วเสร็จ60%และได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อกระดาษทองย่นเพื่อตกแต่งฐานพระเมรุมาตรจากประเทศจีนแล้วเช่นเดียวกันกับการจัดสร้างงานศิลปกรรมและจิตรกรรมผนังภายในพระเมรุมาตรที่อยู่ระหว่างดำเนินงานเมื่อการขยายแบบเท่าขนาดจริงแล้วเสร็จจะรื้อถอนโรงขยายแบบภายใน2 เดือนเพื่อเริ่มงานก่อสร้างเต็มพื้นที่กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่31 ตุลาคมนี้
1: รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติครั้งที่1/2569โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์และขบวนการค้ายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจังพร้อมแสดงความห่วงกังวลถึงสถานการณ์ที่มีชาวต่างชาติเข้ามาพำนักและประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นโดยพบพฤติการหลีกเลี่ยงกฎหมายใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการทำธุรกรรมทั้งการถือครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์รวมถึงการประกอบธุรกิจประเภทโรงงานโรงแรมและร้านอาหารซึ่งหากปล่อยปละละเลยอาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและความปลอดภัยของประชาชนในอนาคตนายกรัฐมนตรีย้ำว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการชุดนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทโดยเน้นย้ำการกวาดล้างกลุ่มสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมถึงนักลงทุนต่างชาติอันจะนำไปสู่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะนำทีมคณะประนอมฝ่ายไทยเจรจากับกัมพูชาภายใต้กลไกอันครอสเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีข้อพิพาทระหว่างไทยและกัมพูชาว่าได้มอบหมายให้นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้นำคณะประนอมฝ่ายไทยภายใต้กลไกของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันครอสพร้อมย้ำว่าประเทศไทยต้องไม่เสียประโยชน์ต้องรักษาอธิปไตยสิทธิและรักษาประโยชน์ของประเทศให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ส่วนรายละเอียดของกระบวนการภายใต้อันคอร์สเป็นหน้าที่ของนายศิริศักดิ์ในการชี้แจงเนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยืนยันว่าไม่กังวลต่อกรณีที่กัมพูชาอาจพยายามสร้างความชอบธรรมในเวทีระหว่างประเทศเพราะไทยมั่นใจว่าการดำเนินการที่ผ่านมาไม่ได้กระทำสิ่งใดผิดและพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงต่อทุกฝ่าย
3: ขายอมรับว่าเขาจะใช้แนวทางอันคอสก็จบแล้วต่างคนต่างเป็นภาคีอันคอสเราก็ใช้กระบวนการอันคอสในการเดินเรื่องต่อไปแต่ในขณะที่มีเรื่องอันคอสมีเรื่องความขัดแย้งต่างๆเหล่านี้อยู่ต้องย้ำก่อนนะว่าการที่เรายกเลิก MOU 44เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเราจะไม่คุยอะไรเขาเพราะว่า MOU 44กรอบมันไปไหนไม่ได้เลย25ปีไม่ได้เดินไปไหนเลยรัฐบาลชุดนี้ก็เห็นว่าอะไรก็ตามที่มันดำเนินมา25ปีแล้วยังไม่ได้ไปไหนเลยก็ต้องเปลี่ยนกรอบเปลี่ยนรูปแบบนี่คือเหตุที่ยกเลิก MOU 44
2: ขณะที่นายศรีหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวบรรยายสรุปต่อคณะทูตเกี่ยวกับกรณีที่รัฐบาลกัมพูชาแจ้งความประสงค์เข้าสู่กระบวนการอันคอร์ดว่าฝ่ายกัมพูชาได้ยื่นเรื่องเกี่ยวกับประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเพื่อเข้าสู่กระบวนการอย่างเป็นทางการทางนี้ฝ่ายกัมพูชาได้ประกาศก่อนยื่นเรื่องมายังฝ่ายไทยโดยนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้แถลงข่าวที่กรุงพนมเปญเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาสำหรับเหตุผลที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างในการเข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับนั้นเนื่องจากเห็นว่าการที่ฝ่ายไทยยกเลิกบันทึกความเข้าใจว่าด้วยพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลปี2544หรือ MOU 44ทำให้ไม่มีช่องทางการเจรจาทวิภาคีระหว่างทั้งสองประเทศจึงมีความจำเป็นต้องใช้กลไกตามอันคอร์ดโดยฝ่ายไทยชี้แจงว่าการยกเลิก MOU ไม่ได้เป็นการปิดประตูการเจรจาแต่เป็นการเปิดทางสู่การหารือทวิภาคีในบริบทใหม่ภายใต้กรอบกฎหมายทะเลระหว่างประเทศที่ทั้งสองประเทศยอมรับร่วมกัน
4: การจะคุยเรื่องการพัฒนาร่วมนั้นขณะนี้มันไม่ได้อยู่ในแมนเดตกรอบของกระบวนการประนีประนอมภาคบังคับเรื่องของการพัฒนาร่วมการใช้ทรัพยากรร่วมเนี่ยที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอเป็นอีกเรื่องนึงภายใต้ขอบเขตของกระบวนการประนีประนอมภาคบังคับเรื่องนี้ต้องคุยกันก่อนต้องคุยกันก่อนระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าเราจะให้กระบวนการนี้มีหน้าที่ตรงนี้หรือเปล่านะครับ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่าขอบเขตที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอให้เข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับครอบคลุมประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลบริเวณหลายทวีปตลอดแนวและหากยังไม่สามารถตกลงเรื่องเขตแดนทางทะเลได้ก็เสนอให้มีการกำหนดมาตรการชั่วคราวสำหรับการพัฒนาพื้นที่ร่วมรวมถึงการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลระหว่างที่ยังไม่มีข้อตกลงเรื่องเขตแดนอย่างไรก็ตามฝ่ายไทยยืนยันว่าจะเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวแต่ไม่ได้หมายความว่าจะดำเนินการตามเงื่อนไขหรือข้อเสนอของฝ่ายกัมพูชาทั้งหมดมาลิชโยรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทยและหาข้อยุติร่วมกันขณะที่กระทรวงพาณิชย์เร่งจัดหาตลาดรองรับช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการ
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5ชนิดไปยังมาเลเซียหลังถูกระงับการส่งออกและฝ่ายมาเลเซียได้ขอเลื่อนการเจรจาในประเด็นดังกล่าวจากเดิมวันที่8มิถุนายนนี้ออกไปก่อนโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แสดงความพร้อมในการเปิดโต๊ะเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อหาข้อยุติร่วมกันซึ่งหลังจากฝ่ายมาเลเซียมีข้อซักถามเกี่ยวกับมาตรการด้านสุขอนามัยของกุ้งไทยกรมประมงได้ส่งคำชี้แจงกลับไปยังฝ่ายมาเลเซียครบถ้วนแล้วซึ่งได้รับทราบว่ามีสัญญาณตอบรับที่ดีจากมาเลเซียนอกจากนี้จะทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อยกระดับการเจรจาไปสู่ระดับรัฐมนตรีเพื่อลดข้อจำกัดและแก้ปัญหาพร้อมเตรียมหารือกับสมาคมกุ้งไทยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งอย่างยั่งยืน
6: ผมคิดว่าการที่เราทั้งสองประเทศเนี่ยมีการตอบโต้กันไปมามันไม่มีประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาคุยกันเพื่อสร้างวินวินนะครับเพื่อถ้าเราส่งสัญญาณไปอย่างนี้ให้กับทางมาเลเซียว่าเรายินดีมาพูดคุยกันเพื่อจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาช้ายาวนานเนี่ยให้มันจบลงให้ได้ผมคิดว่าถ้าเราทำตรงนี้ได้มันก็เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับมันไม่ใช่การค้าว่าจะต้องฝ่ายหนึ่งเสียแล้วฝ่ายหนึ่งต้องได้มันไม่ใช่ซีโร่ซัมเกมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าเรื่องนี้มันจะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
5: ด้านนายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการส่งออกสินค้ากุ้งของไทยไปยังมาเลเซียในช่วงที่ผ่านมาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 300-400 ตันต่อเดือนหรือคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยประมาณ44ล้านบาทต่อเดือน โดยกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งหาตลาดให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการประกอบด้วย13มาตรการเป้าหมายดูดซับได้เดือนละไม่น้อยกว่า400ตันอาทิจัดหาแหล่งนำเข้าทดแทนโดยเฉพาะตลาดสำคัญเช่นจีนสหรัฐญี่ปุ่นและหาตลาดใหม่ในกลุ่มอาเซียนโดยเฉพาะเมียนมาและสิงคโปร์เปิดจุดรับซื้อกุ้งโดยตรงในแหล่งผลิตในพื้นที่เป้าหมายเช่นสงขลานครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีฉะเชิงเทราเป็นต้นนอกจากนี้จะนำผู้ประกอบการผู้ส่งออกที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมออกร้านและกิจกรรม Business Matching ในงานมหกรรมค้าชายแดนตลอดจนเชื่อมโยงรับซื้อผลผลิตจากแหล่งผลิตที่ถูกกระทบไปจำหน่ายทั่วประเทศผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสนพศรแก้วคำรายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหารือร่วมกับแพลตฟอร์มเมตายกระดับมาตรการสกัดกั้นเนื้อหาอนาจารและการโฆษณาหลอกลวงนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับบริษัทเมตาผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Facebook เพื่อแก้ปัญหาการถ่ายทอดสดเนื้อหาลามกอนาจารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทางบริษัทได้ปรับเกณฑ์การตรวจจับให้มีความเข้มงวดและเพิ่มความละเอียดในการสกัดกั้นคอนเทนต์ลักษณะดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้นซึ่งการติดตามผลในเบื้องต้นยังไม่พบการรายงานการกระทำความผิดซ้ำนอกจากนี้กระทรวงดียังได้หารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการยิงโฆษณาโดยจะนำร่องตรวจสอบในบริษัทโฆษณาที่เชิญชวนลงทุนก่อนจะขยายผลไปยังกลุ่มอื่นๆต่อไปในส่วนของการดำเนินคดีได้รวบรวมหลักฐานพบคดีดังกล่าวมีการทำเป็นเครือข่ายโดยจะส่งมอบข้อมูลให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อสืบสวนขยายผลและดำเนินคดีตามกฎหมายกับเครือข่ายผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดขณะเดียวกันอยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อปรับปรุงระเบียบและข้อกฎหมายเพื่อลดระยะเวลาขั้นตอนการปิดกั้นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมให้รวดเร็วยิ่งขึ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน24ชั่วโมงซึ่งจะครอบคลุมไปยังแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆทั้งหมดเพื่อสร้างความปลอดภัยในโลกออนไลน์ให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน
1: วันนี้ตั้งแต่เวลา 14:00 น.เป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่819กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569ณกรมการข้าวแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 14:00 น.เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธี
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเตือนร้านค้าและประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ห้ามนำสิทธิจากโครงการไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงการนำสิทธิจากโครงการไปแลกเงินสดเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์โครงการและผิดกฎหมายมีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้ความผิดฐานช่อโกงเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา341หากพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน1569หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1559ตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ ประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN เมื่อวานนี้โดยเรียกร้องให้อิหร่านยุติการแทรกแซงกิจการภายในของเลบานอนพร้อมย้ำว่าอิหร่านกำลังใช้เลบานอนเป็นเครื่องมือในการต่อรองสำหรับการเจรจากับสหรัฐซึ่งถือเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ประธานาธิบดีอาอูนยังกล่าวว่ากลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเจรจาทางการทูตซึ่งถือเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนและประชาชนส่วนใหญ่ในเลบานอนเบื่อหน่ายกับสงครามแล้วทั้งนี้ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนเริ่มปะทุขึ้นเพื่อตอบโต้กรณีที่สหรัฐและอิสราเอลเปิดปฏิบัติการทางทหารในหลายพื้นที่ทั่วอิหร่านรวมถึงยังละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่าง2ประเทศที่บรรลุเมื่อวันที่2ขออภัยครับที่บรรลุเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาก
1: ระทรวงการคลังสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG จากอิหร่านไปยังภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกโดยใช้วิธีการปลอมแปลงแหล่งที่มาของสินค้าว่ามาจากโอมานรวมถึงยังใช้บริษัทในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจีนบังหน้าควบคู่ไปกับการใช้กองเรือเงาในการดำเนินงานเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรกล่าวมีมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์อิสราเอลกับอิหร่านปะทุ

0: กรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยเป็นการประกาศแผนงบประมาณมูลค่า518ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อร่วมกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาในการร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาโดยแผนการดังกล่าวจะมีระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้โดยจะครอบคลุมตั้งแต่การประสานงานในภาวะฉุกเฉินการเฝ้าระวังการตรวจหาโรคการป้องกันการติดเชื้อการดูแลรักษาพยาบาลทางคลินิกตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งนี้นับตั้งแต่มีการประกาศพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมา DR คองโกพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันอย่างน้อย381รายในจำนวนนี้เสียชีวิต64รายส่วนยูกันดามีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยัน19รายและเสียชีวิต2ราย
1: นายอันดีซากูนี่รักษาการอธิบดีกรมควบคุมโรคภายใต้สังกัดของกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขกำลังร่างระเบียบข้อบังคับมาตรฐานของการใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าที่ต้องใช้รูปแบบเรียบง่ายที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดอย่างไรก็ตามจะยังคงอนุญาตให้มีการใช้ชื่อสินค้าและรูปแบบอักษรตามที่กฎหมายกำหนดนายซากูนี่กล่าวเพิ่มเติมว่าบรรจุภัณฑ์ของบุหรี่ที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือการตลาดเพื่อดึงดูดผู้บริโภคที่เป็นเยาวชนมาเป็นเวลานานซึ่งการศึกษาในหลายประเทศอาทิออสเตรเลียอังกฤษฝรั่งเศสสิงคโปร์และไทยยังแสดงให้เห็นว่าบรรจุภัณฑ์แบบเรียบง่ายสามารถลดความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ลงและยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของคำเตือนด้านสุขภาพรวมถึงช่วยป้องกันแม่เยาวชนเริ่มทดลองสูบบุหรี่ได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลอุ่นเครื่อง International A-Match ในปฏิทิน FIFA Day เดือนมิถุนายนที่ปทุมธานีสเตเดียมทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยอันดับ93ของโลกพบกับคูเวตทีมอันดับ134ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าเกมนี้เสมอกันไป2ประตูต่อ2โดยโปรแกรมอุ่นเครื่องนัดต่อไปของทัพช้างศึกจะบุกไปเยือนทีมชาติจีนที่สนามจีนหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมในวันที่9มิถุนายนเวลา 18:35 นาทีแบดมินตันโวทัวร์ซุปเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวพนิชพลเทระรัตน์สกุลมืออันดับ22ของโลกตบเอาชนะอเล็กลาดิเยมืออันดับ8ของโลกจากฝรั่งเศส2-1เกม21-18 7-21 21-18 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยเข้าไปพบกับโจนาธานคริสตี้จากอินโดนีเซียขณะที่หญิงเดี่ยวพัปปวีช่อชูวงมืออันดับ7ของโลกแพ้กับอันเซยองมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้19-21 และ11-21 ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียร3พรานคู่มืออันดับ3ของโลกแพ้ให้กับคู่ของมาเทียสคริสเตนเซนกับอเล็กซานดราโบเอคู่มืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์ก1-2เกม15-21 21-14 และ18-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2 LTATATF Asian 14สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขใช้การเล่นที่หลากหลายหัวชนะเจียนนี่พ่านจากฮ่องกง7-5และ6-3คว้าแชมป์ได้สำเร็จได้รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย200คะแนนขณะที่ชายเดี่ยวลีโอโกวิชวัฒนาชัยมือวางอันดับ1ของรายการแพ้ให้แก่โจชัวชุยจากฮ่องกงมือวางอันดับ2ของรายการ 6-7 ไทเบรก 3-7 และ 3-6 ส่งผลให้ลีโอได้รองแชมป์รับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย133คะแนนการแข่งขันพาราเทควันโดรายการใหญ่โรม่าเวิลด์พาราเทควันโดกลางปีที่กรุงโรมประเทศอิตาลีพวงกิจจาในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน47กิโลกรัมและเหรียญทองแดงได้จากอวิภาพัวพันธ์จอมเตะสาวดาวรุ่งไทยยูไนเต็ดแชมป์เก่า2สมัยติดต่อกันเจองานไม่หนักอยู่กลุ่ม A ร่วมกับราชบุรี FC กูชิงซิตี้ FC จากมาเลเซียแชมเปี้ยนส์โรเวอร์จากสิงคโปร์บอร์เนียว FC จากอินโดนีเซียทีมชนะเลิศจากรอบเพลย์ออฟและทีมแชมป์ลีกครับจากเวียดนามส่วนการท่าเรือ FC ต้องเจองานหนักเมื่ออยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับเยโฮดารูทัตซิมรองแชมป์เก่าจากมาเลเซียไลออนซิตี้เซลเลอร์จากสิงคโปร์กงอันฮานอยจากเวียดนามเปอร์ซิปปันดุงจากอินโดนีเซียและทีมรองชนะเลิศจากรอบเพลย์ออฟพิจิตรกัญชนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือ

0: เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านและแพร่โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:13 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.25 เซนติเมตรและเวลา 7:58 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 57 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 50 เซนติเมตรและเวลา 17:14 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.4 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาที
1: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมขานรับนโยบายรัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40เพื่อมุ่งลดภาระค่าครองชีพประชาชนโดยเฉพาะไปที่ด้านการเดินทางซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นในชีวิตประจำวันและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคการคมนาคมขนส่งมุ่งเป้าสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้มีรายได้ที่มั่นคงยิ่งขึ้นขณะเดียวกันยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบขนส่งของประเทศให้ก้าวเข้าสู่ระบบดิจิทัลที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการโดยผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีจนถึงวันที่30กันยายน2569ขณะที่ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าหมวกตอนที่2คำว่าหมวกนอกจากจะใช้เรียกเครื่องสวมศีรษะแล้วยังใช้เรียกส่วนที่สวมตอนบนของบางสิ่งด้วยเช่นหมวกเห็ดคือส่วนบนของดอกเห็ดที่เจริญเติบโตเมื่อเจริญเต็มที่จะกางออกคล้ายร่มหมวกแจวคือส่วนปลายด้ามแจวตรงที่จับ และหมวกของดอกแคร์คือส่วนที่ติดกับก้านดอกหมวกไตเป็นส่วนที่อยู่เหนือสุดของไตทั้งสองข้างมีลักษณะคล้ายหมวกเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นต่อมไร้ท่อเรียกว่าต่อมหมวกไตทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญหลายชนิดเช่นอะดรีนาลีนมีหน้าที่ควบคุมการไหลเวียนของโลหิตและการหดตัวของเลือด
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนกำเนิดทะเลไทยตอนที่2ชายฝั่งอ่าวไทยเกิดจากชายฝั่งทะเลที่ยกตัวเนื่องจากมีการยกตัวของเปลือกโลกจึงทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยที่เคยเป็นทะเลยกตัวขึ้นมาเหนือระดับน้ำทะเลในปัจจุบันบริเวณแนวชายฝั่งจังหวัดชลบุรีซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงเมื่อถูกยกตัวขึ้นมาจึงทำให้ชายหาดชันมากขณะที่แนวชายฝั่งตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึงนราธิวาสจะเป็นชายหาดที่ราบมีความชันน้อยชายหาดเรียบตรงและกว้างไม่เว้าแหว่งมากติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าถึงการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทย
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
8: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบการ SME เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีส่วนสำคัญในการบรรเทาผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจโลกจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางช่วยให้ผู้ประกอบการไทยได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์สัญชาติไทยได้แก่บริษัทไปรษณีย์ไทยและ Thailand Postmart สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นติดตามรับฟังแนวทางการดำเนินงานนี้ได้จากนายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์สัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
9: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับ
9: ค่ะถามถึงการคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ค่ะก็โครงการนี้ก็เป็นความคาดหวังหนึ่งในการที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนช่วยบรรเทาผลกระทบของผู้ประกอบการ SME ตรงนี้มีความคาดหวังอย่างไรบ้างคะท่าน
10: คาดหวังระยะสั้นเนี่ยเราก็อยากให้ SME นะครับที่เราคัดเลือกมาเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มรายได้นะครับในช่วงเวลาที่ก็มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจนะครับและเราก็จะมีผลกระทบจากทางด้านตะวันออกกลางวันนี้ก็เป็นภารกิจเร่งด่วนเรื่องหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์ที่เราจะสนับสนุนให้ SME มีรายได้เพิ่มมากขึ้นโดยที่เราเน้นการค้าผ่านออนไลน์อันนี้คือระยะสั้นนะครับส่วนระยะยาวเนี่ยเราอยากให้ทาง SME กลุ่มเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับหลังจากที่โครงการที่เราไปสร้างการรับรู้นะครับแล้วก็เพิ่มรายได้ในช่วงเวลาสั้นๆแล้วเนี่ยในระยะยาวเนี่ยเมื่อ ผู้บริโภคได้รู้ถึงสินค้าของกลุ่ม SME กลุ่มนี้เราก็คาดหวังที่จะเกิดการซื้อซ้ำนะครับสร้างรายได้แบบยั่งยืนครับ
9: ค่ะในส่วนของการดำเนินโครงการเราวางแนวทางการช่วยเหลือ SME ในด้านใดบ้างอะคะ
10: ก็เมื่อเราคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีสินค้าที่มีคุณภาพนะครับในลักษณะที่เป็นผู้ผลิตสินค้าเองนะครับไม่ได้เป็นการซื้อมาขายไปเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการป้องกันไม่ใช่เป็นกลุ่มที่นำสินค้าจากต่างประเทศแล้วคุณภาพมาตรฐานไม่ได้เนี่ยเข้ามาขายในโครงการนะครับส่วนการช่วยเหลือเนี่ยมีทั้งสองส่วนก็คือส่วนที่หนึ่งเนี่ยการเข้ามาในแพลตฟอร์มซึ่งเราได้ทำงานร่วมกับแพลตฟอร์ม Thailand Postmart นะครับของไปรษณีย์ไทยกับแพลตฟอร์ม NextGen นะครับของ iNet อันนี้ทั้งสองแพลตฟอร์มก็กรุณาไม่เก็บค่า GP หรือค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับที่แพลตฟอร์มทั่วไปเขาเก็บกับผู้ประกอบการอันนี้ก็จะยกเว้นนะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องที่เรามีคูปองส่วนลดนะครับให้กับทางผู้บริโภคนะครับที่เข้ามาซื้อก็ทุกร้านค้าเนี่ยเราจะมีคูปองส่วนลดให้ร้านละ250ใบนะครับเป็นโค้ดส่วนลดก็ใบละ100บาทเมื่อผู้บริโภคนะครับซื้อสินค้าตั้งแต่200บาทขึ้นไปก็จะมีโค้ดส่วนลดให้100บาทอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของส่วนลดนะครับอีกเรื่องนึงจะเป็นเรื่องค่าขนส่งซึ่งอันนี้ก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากทางไปรษณีย์ไทยที่กรณีมีการสั่งซื้อนะครับทั้งผู้ขายและผู้ซื้อก็จะไม่เสียค่าขนส่งนะครับทางกระทรวงพาณิชย์ก็จะช่วยจ่ายให้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่ขาดไปรษณีย์ไทยก็ช่วยรับดำเนินการให้นะครับอันนี้ก็เป็น3เรื่องที่จะทำให้การขายนะครับบนแพลตฟอร์มทั้งสองแพลตฟอร์มเนี่ยมีปริมาณการขายที่มากขึ้นนะครับ
9: ในส่วนของการคัดเลือกผู้ประกอบการที่เราวางเป้าหมายเอาไว้ 2,000 รายเนี่ยเป็นกลุ่มไหนอย่างไรบ้างอะคะท่าน
10: ก็เป็นกลุ่มที่มีทั้งสินค้าเป็นอาหารการกินนะครับสินค้าอุปโภคและก็สินค้าที่ใช้กันในชีวิตประจำวันเนี่ยก็คือสินค้าบริโภคทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่ทางหน่วยงานกระทรวงพาณิชย์เนี่ยให้การส่งเสริมนะครับแล้วก็พัฒนามานะไม่ว่าจะเป็นสินค้า GI ของกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับสินค้าเกษตรนวัตกรรมของทางกรมการค้าต่างประเทศนะครับแล้วก็สินค้าออร์แกนิกของกรมการค้าภายในรวมถึงทางผู้ประกอบการที่ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเราให้การส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังมีกลุ่ม SME ที่สมัครเข้ามาโดยตรงนะครับอันนี้เราก็มาคัดเลือกเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วก็มีมาตรฐานแล้วก็เป็นสินค้าจาก SME จริงๆจากชุมชนที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดรับสมัครและคัดเลือกเข้ามานะครับ
9: ตรงนี้เราจะต้องมีการลงพื้นที่เข้าไปในชุมชนหรือว่าในวิสาหกิจต่างๆด้วยไหมคะท่านคะ
10: ปกติแล้วเนี่ยทางกรมต่างๆแล้วก็ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเนี่ยก็ได้ลงไปพูดคุยนะครับแล้วก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนมาตลอดอยู่แล้วนะครับก็จะนำมาเข้าร่วมโครงการนะฮะตามที่เรียนนะครับเพราะว่าโครงการเราเริ่มในวันพฤหัสที่4ที่ผ่านมาโดยท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านสุปฏีก็ได้มาคิกออฟเปิดโครงการแล้วก็แจกโค้ดส่วนลดนะฮะมันก็จะมีผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่มที่เราคัดเลือกมาแล้วนะครับประมาณกว่า 2,000 รายเนี่ยตอนนี้โครงการก็กำลังดำเนินการมาอยู่ได้ 2-3 วันแล้วครับ
9: อ๋อครับตอบรับเป็นยังไงบ้างครับผู้ประกอบการตอนนี
10: ้โอ้ดีมากครับเพราะว่าจากโปรโมชั่นที่เราให้ในส่วนของทั้งส่วนลดและก็ค่าขนส่งฟรีเนี่ยนะครับก็มีความสุขทั้งผู้ขายนะครับแล้วก็ผู้ซื้อที่ได้ซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลงแล้วก็เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME นะส่วนผู้ประกอบการ SME เองเนี่ยทุกวันนี้มีเสียงบ่นเรื่องค่า GP นะครับโครงการนี้ก็จะไม่มีการเก็บค่า GP ใดๆนะครับก็ตอบโจทย์ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายครับ
9: การดำเนินโครงการก็อยู่ในช่วงที่ควบคู่กับโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยตรงนี้จะมีส่วนในการช่วยเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนเข้ามาช่วยด้วยไหมคะท่าน
10: ก็ในส่วนของ60-40นะครับที่รัฐบาลไปช่วยจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน60นะครับแล้วก็มีการจ่ายเอง40ในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไม่ว่าจะเป็นร้านที่สมัครเข้าร่วมแล้วก็เป็นร้านธงฟ้าราคาประหยัดนะครับอันนี้ก็จะทำให้เงินในกระเป๋าต้องเรียนว่ามีมากขึ้นนะครับเหลือเยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็มีโอกาสที่จะมาสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME ได้ขายสินค้าได้มากขึ้นนะครับ
9: ค่ะนอกจากจะช่วยบรรเทาผลกระทบแล้วคาดว่ามันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของผู้ประกอบการยังไงบ้างคะมากน้อยเพียงใด
10: ก็จริงๆระยะยาวเนี่ยอย่างที่เรียนนะครับความคาดหวังอันนี้ก็ต้องคุยแบบตรงไปตรงมาว่ารัฐบาลเองหรือกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยสิ่งที่อยากทำก็คือทำให้ผู้ประกอบการ SME เนี่ยมีความมั่นคงนะครับมีความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนเพราะวันหนึ่งที่เราถอยออกมาเนี่ยนะครับจากการที่เราไปช่วยเหลือเนี่ยสิ่งที่เราอยากได้จริงๆก็คือการยืนอยู่ของ SME ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำในโครงการนี้วัตถุประสงค์หลักๆนะครับเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยก็คือการสร้างการรับรู้ SME ในโลกออนไลน์ที่เขาจะต้องอยู่ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เขามีสินค้าที่มีคุณภาพมีมาตรฐานแล้วเนี่ยแต่พี่น้องประชาชนผู้บริโภคเนี่ยอาจจะยังเข้าไม่ถึงหรือไม่รู้จักวันนี้เราก็มาทำให้สินค้าเหล่านี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับโดยความคาดหวังก็คือเมื่อเราสิ้นสุดโครงการเนี่ยอันนี้เขาก็จะไปต่อด้วยเขาเองนะครับอย่างยั่งยืนสร้างความมั่นคงให้กับ SME ที่เข้าร่วมโครงการครับ
9: นอกจากจะช่วยพยุงแล้วยังช่วยวางรากฐานให้กับผู้ประกอบการด้วยในอนาคต
10: สุ
9: ดท
10: ้
9: ายค่ะอยากให้ท่านย้ำถึงการเข้าร่วมโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศนะคะท่าน
10: ก็วันนี้ในส่วนของ SME เท่าที่เราทำงานมาเนี่ยเราก็จะเห็นเลยเรื่องการพัฒนาทักษะต่างๆนะครับไม่ว่าเรื่องการบริหารจัดการการสร้างแบรนด์การพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับหรือการพัฒนาแพ็กเกจจิ้งนะครับหรือบรรจุภัณฑ์เนี่ยรวมไปถึงการที่ต้องการเงินทุนนะครับและก็เรื่องสุดท้ายที่เรื่องสำคัญก็คือเรื่องการตลาดนะครับทั้งหมดต่างๆเหล่านี้นะครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยเรามีการเสริมทักษะโดยวิธีการใช้ e-learning นะครับซึ่งผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาหาความรู้ได้ในเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตามแต่ละหัวข้อวิชาที่เราได้นำเสนอนะครับซึ่งเป็นวิชาที่มีความทันสมัยกับในยุคปัจจุบันนะครับก็อยากจะเรียนเชิญครับ
9: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณคุณพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะคะที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ SME ไทยของเรานะคะขอบพระคุณท่านมากค่ะ
10: ครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะ
11: วิกฤตพลังงาน
12: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น

0: ค้าและรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มากยิ่งขึ้นติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
1: ท่ามกลางภาวะค่าครองชีพที่ยังคงส่งผลกระทบต่อประชาชนรัฐบาลได้เดินหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้จ่ายในราคาที่ถูกลงขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เป็นมาตรการที่รัฐร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ60ขณะที่ประชาชนร่วมจ่ายร้อยละ40เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากทั้งในส่วนของผู้ใช้สิทธิ์และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าโครงการนี้เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนทำให้เงินหมุนเวียนในพื้นที่มากขึ้นและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมจากการลงพื้นที่พบว่าร้านค้าชุมชนร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยต่างได้รับประโยชน์จากโครงการนี้อย่างชัดเจนมีลูกค้าเพิ่มขึ้นและมียอดขายที่ดีขึ้นโดยนางสาววิภาดาชุมขุนพนักงานเคาน์เตอร์ร้านณรงค์เครื่องครัวกล่าวว่าหลังมีโครงการนี้ลูกค้าเข้ามาร้านมากขึ้นมีลูกค้าหลากหลายกลุ่มทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น
2: ตั้งแต่มีโครงการนะคะก็คือลูกค้าก็เข้ามาที่ร้านบ่อยขึ้นแล้วก็มีหลากหลายกลุ่มอะค่ะเข้ามาใช้บริการที่ร้านของเราค่ะคิดว่าโครงการนี้ก็คือถ้าทำแล้วก็คือดีใช่ค่ะได้เปิดโอกาสให้ลูกค้าหลากหลายกลุ่มได้เข้ามาใช้จับจ่ายใช้สอยแล้วก็มีลูกค้าเพิ่มขึ้นรายได้ก็เข้ามาเยอะขึ้นจ้ะ
1: ขณะที่ประชาชนผู้ใช้สิทธิ์ต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้จริงโดยประชาชนรายหนึ่งที่มาซื้อสินค้าที่ร้าน LS Store อำเภอเมืองนราธิวาสกล่าวว่าโครงการนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดการจับจ่ายใช้สอยบรรยากาศคึกคัก
3: ก็เป็นโครงการที่ช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประชาชนก็โดยภาพรวมนะคะดีค่ะเขาให้เรา60เรา40อย่างเงี้ยมันก็คือหลักการก็คือช่วยเพราะว่ามันช่วยได้จริงประชาชนทั่วไปอ่ะก็รู้สึกจะพอใจนะแล้วมันก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้ใช่ไหมร้านค้าเนี่ยคึกคักใช่ไหมสินค้าอะไรตรงนี้ก็ซื้อง่ายขายคล่องดีไม่ว่าจะเป็นร้านโชว์หวยหรือว่าร้านอาหารอะไรเงี้ยมันก็ทำให้บรรยากาศคึกคัก
1: โดยประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ตามโครงการได้จนถึงวันที่30กันยายน2569มีสินค้าที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ได้แก่อาหารเครื่องดื่มสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปและบริการขนส่งสาธารณะทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ไม่เพียงช่วยบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนเท่านั้นแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาร่วมกับผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักเปิดโครงการกินทุเรียนสาลิกาต้องพักพังงาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสินค้า GI ของจังหวัดรับฟังจากรายงานค่ะ
4: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจัดแคมเปญกินทุเรียนสาลิกาต้องพักพังงาเชิญชวนนักท่องเที่ยวกินทุเรียนสาลิกาสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์รวม34สวนโดยนายอุทิศลิ่มสกุลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงากล่าวว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาร่วมกับหน่วยงานต่างๆด้านการท่องเที่ยวอาทิผู้ประกอบการโรงแรมสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาสมาคมโรงแรมจังหวัดพังงาจัดแคมเปญกินทุเรียนสาลิกาต้องพักพังงาตลอดเดือนมิถุนายนซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้าพักที่โรงแรมในจังหวัดพังงาจะได้รับคูปองแทนเงินสดหรือแคชคูปอง1ห้องต่อ1ใบต่อคืนเพื่อนำไปใช้จ่ายเป็นส่วนลดในการซื้อทุเรียนจากสวนทุเรียนทั้งหมด34สวนที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงารวบรวมไว้ให้โดยนักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบเส้นทางและพิกัดของสวนทุเรียนสาลิกาได้ที่เพจททสำนักงานพังงา TAT พังงาออฟฟิศ
5: ครับในเดือนมิถุนายนครับทางททสำนักงานพังงาได้ร่วมกับทางผู้ประกอบการโรงแรมโดยเฉพาะสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาสมาคมโรงแรมจังหวัดพังงาจัดแคมเปญ ณฑ์กินทุเรียนสาริกาต้องพักพังงาตลอดเดือนมิถุนายนนะครับทันทีที่ท่านเข้าพักครับจะได้รับในเรื่องของตัว

0: แคชคูปอง1ห้อง1ใบนะครับต่อคืนครับก็ไปใช้จ่ายในส่วนทั้งหมด34ส่วนที่ทางททสำนักงานพังงาเราได้รวบรวมมาไว้ครับ
1: ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงายังได้กล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่สนใจชิมทุเรียนสาลิกาซึ่งเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองหรือสายพันธุ์อื่นๆสามารถร่วมแคมเปญนี้ได้ซึ่งนอกจากจะได้กินผลไม้ที่อร่อยแล้วยังได้พบกับเจ้าของสวนผลไม้ซึ่งถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
0: ก็อยากจะเชิญชวนนักเที่ยวทุกท่านนะครับที่โดยเฉพาะท่านที่ชื่นชอบในเรื่องของการชิมทุเรียนพันสายพันธุ์พื้นเมืองนะครับหรือว่าสายพันธุ์อื่นๆครับก็สามารถที่จะกระจายเดินทางไปตามสวนต่างๆถึง34สวนอยากจะเชิญชวนให้ไปทานทุเรียนถึงสวนนะครับใต้ต้นทุเรียนนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกับเจ้าของสวนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยททสำนักพังงาเราคาดว่าจะเป็นประสบการณ์หรือว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีในการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาในช่วงฤดูการท่องเที่ยวสวนผลไม้ครับ
1: ด้านนายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้กล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมแคมเปญดังกล่าวเพื่อเป็นการสนับสนุนเกษตรกรและท่องเที่ยวเชิงเกษตรสัมผัสธรรมชาติซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้รับความประทับใจกลับไปอย่างแน่นอน
2: ประชาสัมพันธ์นะครับให้พี่น้องประชาชนนะครับทั้งประเทศไทยและต่างประเทศเนี่ยได้รับทราบรับรู้นะครับว่าขอเชิญชวนนะครับมาทานทุเรียนสาลิกามาพักพังงานะครับแล้วท่านจะได้รับความประทับใจกลับไปกับความมีน้ำใจนะครับความน่ารักของคนพังงานะครับที่เรามีการบริการที่มีคุณภาพนะครับที่จะให้ท่านได้ประทับใจกลับไปนะครับตลอดที่รู้ลึกครับ
1: สำหรับฤดูกาลผลผลิตทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพย์พังงาจะให้ผลผลิตอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมของทุกปีพื้นที่ปลูกผลไม้ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอกระโปงและอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาฉัตรชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
3: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยสโมสรพลังการ FC เตรียมสร้างทีมหลังตกชั้นจากไทยลีกด้วยการดึงพาร์คฮังซอเข้ามาวางรากฐานทั้งระบบเยาวชนทีมชุดใหญ่และการพัฒนาโค้ชท่ามกลางความหวังในการสร้างสโมสรให้เติบโตอย่างยั่งยืนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: ในฤดูกาล 2025 ถึง 2026 สโมสรพลังการ FC น้องใหม่แห่งศึกไทยลีกได้สร้างความฮือฮาให้กับวงการฟุตบอลไทยด้วยการเสริมทัพนักเตะต่างชาติดีกรีสูงเข้าสู่ทีมหนึ่งในนั้นคือแอนดรอสทาวเซนอดีตแนวรุกทีมชาติอังกฤษที่เคยผ่านการค้าแข่งกับหลายสโมสรชั้นนำในพรีเมียร์ลีกไม่ว่าจะเป็นท็อตแนมฮอตสเปอร์เอฟเวอร์ตันและคริสตัลพาเลซโดยสโมสรตั้งเป้าหมายด้วยการจบฤดูกาลด้วยการติดอันดับท็อป3ในตารางคะแนนอย่างไรก็ตามสมรภูมิไทยลีกไม่ใช่งานง่ายสำหรับทีมน้องใหม่แม้จะมีผู้เล่นชื่อดังเข้ามาเสริมทัพแต่สุดท้ายพลังการ FC กลับจบฤดูกาลด้วยอันดับสุดท้ายของตารางคะแนนและต้องตกชั้นกลับสู่ลีกรองอีกครั้งท่ามกลางปัญหาเรื่องรากฐานและโครงสร้างทีมที่ยังไม่แข็งแกร่งเพียงพอสำหรับการแข่งขันในระดับสูงโดยในฤดูกาล 2026 ถึง 2027 พลังการ FC พร้อมสร้างทีมและวางรากฐานของทีมให้แข็งแกร่งขึ้นโดยการดึงพาร์คฮังซออดีตกุนซือทีมชาติเวียดนามชาวเกาหลีใต้เข้ามาเป็นนายใหญ่ของทีมเพื่อวางรากฐานของทีมในทุกด้านนายแพทย์ประวัติกิจธรรมกุลนิตประธานสโมสรพลังการ FC เปิดเผยว่าทีมรู้จุดอ่อนและข้อผิดพลาดและได้เรียนรู้หลายๆอย่างซึ่งรากฐานของทีมยังไม่แข็งแกร่งพอการดึงพาร์คฮังซอเข้ามาเป็นกุนซือของทีมในฤดูกาลหน้าเพื่อช่วยวางรากฐานของทีมทั้งระบบเยาวชนทีมชุดใหญ่ให้แข็งแรงเพื่อให้มั่นคงและยั่งยืนเนื่องจากเล็งเห็นถึงประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมาในการพัฒนาทีมชาติเวียดนามจนก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในทีมชั้นนำของอาเซียน
5: แต่ว่าวันนี้เรากำลังรีเซ็ตระบบกันว่าเราจะวางให้มันแข็งแรงกว่าเดิมที่ผ่านมาแต่ว่าการหล่นลงมาก็คงไม่ใช่เป็นการไม่ได้เป็นจุดสิ้นสุดหรอกเพราะว่าเรามองเห็นข้อบกพร่องอะไรของเราเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วก็ข้อบกพร่องนั้นก็คงจะไม่ได้เกิดขึ้นอีกแน่ก็ด้วยความที่สแตนดาร์ดของเกาหลีมันสูงกว่าเราพอสมควรแหละแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาของตังก็บอกเห็นชัดเจนแล้วว่ามันสามารถยกระดับ ของเวียดนามมาได้ก็ผมก็คิดว่าการที่เราลงทุนไปกับโค้ชก็น่าสนใจที่จะทำให้มาตรฐานของคนเยาวชนกาญจนบุรีรวมทั้งตัวสโมสรเองเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นได
4: ้นายแพทย์ประวัติกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากการวางรากฐานระบบเยาวชนแล้วพาร์คฮังซอยังจะช่วยวางระบบโค้ชด้วยโดยการดึงโค้ชคนไทยที่อายุไม่เยอะมาอยู่ในทีมงานสตาฟโค้ชเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านฟุตบอลเพื่อต่อยอดทีมต่อไปในอนาคตหลังจากที่พาร์ควางมือจากพลังการ FC ไปแล้ว
5: สิ่งที่มันดีอีกอย่างนึงเขาวางระบบโค้ชไว้ให้ผมด้วยเขาต้องการโค้ชคนไทยที่อายุไม่เยอะแล้วก็เพื่อจะมาเรียนรู้สิ่งที่เขาจะถ่ายทอดเอาไว้ให้คนกาญจนบุรีก็เพราะฉะนั้นก็ต้องการผู้ช่วยโค้ชที่เป็นเอไลเซนแล้วก็อายุไม่เยอะเพื่อจะมาเผื่อได้ทำทีมต่อจากเขาเป็นไงสิ่งที่มันได้รับการถ่ายทอดมามันก็จะทำให้โครงสร้างของระบบสตาฟอะไรมันก็แข็งแรงขึ้นด้วยเขาก็เลยรีเควสผู้ช่วยโค้ชคนไทยที่อายุไม่เยอะแล้วก็พอจะมีอนาคต
4: จากบทเรียนอันเจ็บปวดในฤดูกาลแรกบนเวทีไทยลีกพลังการ FC ได้พิสูจน์ได้เห็นว่าชื่อชั้นของนักเตะเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอสำหรับความสำเร็จในระยะยาวหากปราศจากรากฐานที่แข็งแกร่งและระบบการทำงานที่ยั่งยืนการเข้ามาของพาร์คฮังซอจึงไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนตัวกุนซือแต่คือจุดเริ่มต้นของการวางรากฐานใหม่ให้กับสโมสรตั้งแต่ระดับเยาวชนทีมชุดใหญ่ไปจนถึงการพัฒนาบุคลากรด้านฟุตบอลแม้เส้นทางกลับสู่ลีกสูงสุดจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่หากการวางรากฐานครั้งนี้เดินหน้าได้ตามเป้าหมายพลังการ FC อาจไม่ได้กำลังสร้างแค่ทีมฟุตบอลสำหรับวันนี้แต่กำลังสร้างอนาคตของสโมสรให้เติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
9: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
10: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
11: หรือความดีในกายวาจาและใจนั้นเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ผู้ประเสริฐเพราะคนที่มีธรรมะย่อมสามารถพัฒนาตนพัฒนาองค์กรและพัฒนาสังคมให้งอกงามรุ่งเรืองได้อย่างไม่มีวันเสื่อมถอยถ้าเรามีธรรมะเป็นทางประพฤติแล้วจงอย่าเกรงกลัวต่อทุกภัยใดๆเลยเพราะธรรมย่อมจะตามรักษาผู้ประพฤติธรรมเสมือนมีฉัตรคอยกางกั้นมิให้แดดฝนและธุลีละอองต่างๆมาแผ่วผ่านพระโอวาทประทานเนื่องในงานเชิดชูเกียรติจิตอาสาข้าวตราฉัตรวันพฤหัสบดีที่10สิงหาคม2500

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับทุกเช้าวันเสาร์ท่านโฆษกการดร.รัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลจะมาเคลียร์ประเด็นและไขข้อข้องใจในเรื่องที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนโดยมีผมสุรพงษ์มาลีรับหน้าที่ชวนท่านโฆษกคุยนะครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์ค่ะ
1: ครับก็คงจะต้องเริ่มกันด้วยเรื่องไทยช่วยไทยพลัส6040ที่พี่น้องประชาชนเริ่มจับจ่ายใช้สอยกันตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นมาแล้วนะครับแล้วก็เห็นว่าท่านนายกได้ลงพื้นที่ตลาดสี่ย่านเพื่อติดตามโครงการเมื่อ2วันที่ผ่านมาด้วยใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างครับ
2: ใช่ค่ะก็เสียงตอบรับดีมากเลยนะคะประชาชนก็มาแสดงความเห็นว่าโครงการนี้เนี่ยนอกจากจะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพได้แล้วส่วนร้านค้าเองทุกคนก็มีความสุขอะค่ะเพราะว่ายอดขายเนี่ยมันดีขึ้นอย่างมากเลย
1: ครับ
2: ท่านนายกก็ดีใจนะคะส่งภาพมาให้ชมว่าชาวบ้านมีรอยยิ้มยังไงท่านก็มีความสุขด้วยก็ต้องถามท่านผู้ฟังละค่ะว่าใช้จ่ายกับโครงการ6040ของเราเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ว่าต้องพูดไปถึงในส่วนของร้านค้านิดนึงนะคะที
1: ่
2: เราบอกว่าคนที่อยู่ในโครงการ6040นี้เนี่ยยังมีโปรแกรมแอปที่เรียกว่านกกระซิบอะค่ะอยากจะให้เข้าไปดูข้อมูลตรงนั้นเพราะว่ามีคนส่งข้อมูลมาให้ทีมโฆษกของเราดูนะคะว่าแอปนี้มันเป็นประโยชน์จริงๆจากร้านค้าเล็กๆที่แค่ทำบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยไม่ได้เอามาวิเคราะห์ว่ารายรับลูกค้าเข้ามาช่วงไหนเยอะสินค้าควรจะไปซื้อราคาที่ซื้อจากแหล่งปัจจุบันเนี่ยมันเทียบกับราคากลางแล้วเป็นยังไงมันมีข้อมูลหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนธุรกิจมากๆซึ่งคนขายของตัวเล็กๆเนี่ยไม่เคยได้คิดถึงอะค่ะแต่วันนี้พอมันมีแอปนกกระซิบเข้ามาเนี่ยทำให้ทุกคนที่คิดว่าชีวิตฉันมีแต่ค้าขายบวกลบแค่นี้มันทำให้มีมุมมองทางธุรกิจขึ้นนะคะก
1: ็
2: อยากจะเชิญชวนพวกพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในโครงการนี้ไปใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์จากแอปพลิเคชันนกกระซิบในถุงเงินนะคะ
1: ครับก็เป็นประโยชน์นะครับกับผู้ประกอบการแล้วก็พ่อค้าแม่ค้านะครับแล้วก็สำหรับคนที่ชอบการสั่งอาหารหรือสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Delivery ต่างๆนะครับอดใจอีกนิดนึงนะครับวันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับก็จะใช้บริการนี้ได้แล้วนะครับ
2: ค่ะ
1: แน่นอนนะครับว่าสิ่งที่ท่านนายกได้เห็นได้รับฟังจากผู้ประกอบการและประชาชนจากการลงพื้นที่นะครับก็จะได้นำไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินการต่อไปนะครับเพื่อให้ตรงใจกับความต้องการของพี่น้องประชาชนผู้ใช้สิทธิ์กันมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ถ้ากระแสการจับจ่ายใช้สอยอย่างคึกคักก็คงจะเป็นปัจจัยที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับแต่อีกเรื่องนึงที่อาจจะต้องพูดถึงก็คืออีกกลุ่มหนึ่งนะครับท่านโฆษกที่รัฐบาลก็ไม่ได้ทอดทิ้งแล้วก็ให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกันก็คือพี่น้องประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ได้พยายามปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อให้ตอบโจทย์คนที่มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือจริงๆก็ควรจะได้รับการช่วยเหลือแต่ก็อาจจะยังมีคนที่สงสัยหรืออาจจะกังวลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใหม่ๆก็คงต้องขอให้ท่านโฆษกช่วยเคลียร์ให้ชัดเลยครับ
2: ก็ในการที่จะเคลียร์ให้ชัดนะคะก็ต้องขอย้ำถึงวัตถุประสงค์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าเราต้องการมุ่งไปที่ดูแลคนที่ลำบากที่สุดก่อนจริงๆแล้วแน่นอนคนก็ถามว่าคนลำบากมีอยู่เยอะแยะมากแต่ถ้าพิจารณาไปพร้อมๆกันนะคะงบประมาณของประเทศมันมีจำกัดเราคงไม่สามารถที่จะไปช่วยเหลือคนทุกคนที่ลำบากได้ดังนั้นการดำเนินการใดๆของรัฐบาลก็ต้องมุ่งเป้าแล้ววันนี้สำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือต้องมุ่งไปยังคนจนมากลำบากที่สุดและไม่มีใครดูแลด้วยอันนี้ต้องเข้าไปอบอุ้มที่ผ่านมายังมีประชาชนส่วนหนึ่งที่เขาไม่มีใครดูแลจริงๆแต่มันยังตกหล่นอยู่ดังนั้นการที่เราจะมาเริ่มกระบวนการเรียกว่าอบคนที่เขาหล่นไปเนี่ยเข้ามาสู่ระบบ
1: จึ
2: งเป็นเรื่องจำเป็นนะคะในขณะเดียวกันมันก็ยังมีข้อมูลที่เราพบว่าบางท่านอาจจะไม่ได้มีชีวิตที่สุขสบายแต่ว่าดูแลตัวเองได้แล้วก็บางคนยังบอกว่าเอ๊ะเห็นนั่งรถมีทองใสอะไรแบบนี้นะคะหรือมีอะไรหลายๆอย่างที่คิดว่าทำไมได้สิทธิ์แต่คนที่ลำบากกว่านั้นหลายสิบเท่า ตกหล่นไปเพราะฉะนั้นมันก็จึงต้องมีกระบวนการที่จะยืนยันสิทธิ์อะไรแบบนี้เข้ามาทีนี้เกณฑ์มันก็มีในรายละเอียดมากขึ้นนะคะแต่ที่อยากจะเคลียร์ในครั้งนี้ก็คือเรื่องของการลดหย่อนภาษี
1: พูดถึงเยอะเลยครับ
2: ใช่ๆนะคะก็ต้องขออธิบายอย่างนี้ค่ะว่าสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่นะคะแล้วคุณลูกเนี่ยทำงานแล้วก็ไปยื่นขอลดหย่อนภาษีอันนี้เนี่ยที่เราบอกว่าในครั้งหน้าจะไม่ได้แล้วเพราะว่าในหลักการผู้ที่สามารถมีเงินไปลดหย่อนภาษีก็ถือว่าเป็นคนที่มีรายได้ที่มั่นคงนะคะและถ้าเลือกที่จะลดหย่อนภาษีจากการดูแลคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็กรอบวงเงินเนี่ยมันสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้รายละมากถึง 30,000 บาทต่อปีมันก็มากกว่าที่จะได้รับจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีเกณฑ์อันใหม่นี้ขึ้นมาแต่เราก็เข้าใจอะค่ะว่าบางกรณีที่ลูกเอาชื่อพ่อแม่ไปขอลดหย่อนภาษีแต่เอาจริงไม่ดูแลพ่อแม
1: ่อ
2: ันนี้เนี่ยก็เปิดช่องให้ทำการอุทธรณ์ได้นะครับซึ่งช่องทางในการอุทธรณ์ก็คืออาจจะไปที่เว็บไซต์ขอยื่นอุทธรณ์ผลเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าไปที่แอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังกดปุ่มยื่นขออุทธรณ์หรือจะไปดำเนินการที่5ธนาคารของรัฐกรุงไทยธกส. ออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามนะคะอันนี้เนี่ยจะไปเริ่มกระบวนการอุทธรณ์ได้หลังจากที่มีการประกาศผลว่าใครได้รับสิทธิ์หรือไม่ในวันที่17กรกฎาคม
1: ครับก็ยังมีช่องทาง
2: ยังมีช่องทางแต่ก็ต้องขอย้ำว่าเราตั้งเป้าที่จะดูแลคนที่ลำบากที่สุดก่อนนะคะครอบครัวไหนบ้านไหนที่มีลูกดูแลถึงขั้นว่าไปลดหย่อนภาษีได้ก็แสดงว่ายังโอเคอยู่นะคะแล้วเราก็จะได้จัดสรรงบที่เรามีเนี่ยไปให้กับพี่น้องคนไทยด้วยกันที่เขาเดือดร้อนแบบมากๆและไม่มีใครดูแลเลยอะค่ะ
1: ครับก็ต้องยืนยันนะครับว่าทางรัฐบาลนะครับจะพยายามดูแลให้ถึงกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนมากที่สุดแล้วก็เกิดความเป็นธรรมนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่6มิถุนายนครับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากลับมาอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนอีกครั้งนึงประกอบกับข่าวคราวความเคลื่อนไหวของทางกัมพูชาที่จะบอกว่าจะใช้มาตรการประนีประนอมภาคบังคับตามอันคลอสนะครับประชาชนก็เลยติดตามจับตาดูว่าแล้วท่าทีของรัฐบาลไทยจะเป็นยังไงโดยเฉพาะประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะที่ช่องบกที่น้ำยืนอุบลราชธานีครับมีกรณีที่อาจจะมีเหตุยั่วยุอะไรกันบ้างที่เกิดขึ้นในตอนนั้นท่านโฆษกจะว่ายังไงครับในประเด็นนี
2: ้คือแนวทางของประเทศไทยนะคะในการคลี่คลายสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเรียนพี่น้องประชาชนไว้เลยว่าเรายึดสันติวิธีนะคะยึดกฎหมายสากลและยึดความจริงใจถ้าตราบใดที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่มีความจริงใจเขาไม่แสดงพิสูจน์ตัวเองว่าสิ่งที่เคยตกลงกันมาก่อนหยุดยิงเมื่อปลายปีที่แล้วเขาจะมุ่งมั่นทำตามนั้นการที่เราจะไปยกระดับความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นมันคงเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นท่าทีของเราคือปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยนะคะจริงใจมาจริงใจกลับกฎหมายสากลมีเราก็ดำเนินตามนั้นหรือเรื่องของการคลี่คลายพื้นที่ทางทะเลอะค่ะที่เราบอกว่าเรายกเลิก MOU C4 แล้วไปใช้กฎหมายทางทะเล Unclosed แทนเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สากลเขาทำอยู่และในกระบวนการเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นด้วยการพูดคุย2ฝ่ายไม่ใช่อยู่ๆก็จะไปกระโดดไปให้ตั้งคนนอกเข้ามาเคลียร์ถ้าเราอยากจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยไม่ต้องเอาคนนอกมาเกี่ยวสำหรับประเทศไทยเราจึงยึดถือแนวทางว่ามีอะไรให้คุยกันนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ท่านผู้ฟังพี่น้องประชาชนมั่นใจในแนวทางของรัฐบาลรวมถึงอย่าไปเชื่อข่าวลือ วันนี้เนี่ยเฟคนิวส์เนี่ยมีตลอดนะภาครัฐก็ชี้แจงกันทุกวันเลยนะทหารเรือทหารบกทีมโฆษกเรื่องเปิดด่านเนี่ยมันไม่มีหรอกค่ะสถานการณ์แบบนี้ไม่มีทางที่จะเปิดด่านแล้วที่ไปบอกว่ามีคนตัดต่อรั้วชายแดนที่บางส่วนเราได้เริ่มสร้างแล้วเนี่ยเขาก็สร้างกันมาดีๆยังมีการไปทำภาพ AI ไปลบกำแพงรั้วให้มันเป็นช่องโหว่แล้วก็มาตำหนิทหารบอกว่าสร้างรั้วยังไงมีช่องโหว่ให้คนลอดเข้ามาแบบนี้ค่ะมันก็ทำให้บรรยากาศในการทำงานอะลำบาก พราะฉะนั้นก็ต้องขอเรียนว่าในเรื่องของการปราบปรามข่าวลือรัฐบาลนี่เราตามตรวจสอบนะคะเราเห็นว่าใครเผยแพร่ข่าวลือเฟกนิวส์ตามช่องทางต่างๆเนี่ยหน่วยงานรัฐเราก็จะติดต่อกลับไปแล้วก็ให้คุณชี้แจงให้ถูกต้องแล้วเอาข้อความนั้นลงถ้าไม่ทำตามก็จะมีการดำเนินการทางกฎหมายต่อไปค่ะ
1: ครับแต่ก็คงจะต้องย้ำว่าเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าในยุคปัจจุบันมีช่องทางในการนำเสนอข่าวสารแต่ยืนยันว่ารัฐบาลเคารพเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสารอย่างแท้จริงแน่นอนนะคร
2: ับ แน่นอนค่ะเราเคารพเสรีภาพของประชาชนค่ะแต่ว่ามันก็ต้องมีขอบเขตด้วยเนาะไม่ใช่ว่าพูดไปแล้วก็มาสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายในสังคมอะค่ะ
1: ครับไปดูเรื่องที่อาจจะสืบเนื่องนะครับจากการไปเยือนฝรั่งเศสมาเห็นบอกต้องถือว่าเป็นหลักฐานของการที่ไปเยือนแล้วได้ผลอย่างเต็มที่เห็นว่าทางฝรั่งเศสเนี่ยก็มีการตอบรับโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนกลับมาให้กับทางประเทศไทยด้วยใช่ไหมครับท่านโฆษกครับ
2: เป็นความสนใจที่เรียกว่าต้องใช้คำว่าเป็นโมเมนตัมอะค่ะคือท่านนายกและคณะเนี่ยไปคุยกับสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมธุรกิจขนาดใหญ่ๆที่ฝรั่งเศสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะค่ะเราก็ไปบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีแนวนโยบายการบริหารประเทศแล้วคุณมั่นใจได้นะว่าจะมาลงทุนกับประเทศไทยแล้วคุณจะได้อะไรแบบนี้ค่ะ1สัปดาห์ต่อมากลุ่มนั้นนะคะเขาก็บินมาพบกับท่านนายกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาแล้วก็มีคำถามมากมายว่าถ้าเขาอยากจะลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ประเทศไทยมีความพร้อมอย่างไรที่ผ่านมากฎหมายของประเทศไทยก็อาจจะยังไม่ทันสมัยมากนะแต่ว่าในการมาเยือนครั้งนี้ท่านนายกก็ได้ย้ำว่าวันนี้เราอยู่ในช่วงของการยกระดับกฎหมายที่จะให้เป็นไปตามสากลมากขึ้นที่เพื่อเราจะได้เข้าไปเป็นสมาชิก OECD แล้วในเรื่องของการค้าเสรี FTA ไทยยุโรปอันนี้ก็เป็นจุดที่เอกชนเขาก็สนใจเพราะฉะนั้นก็เป็นการย้ำอีกทีว่าเรามาทางนี้เอกชนเขาก็สบายใจอะค่ะอย่าง Airbus เนี่ยพูด2ครั้งแล้วค่ะที่ฝรั่งเศสกับที่เมืองไทยว่าอยากจะมาตั้งศูนย์ซ่
1: อม
2: เครื่องบินที่ประเทศไทยหรือบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆเนี่ยเขาก็มองว่านอกจากจะมาลงทุนประเทศไทยกับเอกชนไทยแล้วเขาอยากจะใช้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการส่งออกไปยังประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนด้วยค่ะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีทีเดียวนะครับอันนี้เป็นแค่บางบริษัทนะครับที่ท่านโฆษกได้พูดมานะครับยังมีหลายๆบริษัทอย่าง Pascal นะครับซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีควอนตัมครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ของประเทศไทยเราด้วยนะครับทีนี้ในสัปดาห์หน้าก็เห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็จะไปเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการแล้วก็คงเป็นภารกิจที่ต่อเนื่องจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านโตเลิมประธานาธิบดีเวียดนามได้มาเยือนเรานะครับหนนี้ที่ไปนี่เห็นว่าไปร่วมประชุมอะไรนะครับท่านโฆษกครับ
2: ไปร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมค่ะซึ่งเป็นข้อริเริ่มของเวียดนามนะคะเขาต้องการที่จะใช้เวทีที่เรียกว่า AFF เนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ของการหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาของอาเซียนเปิดโอกาสให้ผู้นำผู้กำหนดนโยบายภาคธุรกิจนักวิชาการภาคส่วนต่างๆมาแลกเปลี่ยนมุมมองต่างๆกันเพราะว่าเขาก็อยากที่จะขับเคลื่อนอาเซียนทั้งกลุ่มไม่ใช่เพียงประเทศใดประเทศหนึ่งซึ่งท่านนายกจะไปร่วมงานในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการต่อยอดจากที่ท่านไปฟิลิปปินส์มาเพราะว่าวิสัยทัศน์ของท่านนายกที่ไปพูดในที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนะคะบอกว่าเราไม่ควรที่จะมองเพียงแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นเราต้องขับเคลื่อนไปทางภูมิภาคนะคะพอท่านประธานาธิบดีโตเลิมมาก็เป็นอีกฉายภาพของความสัมพันธ์อันแน่นแฟนไทยเวียดนามแล้ววันนี้เราก็จะไปเยือนเวียดนามไปพบกับนักธุรกิจผู้ประกอบการแล้วก็ไปคุยในเรื่องของเวทีอาเซียนว่าเราจะเดินหน้าไปด้วยกันอย่างไรค่ะ
1: ครับก็ต้องถือว่าอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมเนี่ยเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำทั้ง10ชาติของอาเซียนนะครับจะไปพูดคุยกันท่ามกลางที่เราเจอมรสุมทางวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้นะครับว่าอาเซียนเราจะร่วมมือกันอย่างไรและโดยเฉพาะกับเวียดนามนะครับอย่างที่เคยได้คุยกับท่านโฆษกไปแล้วนะครับว่าเราต้องปรับบทบาทจากการเป็นคู่แข่งไปเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะครับก็คงจะมีเรื่องที่เราจะต้องพูดคุยกับเวียดนามอีกหลายเรื่องต่อเนื่องนะครับท่านโฆษก
2: แน่นอนค่ะ
1: ครับก็วันนี้นะครับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกนะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับถ้าคุณผู้ฟังแล้วนะครับมีประเด็นอยากจะถามท่านโฆษกอยากให้ท่านโฆษกนำเรื่องใดมาพูดคุยกันนะครับก็ส่งข้อความมาได้ทางเพจไทยคู่ฟ้าได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร 02-791-7517
0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
4: น้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยสุขภาพพรรณนัยของราษฎรเป็นภาพสะท้อนถึงพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะสุขภาพอนามัยของราษฎรที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารด้วยพระราชดำริว่าสุขภาพกายที่ดีย่อมนำมาซึ่งสุขภาพจิตที่แจ่มใสซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของคุณภาพชีวิตที่มั่นคงพระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขของพระองค์อาทิหน่วยแพทย์พระราชทานที่ออกให้บริการเยี่ยมเยียนประชาชนในชนบทโครงการหมอหมู่บ้านส่งเสริมการดูแลสุขภาพในชุมชนและมูลนิธิสายใจไทยอุปถัมภ์ทหารผ่านศึกและครอบครัวรวมถึงพระราชทานทุนการศึกษาและส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพพระองค์ทรงเน้นการเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและมีชีวิตที่สมบูรณ์แม้ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารพระราชกรณียกิจต่างๆล้วนเป็นพลังแห่งพระเมตตาที่อยู่ในหัวใจของประชาชนและยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนรักษาสุขภาพให้ดีพร้อมดำรงชีวิตอย่างมั่นคงและมีคุณภาพพระราชกรณียกิจเหล่านี้คือพลังแห่งพระเมตตาที่สถิตอยู่ในหัวใจของประชาชนสร้างความอบอุ่นความมั่นใจและเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกชุมชนดำรงชีวิตอย่างเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืน

ครับสำหรับวันนี้นะครับมีปัญหานะครับเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่ว่านะครับเมื่อนะครับพ่อแม่นะครับได้มีการนะครับโอนทรัพย์สินของตนเองไปแล้วนะครับซึ่งมีการให้โดยเสน่หานะครับให้แก่ลูกไปแล้วนะครับนะครับพ่อแม่เนี่ยนะครับจะสามารถนะครับถอนคืนการให้นะครับได้หรือไม่อย่างไรครับกรณีนี้นะครับตามนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับได้นะครับกำหนดไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการให้นะครับซึ่งเป็นการให้โดยเสน่หานะครับการให้เนี่ยนะครับการให้เนี่ยนะครับการให้เนี่ยจะสมบูรณ์เนี่ยนะครับต่อเพื่อนได้มีการนะครับส่งมอบรับทรัพย์ที่ผู้ให้ให้แก่ผู้รับเนี่ยนะครับคือถ้าเป็นนะครับเงินหรือว่าเป็นทองนะครับซึ่งทางกฎหมายเขาเรียกว่าทรัพย์ซึ่งเคลื่อนที่ได้นะครับเป็นสังหาริมทรัพย์แบบนี้นะฮะการให้นะครับจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้มีการส่งมอบแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นทรัพย์นะครับซึ่งกฎหมายกำหนดไว้เป็นลักษณะพิเศษเนี่ยนะครับการให้เนี่ยจะสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อนะได้มีการนะครับทำเป็นหนังสือแล้วก็จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับเช่นครับบ้านหรือที่ดินอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็พ่อแม่นะครับไม่มีการให้ไปแล้วนะครับต่อมาต้องการที่จะนะครับถอนคืนการให้นะครับเพราะสาเหตุอะไรก็ตามแต่นะครับอย่างนี้นะครับกฎหมายนะครับเขาก็กำหนดไว้นะว่านะครับทรัพย์สินนะครับซึ่งได้โอนไปให้นะครับลูกไปแล้วเนี่ยนะครับย่อมเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกนะครับลูกย่อมนำสามารถนำทรัพย์สินต่างๆนะครับไปใช้ประโยชน์ได้นะครับแล้วก็ตามนะครับถ้านะครับลูกนะครับมีการประพฤติในลักษณะที่เขาเรียกว่าประพฤติเนรคุณนะครับพ่อแม่นะครับย่อมสามารถที่จะถอนคืนการให้เพราะเหตุที่ผู้รับนะครับประพฤติเนรคุณได้นะครับทีนี้นะครับเรามาดูนะครับว่านะครับเหตุนะครับของนะครับการประพฤติเนรคุณนะครับมีอย่างไรบ้างครับการประพฤติเนรคุณนะครับอันเป็นเหตุนะครับให้นะครับผู้ให้เนี่ยนะสามารถถอนคืนการให้นะครับก็จะมีอยู่3กรณีนะครับกรณีแรกนะครับเป็นกรณีที่นะครับผู้รับเนี่ยนะฮะได้มีการประทุษร้ายผู้ให้นะครับเป็นความผิดร้ายแรงทางอาญานะครับอย่างเช่นนะครับผู้รับเนี่ยนะฮะได้มีการทำร้ายร่างกายผู้ให้นะครับซึ่งการทำร้ายร่างกายนะครับอาจจะไม่ต้องถึงขนาดเป็นอันตรายสาหัสนะครับอาจเป็นแค่ได้รับอันตรายแก่กายนะครับกรณีเช่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการประพฤติที่ไม่ดีนะครับแล้วก็สามารถถอนคืนการให้เพราะเหตุอุบัติเหตุคนได้นะครับกรณีที่สองนะครับกรณีที่สองเป็นเรื่องของนะครับการที่ผู้รับนะครับได้มีการนะครับทำให้ผู้ให้นะครับเสียชื่อเสียงหรือว่าเป็นการมีประมาทอย่างร้ายแรงนะครับซึ่งกรณีนี้นะครับไม่ต้องถึงขนาดว่าเป็นความผิดทางอาญานะครับแต่หากพิจารณาถึงนะฐานานุรูปของผู้ให้แล้วนะครับผู้รับไปว่ากล่าวนะครับทำให้เป็นการลดคุณค่ากรณีสุดท้ายนะครับเป็นกรณีที่นะครับทางผู้รับนะครับไม่ช่วยเหลือให้สิ่งของอันจำเป็นนะครับแก่การยังชีพนะครับเมื่อนะครับผู้ให้เนี่ยนะครับเป็นผู้ยากไร้เนี่ยนะครับแล้วก็ผู้รับนะครับอยู่ในฐานะที่อยากให้ได้พูดง่ายๆคือกรณีนี้นะครับเป็นเรื่องของนะครับผู้ให้นะครับได้มีการให้นะครับทรัพย์สินโดยเสน่หาแก่ผู้รับนะฮะแล้วต่อมาเนี่ยยากจนลงนะครับแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากผู้รับนะครับผู้รับเนี่ยได้บอกปัดไม่ความช่วยเหลือนะครับทั้งสามกรณีดังกล่าวนะครับถือว่าเป็นการประพฤติในละคนนะครับที่นะครับผู้ให้เนี่ยสามารถถอนคืนการให้เพราะเหตุในละคนได้นะครับดังนั้นแล้วนะครับพ่อแม่เนี่ยนะครับไม่มีการให้โดยเสน่หาทรัพย์สินแก่ลูกไปแล้วนะครับการที่จะถอนคืนการให้ได้นะครับก็เข้าเหตุในการประพฤติในคนทั้ง3กรณีดังกล่าวนะครับหากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับหรือว่าหากท่านนะครับต้องการได้รับคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายนะครับท่านสามารถโทรไปที่นะครับ1157ครับ1157อัยการสายด่วนนะครับสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับพร้อมที่จะนะครับให้ความช่วยเหลือแล้วก็ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาแก่ท่านนะครับสวัสดีครับ

0: ู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569เลือกลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตามที่ท่านสะดวกได้ด้วยตัวเองถึง5ช่องทางหลัก1แอปเป่าตัง2แอปทางรัฐ3ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th 4ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือ5เดินทางไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารใกล้บ้านได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารทออสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569กระทรวงการคลังพร้อมดูแลเคียงข้างคุณ
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดลาวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้ความช่วยเหลือราษฎรในสิ่งที่จำเป็นพื้นฐานที่สุดของชีวิตคือด้านการแพทย์สาธารณสุขและการสังคมสงเคราะห์ทรงห่วงใยราษฎรที่เจ็บไข้ได้ป่วยและยากไร้โดยเฉพาะราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารพระองค์ทรงสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการออกตรวจรักษาราษฎรในท้องถิ่นห่างไกลรวมทั้งทรงรับผู้ป่วยหนักที่ยากไร้ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เพื่อให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ยังทรงริเริ่มโครงการหมอหมู่บ้านเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้นเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถดูแลกันเองได้ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนโรงพยาบาลในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องดังเช่นเมื่อปีพุทธศักราช2535ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามโรงพยาบาลว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีด้วยพระราชดำริด้านการแพทย์และการสร้างโรงพยาบาลท้องถิ่นสะท้อนถึงพระเมตตาที่ทรงมุ่งมั่นให้ราษฎรเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรชาวไทยอย่างยั่งยืน

การจอดรถกีดขวางทางเข้าออกหน้าบ้านคนอื่นการกระทำดังกล่าวนั้นผิดตามกฎหมายแพ่งแล้วก็กฎหมายอาญาในส่วนของกฎหมายอาญาผิดตามกฎหมายอยู่3ลักษณะหรือ3ฉบับอันแรกก็คือผิดตามประมวลกฎหมายอาญาตามมาตรา397ซึ่งเป็นความผิดและอุทธรณ์ซึ่งกฎหมายได้วางหลักไว้ว่าผู้ใดก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับบุคคลอื่นโทษของมันก็จะมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทนะครับกฎหมายฉบับต่อไปหรือลักษณะต่อไปก็คือผิดตามพ.ร.บ.การจราจรทางบกพ.ศ.2522มาตรา55ซึ่งวางหลักกฎหมายไว้ว่าห้ามไม่ให้หยุดรถหรือจอดรถในลักษณะกีดขวางทางการจราจรซึ่งอัตราโทษปรับไม่เกิน500บาทผิดตามพ.ร.บ.เทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติความผิดทางแพ่งเนี่ยกรณีแรกก็คือผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1337ซึ่งได้วางหลักกฎหมายไว้ว่าเจ้าของบ้านหรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีสิทธิ์ห้ามมิให้บุคคลใดใช้ที่ดินรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของคนอื่นหรือห้ามใช้ที่ดินของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตกรณีเช่นนี้การจอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการรุกล้ำที่ดินของคนอื่นหรือใช้ที่ดินของบุคคลอื่นโดยที่เจ้าของบ้านเขาไม่อนุญาตความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งต่อมาก็คือผิดฐานละเมิดนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420ซึ่งได้วางหลักกฎหมายไว้ว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อกระทำต่อบุคคลอื่นทำให้เขาได้รับความเสียหายต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนข้อแนะนำนะครับในกรณีที่พบเห็นว่ามีการจอดรถขวางประตูทางเข้าออกที่หน้าบ้านลำดับแรกนะครับเมื่อพบเห็นแบบนั้นก็ให้ถ่ายภาพรถพร้อมกับทะเบียนรถคันที่เกิดเหตุไว้อันดับที่2ให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่เทศกิจเพื่อให้มายังที่เกิดเหตุอันดับที่3แจ้งให้เจ้าหน้าที่มาทำการเคลื่อนย้ายรถการเกิดเหตุนั้นออกไปอันดับที่4ก็คือห้ามนะครับห้ามเลยห้ามทำลายรถคันนั้นนะครับอันดับสุดท้ายก็คือใช้สิทธิ์ทางศาลโดยการฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวครับ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
1: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
2: และอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
1: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
3: อื้อหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCDแล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
4: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non-communicable disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมป่องพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
3: แล้วสาเหตุล่ะครับ
4: ก็มาจากกิจกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
3: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
4: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
3: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทย

0: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม
1: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
2: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อนผู้ซึ่งในห้วงเวลานั้นถูกสังคมรังเกียจหวาดกลัวและถูกกีดกันออกจากความเป็นมนุษย์พระองค์ทอดพระเนตรคุณค่าแห่งชีวิตด้วยพระเมตตาช่วยปลดเครื่องความเจ็บปวดในหัวใจปลุกศรัทธาและศักดิ์ศรีให้กลับคืนมาอีกครั้งก็กลับด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยโรคเรื้อนอย่างจริงจังพร้อมทั้งสนับสนุนการฝึกอบรมแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้ความเข้าใจและปลุกหัวใจแห่งมนุษยธรรมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยพระราชทานนามว่าสถาบันราชประชาสมาสัยและทรงรับไว้เป็นมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2503จึงนับเป็นวันแห่งความหวังของผู้ป่วยโรคเรื้อนทั่วแผ่นดินไทยด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตามิได้เพียงเยียวยาโรคภัยทางร่างกายแต่ยังช่วยจุดประกายความคิดให้ทุกคนในสังคมได้เรียนรู้ว่าความเมตตาคือพลังใจอันยิ่งใหญ่ที่คนไทยพึงมีให้แก่กันและกัน

สวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องการวางสินไถ่กรณีขายขวากที่ดินแล้วผู้ซื้อขวากไม่อยู่หรือบ่ายเบี่ยงไม่ยอมให้ไถ่คืนว่าจะต้องทำอย่างไรกันบ้างถึงจะได้ที่ดินนั้นกลับคืนมาก่อนอื่นต้องมาทำความเข้าใจกันนิดนึงว่าที่ดินที่จะพูดถึงเนี่ยมันเป็นที่ดินอื่นๆนอกเหนือจากที่ดินเพื่อการเกษตรและที่ดินที่อยู่อาศัยซึ่งในส่วนนั้นได้มีกฎหมายบัญญัติว่าด้วยการขายขวากไว้โดยเฉพาะแล้วส่วนที่ดินอื่นที่จะพูดในวันนี้ก็เป็นจำพวกที่ดินที่แบ่งเช่าหรือแบ่งขายเพื่อการพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมซึ่งยังคงอยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งผู้ขายได้โอนกรรมสิทธิ์ขายให้กับผู้ซื้อโดยมีข้อตกลงว่าให้มาซื้อคืนภายในเวลาที่กำหนดพร้อมด้วยเงินสินไถ่จำนวนเท่านั้นเท่านี้ในเวลานั้นเวลานี้ตามที่ตกลงกันในสัญญาหรือหากไม่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาก็คือใช้เวลา10ปีที่กฎหมายกำหนดเป็นเวลาไถ่ปัญหาที่พบบ่อยหลังจากได้ขายฝากไปแล้วก็ปรากฏว่าผู้ซื้อเดิมหรือทายาทผู้ซื้อเดิมทั้งหมดเสียชีวิตไปทำให้ผู้ขายน่ะไม่รู้ว่าจะไปไถ่ถอนได้จากใครหรือไม่ก็ที่ดินมีราคาสูงขึ้นทำให้ผู้ซื้อเดิมบ่ายเบี่ยงที่จะข

ขายก็ให้เท่ากับราคาที่ขายไปวางณสำนักงานวางทัพโดยมีเงื่อนไขว่าจะไม่ไถ่เงินจำนวนนั้นคืนเมื่อได้วางทัพแล้วกฎหมายก็บัญญัติว่าให้ที่ดินนั้นโอนกลับมาเป็นของผู้ขายเดิมโดยทันทีสำนักงานวางทัพมีอยู่ที่ใดบ้างอันนี้ก็คือถ้าหากในกรุงเทพมหานครก็มีอยู่หลายแห่งหากท่านมีข้อพิพาทเกิดขึ้นในเขตใดก็ให้ไปณสำนักงานวางทัพประจำเขตนั้นๆตัวในต่างจังหวัดเรียกว่าสำนักงานบังคับคดีซึ่งมีอยู่ทุกๆจังหวัดหรือทุกๆอำเภอที่มีศาลตั้งอยู่วิธีการในการวางทัพก็คือนำเงินทินไถ่พร้อมด้วยเอกสารของตนเองและผู้รับมอบอำนาจถ้ามีและเอกสารเกี่ยวกับสัญญาขายฝากไปยื่นคำร้องต่อพนักงานวางทัพหรือพนักงานบังคับคดีแล้วแต่กรณีและเมื่อได้วางทัพแล้วหรือวางสินไถ่แล้วก็นำหลักฐานการวางนั้นมายื่นคำขอจดทะเบียนโอนที่ดินเป็นของตนเองได้ต่อไปหากท่านมีปัญหาขัดข้องหรือไม่อาจดำเนินการยื่นคำร้องได้ก็ให้ไปพบพนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ในจังหวัดของท่านเพื่อปรึกษาหรือให้คำแนะนำจัดทนายความอาสายื่นคำร้องให้กับท่านหรือโทรศัพท์สายด่วน1157เพื่อปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายได้ตลอดเวลาในเวลาราชการ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได
1: ้อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
2: อุ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
3: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานๆกันนะครับ
4: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
3: โอ้โหมาเยอะเลย
4: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
3: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
4: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
3: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ

สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนคลิกเดียวเงินหายกับดักข่าวปลอมทุกวันนี้ข่าวไม่ได้มีแค่ในสื่อหลักหากแตกกระจายอยู่เต็มหน้าฟีดของเราและบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนข่าวอาจเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพโพสต์ไวรัลที่อ้างว่าลงทุนแล้วได้กำไรเร็วรีวิวที่น่าเชื่อถือหรือแม้แต่บทสัมภาษณ์ปลอมทั้งหมดนี้อาจนำไปสู่การหลอกโอนเงินแล้วกลโกงในรูปแบบนี้ทำงานยังไงทำไมหลายคนยังหลงเชื่อและหากตกเป็นเหยื่อแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างวันนี้เราจะมาหาคำตอบกับทนายเกิดผลแก้วเกิดเพราะนี่คือรูปแบบหนึ่งของมิจฉาชีพที่ใช้ข่าวหรือโพสต์ไวรัลเป็นเครื่องมือค่ะ
2: เรื่องการหลอกลวงคนอื่นมันเป็นมาหลายสิบปีแล้วเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเปลี่ยนวิธีการแต่พฤติกรรมของมันเนี่ยมันก็ดูคนนั่นแหละครับคือการโฆษณาโดยการหลอกลวงเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือการให้ผลตอบแทนที่เกินจริงผลตอบแทนจะเกินจริงเสมอลงทุน 1,000 บาทได้ 1,500 ภายใน1วันนี้แล้วมันก็ได้จริงเฉพาะครั้งแรกหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่อีกรอบเดิมคือกระบวนการถูกหลอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะมันไม่ได้ครั้งแรกของประเทศไทยนะก่อนที่เราจะตัดสินใจลงทุนอะไรก็แล้วแต่เราหาข้อมูลดีๆมันมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนการที่จะได้ผลตอบแทนมากมายมหาศาลขนาดนั้นน่ะทำไมมันไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำไมธนาคารเขาไม่ลงทุนเงินที่คุณได้มันเป็นเพียงกลอุบายอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าตกเหยื่อคุณบ่อล่อปลาหลังจากนั้นคุณจะโอนเงินเข้าไปแล้วคุณจะไม่ได้เงินคืนเลยเพราะเขาจะอ้างนู่นอ้างนี้อ้างสารพัดสุดท้ายคุณจะไม่ได้เงินคืนนอกจากคุณจะเสียเงินเพิ่มเพราะที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้น
1: ถ้าเรารู้ตัวว่าตกเป็นเหยื่อสิ่งที่ตามมาไม่ใช่แค่ความเสียใจหากแต่คือคำถามสำคัญว่าเราควรทำอย่างไรต่อทันทีแล้วต้องรีบแค่ไหนเพื่อไม่ให้ความเสียหายเพิ่มขึ้นยังมีโอกาสได้เงินคืนหรือไม่และกฎหมายจะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนในสถานการณ์แบบนี้หลายคนอาจยังสับสนไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนหรือกลัวว่าจะสายเกินไปแต่ความจริงแล้วทุกนาทีหลังจากเรารู้ตัวมีความหมายนะคะเพราะการตัดสินใจที่เร็วและถูกต้องอาจเป็นโอกาสเดียวที่จะหยุดความเสียหายและติดตามเงินกลับคืนได
2: ้กฎหมายแค่ไล่จับเป็นเงินที่หลอกเอาไปมันเข้าบัญชีม้าจะได้ครับเชิญบัญชีม้าก็รับแจ้งเปิดบัญชีรายวันพันสองพันเขาก็รับละบางคนโดนไปตั้งหลายคดีก็ไม่มีทางสู้ด้วยบางคนก็อยู่ในคุกละกฎหมายก็แค่การจับการเก็บการแก้ปัญหาแต่ไม่สามารถป้องกันอะไรให้ใครได้แต่มิจฉาชีพมันเปลี่ยนหน้าทุกวันเราเองก็ต้องพึ่งตัวเองระมัดระวังตัวเองนะครับอย่าไปคาดหวังกับกฎหมายเพราะกฎหมายบางทีก็ตามหลังโจรเยอะครับ
1: ข่าวลวงวันนี้มาในรูปแบบของโอกาสจากโพสต์ไวรัลที่ดูน่าเชื่อถือสู่กลโกงที่ทำให้หลายคนสูญเงินโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพใช้ทั้งความโลภและความกลัวพลาดโอกาสเป็นเครื่องมือเมื่อพลาดแล้วต้องตั้งสติและลงมือดำเนินการให้เร็วที่สุดต้องแจ้งธนาคารเก็บหลักฐานและดำเนินการตามกฎหมายทันทีแม้กฎหมายเอาผิดได้แต่การได้เงินคืนไม่ง่ายเสมอไปดังนั้นก่อนจะเชื่อคลิกหรือโอนเงินขอให้หยุดคิดสักนิดเพราะสิ่งที่ดูเหมือนโอกาสอาจเป็นกับดักที่ต้องจ่ายด้วยเงินทั้งชีวิต
3: เนี่ยพี่สแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
4: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
3: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
4: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
3: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับชลธรจันยาครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแนะนำผู้ประกอบการร้านค้าใช้ระบบนกกระซิบในโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยรุ่นสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแนะนำผู้ประกอบการร้านค้าใช้ระบบนกกระซิบช่วยวิเคราะห์ยอดขายและบริหารต้นทุนใช้วางแผนธุรกิจในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ได้อย่างดีมาก
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ที่เริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นมาว่าภาพรวมได้รับการตอบรับจากประชาชนดีมากส่วนใหญ่เห็นว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันลงได้ซึ่งผู้ประกอบการร้านค้ามีการซื้อขายสินค้ามากขึ้นด้วยภาครัฐได้นำระบบนกกระซิบเป็นระบบ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์ยอดขายและบริหารต้นทุนให้กับร้านค้ารายย่อยที่ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อช่วยร้านค้าขนาดเล็กยกระดับสู่การเป็นมืออาชีพและเป็นประโยชน์กับการวางแผนธุรกิจอย่างมากพระนกกระซิบจะมีการวิเคราะห์ยอดขายสรุปยอดขายรายวันและหาช่วงเวลาขายดีเพื่อเตรียมสต็อกสินค้าและจัดพนักงานให้เหมาะสมเช็คราคากลางวัตถุดิบเชื่อมโยงกับข้อมูลตรงกับกรมการค้าภายในเพื่อตรวจสอบราคาเนื้อสัตว์และวัตถุดิบแบบรายวันสิ่งสำคัญคำนวณกำไรต้นทุนช่วยประเมินความคุ้มค่าของราคาสินค้าป้องกันการตั้งราคาที่ขาดทุนติยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งสำรวจประชาชนกลุ่มตกค้างในทุกอำเภอเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึงมากขึ้น
6: นายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจังหวัดได้เน้นย้ำแนวทางดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับกลุ่มที่ได้รับสิทธิรายเดิมกว่า 73,000 คนที่ต้องยืนยันสิทธิภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางรวมทั้งแนวทางการสำรวจและรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์หรือกลุ่มตกหล่นโดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันลงพื้นที่ให้บริการเชิงลุกทั้ง8อำเภอสำรวจผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิ์จากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางได้ ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลถึงบ้านเพื่อรวบรวมข้อมูลเข้าสู่กระบวนการรับรองและส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาตามขั้นตอนให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: เช่นเดียวกับอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569ดูแลกลุ่มเปราะบางถึงบ้านพร้อมตั้งศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ
7: นายกฤษดาสุขสบายในอำเภอตากใบเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ดำเนินโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการพื้นฐานของรัฐอย่างทั่วถึงโดยเปิดให้ลงทะเบียนถึงวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางที่กำหนดได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารโดยอำเภอตากใบได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องด้วยการตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบตรวจสอบผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมตั้งศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการให้คำปรึกษาตรวจสอบข้อมูลและยืนยันตัวตนอย่างครบวงจรทั้งนี้อำเภอตากใบยังกำหนดเป้าหมายดูแลประชาชนกลุ่มผู้ตกสำรวจหรือกลุ่มเปราะบาง 1,019 คนและในเขตเทศบาลเมืองตากใบอีก263คนโดยให้บัณฑิตอาสากำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุกอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลถึงบ้านเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงตามนโยบายของรัฐบาลโดยต้องแล้วเสร็จภายในวันที่17มิถุนายนนี้ปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้
4: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัม

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: รักโลกร่วมพิทักษ์รักสิ่งแวดล้อมท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมรายการวิทยุตามโครงการประชาสัมพันธ์ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมประชาสัมพันธ์เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยค่ะ

0: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับสวัสดีวันเสาร์นะครับผมอยู่กับน้องแอนอธิวัฒน์กันทัพปิงกับรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมนะครับผมวันเสาร์วันแรกนะที่เจอกันนะปกติเราจะเจอกันวันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็เข้าเวรเป็นคนจัดรายการวันเสาร์ละกันเนาะโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมนะครับผมใครที่ฟังอยู่นะครับอยากจะขอเพลงไหนโทรเข้ามาขอกันได้นะครับ0535255666นะครับผมวันนี้อยู่ด้วยกันนะครับ1ชั่วโมงนะครับผมรวมถึงนะบ่าย3ก็เจอกันอีกทีนึงเนาะกับรายการลำพูนสตอรี่นะครับผมแต่วันนี้นะครับอาจจะต้องแบบย้ำเตือนกันตั้งแต่ตอนต้นรายการเลยก็ได้นะฮะเนื่องจากว่าช่วงนี้ฝนน่าจะเยอะขึ้นนะครับผมทางอุตุนิยมวิทยานะฮะได้ประกาศเตือนว่าวันที่6นะครับวันนี้เลยจนถึงวันที่12นะครับประเทศไทยตอนบนนะจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งเนาะโดยมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ด้วยกันนะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงภาคตะวันตกนะของภาคเหนือด้วยนะครับผมภาคกลางเนาะแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับผมให้ระวังละกันเนาะในช่วงนี้นะครับผมติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับจากภาครัฐไม่ว่าจะเป็นอุตุนิยมวิทยานะครับหรือใครที่เปิด95เมกะเฮิรตซ์ทิ้งไว้นะครับผมก็จะมีการแจ้งเตือนอยู่บ่อยๆเนาะในเรื่องของฝนฟ้าต่างๆนะทุกต้นชั่วโมงเลยก็ว่าได้นะเนื่องจากว่าการอัปเดตในเรื่องของสภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับผมเปลี่ยนแปลงบ่อยมากเลยนะต้องบอกอย่างนี้นะครับเพราะว่าวันนึงเราเจอสภาพอากาศที่แปรปรวนมากเลยเดี๋ยวสักพักนึงร้อนเดี๋ยวสักพักนึงตกเดี๋ยวสักพักนึงก็อากาศเย็นนะครับผมดูแลสุขภาพกันด้วยเนื่องจากว่าตอนนี้ดีเจเสียงก็เปลี่ยนไปแล้วนะตอนนี้แบบว่าถ้าหยุดพูดไปแป๊บนึงแสดงว่าแบบกระแอมอยู่นะวันนี้นะครับผมภาคเหนือของเรา 70% ของพื้นที่เลยนะครับผมฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งนะครับผมยังไงแล้วก็ไปไหนระมัดระวังกันด้วยเนื่องจากว่าวันนี้นะครับผมทางภาคเหนือมีเตือนพื้นที่เสี่ยงนะครับฝนตกหนักไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายมีลำพูนของเราด้วยนะครับผมแล้วก็ลำปางพะเยาน่านแล้วก็แพร่นะครับผมหากใครจะเดินทางไปที่ไหนเนาะวันนี้เป็นสีเหลืองนะครับผมสำหรับบ้านเรานะครับผมบ้านเราลำพูนนะครับผมวันนี้อากาศก็อยู่ที่ประมาณเขาบอกว่าสักแป๊บนึง34องศานะอากาศร้อนสูงสุด34องศานะครับแต่ว่าอากาศต่ำสุด23องศาห่างกันเกือบ10เลยนะฮะนั้นแล้วใครที่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเนาะมีโรคประจำตัวนะครับผมหรืออากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วเราจะรู้สึกแบบขั้นเนื้อขั้นตัวอันนี้อาจจะต้องระวังนะครับผมอาจจะต้องแบบว่าเวลาไปข้างนอกมาปุ๊บเปียกฝนมาอาจจะต้องทำให้ร่างกายของเราแห้งก่อนนะครับผมเช็ดหัวเช็ดตัวให้พร้อมนะครับเพื่อแบบว่าถ้าใครเปียกๆแล้วเข้าห้องแอร์อีกนะอันนี้แบบว่าป่วยหนักเลยนะครับผมดังนั้นแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยเป็นห่วงมากเลยนะครับผมหรือใครเนาะที่ตอนนี้กำลังจะออกไปเที่ยวที่ไหนนะหรือว่าตื่นหรือยังกันนะครับ9โมงนะครับ9โมงโดยประมาณเนาะตอนนี้ถ้าใครจะไปเที่ยวที่ไหนวางแผนยังไงอยากจะให้เช็คสภาพอากาศแต่ละพื้นที่กันด้วยนะเนื่องจากว่าเวลาเอามอเตอร์ไซค์ออกไปหรือเอารถยนต์ออกไปนะบางทีก็จะติดฝนนะฮะบางคนถึงแม้ว่าจะขับรถยนต์เนาะแต่บางทีโอ้โหทัศนวิสัยมองอะไรไม่เห็นเลยอาจจะต้องจอดนะแต่การจอดก็ต้องระมัดระวังเนาะแต่ย้ำเตือนทุกครั้งเลยนะว่าเวลาเราจอดร

0: คนทั่วไปนะเขามี3กลุ่มนะครับอยากจะให้แบ่งกันอย่างนี้ก่อนนะไปฟังกันสักหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้สร้างความเข้าใจกันก่อนที่จะกลับมาอยู่กับน้องอั้นกับรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมนะจ๊ะ
1: คือกลุ่มเดิมนะเจ้าที่เป็นคนที่มีบัตรแต่เดิมอยู่แล้ว 13.18 ล้านคนซึ่งระปูนเฮาเนี่ยมีอยู่ประมาณ 110,000 กว่าคนนะเจ้าอันนี้คือไปดำเนินการยืนยันในการที่จะรับสิทธิ์นะเจ้าทุกรายที่เป็นรายเดิมนะอย่าชะล่าใจนะเจ้าว่าตัวเองเป็นรายเดิมแล้วตัวเองจะได้สิทธิ์ต่อเพราะฉะนั้นจะต้องดำเนินการยืนยันได้กี่ช่องทางยืนยันได้5ช่องทางนะเจ้าใครมีแอปเป่าตังยืนยันในแอปเป่าตังใครมีแอปทางลัดยืนยันในแอปทางรัฐนะคะหรือนะคะเข้าเว็บไซต์เข้าเองบ่ได้ให้ลูกให้หลานเข้าให้ก็ได้นะเจ้าหรือว่าวานผู้ใหญ่บ้านกำนันอสมเองก็ได้ให้เพื่อนเข้าให้ก็ได้นะเจ้าเว็บไซต์จะมีอยู่2เว็บไซต์ด้วยกันก็คือเว็บไซต์welfare.mof.go.th กับเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ .mof.go.th เนาะแต่ถ้าแบบได้โซเชียลอย่างสักอย่างเลยเนาะแล้วก็โทรศัพท์นะคะก็เป็นระบบที่แบบสามารถที่จะทำอะไรอย่างได้เนาะอันนี้สามารถที่จะ walk in ไปที่แบงก์ก็ได้หรือนะคะตู้ ATM เอาบัตรประชาชนเสียบแล้วก็กดยืนยันได้เหมือนกันนะเจ้าอันนี้คือกลุ่มเดิมเนาะกลุ่มเดิมนี่จะต้องเป็นคนมีบัตรเดิมถ้าอันนะเจ้ากลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่2เนี่ยเปิ้นจะฮ้องว่าเป็นกลุ่มตกหล่นซึ่งกลุ่มตัวเนี้ยนิยามของคำว่าตกหล่นน่ะทุกคนจะเข้าใจว่าคนที่เคยมีบัตร 13.18 ล้านคนเป็นกลุ่มตกหล่นทั้งหมดอันนี้ขอคำความเข้าใจว่าแบบใช่ทั้งหมดนะเจ้าสำหรับคนที่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมันจะจำแนกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มแรกคือกลุ่มตกหล่นกลุ่มตกหล่นเนี่ยนะคะมันจะมีฐานข้อมูลตอนเนี้ยนะคะที่อันทางอำเภอเดี๋ยวเปิ้ลจะไปติดต่อของละปูนเนี่ยเบื้องต้นมันมีอยู่ประมาณ 9,700 กว่าชื่อนะเจ้าซึ่งฐานข้อมูลของกลุ่มตุกลนเนี่ยมันมาจากไหน1มันมาจากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานหรือข้อมูลจปทที่สำนักงานพัฒนาชุมชนน่ะเปิ้ลไปเดินสำรวจกุ๊กกุ๊ปีนะคะเพื่อที่สำรวจว่าคนที่มีรายได้ต่ำกว่า 100,000 บาทมันมีครัวเรือนไหนพ่องและเป็นรายชื่อใดพ่องอันเนี้ยเปิ้ลจะบันทึกเอาไว้ในฐานของมหาไทยเรียบร้อยละซึ่งมันจะมีรายชื่ออยู่และอันที่2นะคะจะอยู่ในสมุดพกของครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่เปิ้ลดูแลในเรื่องของกลุ่มคนผู้สูงอายุผู้พิการตัวเนี้ยมันจะมีรายชื่อรวม2อันเนี้ยอยู่ของละปูนเนี่ยเบื้องต้นประมาณ 9,700 กว่าชื่อแต่เจ้าอำเภอเปิ้ลประชุมกับมหาไทยแล้วนะเจ้าเดี๋ยว 9,700 กว่าชื่อเปิ้ลจะติดต่อไปหาท่านนะคะเพื่อจะทำการนัดหมายว่าจะลงพื้นที่ไปหาหรือจะให้มาเจอตรงไหนเพื่อที่จะเอาข้อมูลตัวนี้นำเข้าสู่ระบบนะเจ้าซึ่งกลุ่มข้อมูลตัวนี้จะถือว่าจะเป็นกลุ่มใหม่ที่จะเข้าไปอยู่ในฐานของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาจจะเพิ่มขึ้นนะคะจากคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมแต่ทั้ง 9,700 คนก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าได้ทั้งหมดเนื่องจากว่าตัวนี้เปิ้ลใช้เกณฑ์แค่เกณฑ์ของจปทก็คือรายได้ต่ำกว่า 100,000 เนาะที่เปิ้ลสำรวจไปแล้วนะคะแต่ว่าจะต้องไปตรวจสิทธิ์ตามคุณสมบัติตามข้อห้ามทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งอย่างเช่นว่าเกณฑ์ที่มันเพิ่มเข้ามาเนาะว่ามีบุตรของท่านเอาไปลดหย่อนภาษีก่อนะเจ้าหรือว่าในเกณฑ์ของการมีรถจักรยานยนต์ที่เกินกว่า 300cc หรือรถที่ไม่ใช่การเกษตรอะไรพวกนี้ นะคะต้องไปตรวจสอบตามคุณสมบัติและเกณฑ์ทั้งหมดก่อนนะเจ้าว่าจะเป็นผู้มีสิทธิ์หรือไม่ทั้ง2กลุ่มนี้ถ้าผ่านนะคะเปิ้ลจะประกาศผลวันที่17กรกฎาคมแต่ถ้าบ่ผ่านสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้นะเจ้าจนถึงวันที่31กรกฎาคมแล้วก็หลักฐานนะเจ้าในการยื่นอุทธรณ์เนี่ยเปิ้ลยืดอายุให้ได้ภายใน30วันสามารถจะเอาไปแสดงได้นะเจ้าซึ่งสามารถแสดงได้ก็คือไปจนถึงวันที่16สิงหานะเจ้าในส่วนของตัวนี้คือกลุ่มที่จะมีสิทธิ์นะคะเข้ารับบัตรสวัสดิการคือกลุ่มเดิมบวกกลุ่มตกหล่นตรงนี้แต่กลุ่มตกหล่นต้องไปกองอีกครั้งนึงสุดท้ายบ่ได้มีรายชื่ออยู่ในกลุ่มตกหล่นอันนี้เปิ้ลฮ้องว่ากลุ่มที่3หรือว่ากลุ่มทั่วไปท่านจะต้องดำเนินการจะใดนะคะอันนี้จะเป็นใจกลุ่มเป้าหมายของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้แต่นะคะข้อมูลจะขึ้นมาว่าให้ท่านเนี่ยไปติดต่อนะคะเพื่อขอรับสวัสดิการอื่นนะคะจากกระทรวงพม.ซึ่งสามารถติดต่อสำนักงานพัฒนามั่นคงของมนุษย์นะคะของละปู

0: เขาก็จะมีที่สารกลางที่สามารถติดต่อได้หรือโทรไปถามที่สายด่วน1300ในกรณีที่ท่านเป็นกลุ่มทั่วไปท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลได้นะเจ้าว่าท่านเป็นกลุ่มไหนอันเนี้ยเว็บไซต์ของที่บอก2เว็บไซต์เนี่ยเข้าไปตรวจได้เลยค่ะเขาจะบอกว่าตรวจสอบการสิทธิ์ลงทะเบียนเป็นปุ่มสีเหลืองๆอยู่ด้านบนสุดคีย์เลขบัตรประชาชนเข้าไปจะบอกมาเลยว่าท่านอยู่กลุ่มที่1ให้ไปดําเนินการยืนยัน5ช่องทางมันจะขึ้นมาให้เลยนะคะกลุ่มที่2ท่านรอการติดต่อจากมหาไทยขึ้นให้เลยแล้วกลุ่มที่3มันจะบอกว่าให้ท่านไปติดต่อรับสวัสดิการตามที่คังฮู้เนี่ยเจ้าที่พม.หรือสายด่วน1300นะเจ้ามันจะมี3กลุ่ม
1: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

0: กับสู่รายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมนะครับผมอยู่กับน้องอันอธิวัตรกันทปิงนะครับในช่วงที่2แบบนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้เราเปิดในส่วนของขั้นตอนการลงทะเบียนนะครับแล้วก็แยกเป็น3กลุ่มเนาะกลุ่มของใครที่จะลงบัตรประชารัฐนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐติดปากเลยกันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมก็สามารถยืนยันตัวตนกันได้นะครับผมสำหรับกลุ่มเดิมนะครับผมส่วนกลุ่มที่ตกหล่นนะครับรอมหาดไทยนะไปหาคุณหรืออาจจะนัดหมายคุณนะครับในการที่จะมายืนยันตัวตนเช่นกันนะครับสองกลุ่มนี้คือกลุ่มที่มีสิทธิ์นะครับผมที่จะได้รับเนาะสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมในเดือนสิงหาคมนะพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยานะครับผมที่จะได้รับต่อนะครับผมยังไงแล้วก็ตามอย่าลืมไปยืนยันสิทธิ์นะครับสำหรับใครที่เช็คสิทธิ์ตัวเองแล้วนะครับผมเข้าไปที่ www บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมแล้วขึ้นเป็นกลุ่มที่3ถือว่าท่านนะครับผมยังไม่อยู่ในกลุ่มที่เป็นเป้าหมายของผู้ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี69นะครับดังนั้นแล้วโทรไปหาพม.ก็ได้นะครับไปรับสวัสดิการอื่นๆหรือเข้าไปเป็นเหมือนลิสต์นะครับผมเผื่อว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีรอบใหม่ในการลงทะเบียนนะครับผมอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขใหม่ๆเนาะที่เขานำมานะครับคัดกรองคนที่จำเป็นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงนั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับผมวันที่6แล้วนะครับผมก็โลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมเอาเรื่องนี้มาฝากกันสักหน่อยเนื่องจากว่าเมื่อวานนะเพิ่งผ่านมาเลยนะครับ5มิถุนายนนะครับของทุกปีจะเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกนะครับผมคือวันที่ประชากรโลกนะครับจะหันกลับมามองบ้านหลังใหญ่นะฮะที่เรียกว่าโลกนั่นเองนะครับผมร่วมกันวันนี้นะครับถูกจัดขึ้นนะครับครั้งแรกในการประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ณกรุงสต็อกโฮล์มนะครับประเทศสวีเดนนะในปี1972เพื่อจุดประกายให้คนอื่นนะครับคนอื่นๆทั่วโลกเลยตื่นตัวแล้วก็รับมือแล้วก็ป้องกันในเรื่องของธรรมชาติก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปนะครับผมวันสิ่งแวดล้อมโลกนะครับผมมีจุดเริ่มต้นมาจากการตื่นตัวในวิกฤตสิ่งแวดล้อมช่วงศตวรรษที่20นะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหามลพิษทางอากาศนี่แล้วก็แหล่งน้ำปนเปื้อนนะครับผมหรือการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรโลกจนทำให้กลายเป็นสู่เหตุการณ์สำคัญหลายๆอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นนะครับผมจุดเริ่มต้นก็คือในปีประมาณ2515องค์การสหประชาชาติหรือว่า UN นี่แหละครับผมได้จัดการประชุมใหญ่เนาะของโลกขึ้นนะครับเป็นครั้งแรกเลยเป็นการประชุมสหประชาชาติเพื่อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์นะครับผมเหมือนที่บอกกันไว้นะครับผมระหว่างวันที่5ถึง16มิถุนายนนะครับมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ก็คือ 1,200 คนจาก113ประเทศด้วยกันนะครับผมการจัดตั้งนะครับผมผลการประชุมครั้งนี้นะครับผมนำไปสู่การจัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาตินะครับขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลและก็ประสานงานด้านสิ่งแวดล้อมของโลกเลยนะครับผมการประกาศวันสำคัญเพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระดับนานาชาตินะครับที่ประชุมจึงมีมติการเคาะกันเลยว่าวันที่5มิถุนายนของทุกปีนี้แหละจะเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกนั่นเองนะการเฉลิมฉลองครั้งแรกนะครับจัดขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรกก็คือปี1973หรือประมาณพ.ศ. 2516ครับผมภายใต้แนวคิดก็คือเพราะโลกมีเพียงใบเดียวนะ only one earth นะครับผมความสำคัญนะครับของวันสิ่งแวดล้อมโลกนะครับมี4มิติด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของการรักโลกเนาะช่วยกันดึงความสนใจของประชากรโลกให้หันกลับมามองปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นภาวะโลกร้อนนะ climate change นะครับผมขยะพลาสติกในมหาสมุทรนี่แล้วก็การสูญเสียพื้นที่ป่าไปนะครับผมรวมถึงการกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครัฐนะในแนวคิดหลักก็คือของประเทศเจ้าภาพนะครับผมเพื่อบีบให้ผู้นำประเทศต่างๆหันมาลงนามสนธิสัญญาออกกฎหมายที่เข้มงวดขึ้นแล้วก็ประกาศแผนระยะยาวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างต่อมาก็คือการส่งเสริมแล้วก็รับผิดชอบร่วมกันนะเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนนะครับให้เห็นว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องไร้พรมแดนที่ทุกคนต้องช่วยกันแก้ไขนะไม่สามารถทำสำเร็จได้เพียงคนใดคนหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นรวมไปถึงนะครับผมกระตุ้นเตือนนะครับให้ลงมือทำได้แล้วในทุกวันนี้นะครับแล้วก็ให้ทำเป็นประจำทุกวันกันด้วยนะช่วยเปลี่ยนแปลงให้คนมาตระหนักแล้วก็ปฏิบัติกันจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดใช้พลาสติกนะครับแบบครั้งเดียวเนาะใช้ซ้ำกันได้นะการคัดแยกขยะรีไซเคิลนะครับหรือว่าการประหยัดพลังงานเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงการแยกขยะในช่วงหน้ากันเนาะเหมือนที่บอกกันไว้นะครับว่าคนเดียวทำไม่ไหวกลุ่มเดียวก็ทำไม่ไหวเราต้องร่วมมือกันนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมง่ายๆเลยเรามองแค่เรื่องของหมอกควันไฟป่านี่นะครับผมเวลา มีควันไฟเกิดขึ้นนะเราจะบอกว่าผมเคยอยู่เชียงรายมาก่อนอย่างดีกว่าจังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่ที่เคยเป็นสีม่วงมาก่อนเนาะในเรื่องของหมอกควันไฟป่าวันนึงนะครับผมคนเชียงรายฮึบขึ้นมาว่าเราจะไม่เผานะครับอย่างเงี้ยต้องแชร์เหมือนกันแต่บังเอิญเลยอ้าวเราไม่เผาแล้วความร้อนเป็นศูนย์นะจุดเกิดความร้อนเป็นศูนย์แต่ทำไมยังมีหมอกควันอยู่ในจังหวัดเชียงรายอยู่นี่แหละครับผมมันข้ามแดนมานะนี่แหละครับผมเราจะทำคนเดียวไม่ไหวเราจะทำกลุ่มเดียวไม่ไหวเราจะทำจังหวัดเดียวไม่ไหวนั้นแล้วร่วมแรงร่วมใจกันนะครับผมคนทั่วโลกเลยนั้นแล้วช่วยกันประชาสัมพันธ์ไปนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งเป็นเรื่องของทุกคนเนาะโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมละกันนะครับ
1: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

2บทเพลงในช่วงนี้นะครับกับโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมนะครับผมเพลงที่จบไปนะถ่านไฟเก่าในเวอร์ชั่นของชามุกนะครับผมชามุกเหมือนจะเป็นคนลำพูนด้วยนะถ้าจำไม่ผิดเหมือนกันนะครับผมอีกเพลงนึงนะครับผมลมเปลี่ยนทิศนะครับในเวอร์ชันของ Big Ass นะครับผม2บทเพลงในช่วงนี้ก่อนละกันนะครับผมทุกท่านอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กฐปิงนะครับผมหากใครที่เพิ่งเข้ามาฟังอยู่กับรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมนะครับผมเมื่อสักครู่นี้เราพูดคุยกันไปในเรื่องของเมื่อวานนี้5มิถุนายนนะครับผมเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกนะครับผมวันนี้ก็เลยเอาข้อมูลต่างๆมาฝากกันสักหน่อยนะครับทิ้งท้ายไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าการแยกขยะเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะวันนี้เลยเอามาฝากกันสักหน่อยนะครับเผื่อใครนะบ้านใครจะเอาไปทำก็ยินดีมากๆเลยนะครับผมคำถามคือทำไมต้องแยกขยะใช่ไหมครับผมการแยกขยะตั้งแต่ต้นทางนะจะช่วยลดปริมาณในเรื่องของขยะที่จะนำไปฝังกลบเนาะลดผลมลพิษนะครับทางอากาศทางน้ำนะครับช่วยลดในเรื่องของการประหยัดสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติต่างๆด้วยและที่สำคัญคือการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นั่นเองนะครับผมขยะมีหลายประเภทด้วยกันนะครับเอาคร่าวๆเนาะประเภทของขยะที่ควรจะแยกละกันสีเขียวนะครับผมเขียวถังเขียวนะแยกเป็นสีไว้เลยนะครับผมก็คือขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์นั่นเองเศษอาหารเปลือกผักผลไม้ใบไม้กิ่งไม้สามารถนำกลับมาทำปุ๋ยหมักหรือทำปุ๋ยอื่นๆได้นะครับผมนี่คือสีเขียวต่อมาคือสีฟ้าสีน้ำเงินนะครับผมขยะรีไซเคิลนะครับผมไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกกระดาษกระป๋องอลูมิเนียมขวดแก้วนะครับควรที่จะล้างบางคนนะไม่เทน้ำด้วยนะต้องบอกว่าเทน้ำรดต้นไม้กันก่อนนะก็จะเกิดประโยชน์อีกเนาะน้ำคงน้ำแข็งต่างๆเททิ้งไปที่ต้นไม้ต้นไม้ก็จะได้ทานน้ำกินน้ำสิ่งเหล่านั้นไปแล้วก็เอาขยะนะครับพลาสติกขวดน้ำกระป๋องต่างๆแยกไว้ในถังสีน้ำเงินนะครับผมถังต่อมาสีเหลืองนะครับผมขยะทั่วไปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นซองขนมเปื้อนอาหารโฟมเปื้อนอาหารกระดาษชำระใช้แล้ววัสดุที่ไม่สามารถรี

0: ชาร์โคลได้นะครับผมก็ทิ้งในถังสีเหลืองมีอีกหนึ่งทางนะครับที่สำคัญมากๆเลยก็คือถังขยะอันตรายถังขยะอันตรายนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างถ่านไฟฉายนั่นเองหลอดไฟแบตเตอรี่นะครับผมกระป๋องสเปรย์นะครับสารเคมีอื่นๆแล้วก็แยกทิ้งไว้นะครับในจุดที่รับเฉพาะด้วยนะครับก็ไม่ได้มีทุกที่เนาะในเรื่องของถังสีแดงนะครับเนื่องจากว่าเป็นขยะอันตรายนะครับบางคนนะเอา power bank ที่เสียแล้วหย่อนเข้าไปในถังโอ้สีเขียวสีเหลืองไม่ได้เลยนะครับเนื่องจากว่าสิ่งเหล่านี้มันจะต้องมีการทำลายที่เป็นเฉพาะเนาะเขาจะเอาไปทำลายอื่นๆนะบางทีก็ต้องเอาไปถอดก่อนว่าสะดุดต่างๆเนื่องจากว่ามันระเบิดได้นะครับหรือมีสารเคมีต่างๆอยู่ในนั้นดังนั้นแล้วมันอันตรายต่อทั้งคนเก็บขยะทั้งคนที่อยู่บริเวณนั้นเวลาเขาเอาขยะไปฝังกลบเนาะดังนั้นแล้วก็แยกกันด้วยนะครับสำหรับขยะที่เป็นสีแดงนะถ่านไฟฉายหลอดไฟแบตเตอรี่สเปรย์นะครับผมสารเคมีอื่นๆรวมไปถึงนะครับผมขวดที่มันใส่สารเคมีอื่นๆมาด้วยนะครับผมดังนั้นแล้วหลัก3อย่างนะที่จะฝากกันวันนี้ก็คือ 3R นะครับดูช่วยลดในเรื่องของปริมาณขยะเนาะอันแรกนะครับก็คือการนะครับผมลดการใช้นะครับผมก็คือการreduce นั่นเองนะครับผมเลือกใช้เท่าที่จำเป็นนะรีต่อมาคือ reuse นะครับผมใช้ซ้ำนะครับผมนำสิ่งของกลับมาใช้ใหม่นั่นเองไม่ว่าจะเป็นพลาสติกเนาะบางคนเอาถุงก๊อบแก๊ปเนี่ยแหละครับผมถุงแซลบ้านเราเนี่ยถุงแซลบ้านเรานี่ก็ม้วนเก็บไว้นะครับผมเพื่อไปตลาดปุ๊บพกไปด้วยหน้าได้ใช้ซ้ำแล้วนะครับผมหรืออีกอันนึงอันที่3ก็คือ recycle นะครับผมนำกลับมาแปรรูปใหม่นะครับผมคัดแยกวัสดุที่สามารถ recycle ได้บางคนก็เวลาเราแยกขวดกงขวดแก้วขวดพลาสติกต่างๆเนาะเขาก็จะเอากลับไปทำใหม่แล้วก็กลับมาใส่น้ำใหม่เนี่ยก็จะเป็นของใหม่เหมือนเดิมเลยนะครับผมประโยชน์ของการแยกขยะนะมีประโยชน์มากๆเลยนะต้องฝากกันไว้เนื่องจากว่าจะลดปริมาณขยะในชุมชนนะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนาะลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมสร้างรายได้ในการรีไซเคิลขยะนะครับแล้วก็ช่วยให้ชุมชนสะอาดน่าอยู่แล้วก็ยั่งยืนนะครับผมแยกขยะวันนี้เลยนะครับเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีในวันหน้าเนาะเริ่มต้นง่ายๆที่บ้านของเราเองเลยก็ได้นะครับผมร่วมกันลดขยะนะเพิ่มคุณค่าแล้วก็รักโลกนะน่าอยู่สำหรับรุ่นต่อๆไปของเราเนาะรุ่นลูกรุ่นหลานของเราละกันนะครับผมเคยไปที่อุโมงค์เนาะเขามีธนาคารขยะกันด้วยอันนั้นก็เปลี่ยนขยะนะครับให้เป็นในเรื่องของเงินกองทุนต่างๆดีมากๆเลยนะครับผมลดขยะลดการเก็บขยะด้วยเขาบอกว่าสมมติว่าปีหนึ่งหรือว่าเดือนหนึ่งน่ะจำไม่ได้ละไม่ปีก็เดือนนี่แหละเขาใช้ถุงขยะประมาณต่อปีสิเนาะ 1,000 ถุงเขาบอกว่าตอนนี้เขาลดไปได้200ถุงนี่ถือว่าเยอะมากเลยนะ200ถุงเขาว่าถุงหนึ่งประมาณ15กิโลคูณเข้าไปโอ้โหขยะแต่ละชุมชนเยอะมากแล้วเขาก็นำกลับเอาขยะนะครับมาแยกขยะกันแล้วก็เหมือนลงทะเบียนนะครับผมแล้วก็เป็นเหมือนเงินกองทุนเนาะในการคืนกลับไปเหมือนคล้ายๆกับชาปนกิจอันนี้ก็ไปศึกษาดูงานกันได้นะที่อุโมงค์นะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างดีๆในการคัดแยกขยะแล้วก็นำขยะนี่แหละครับผมพอเราพูดถึงคำว่าขยะเนาะมันคือสิ่งที่ไม่มีมูลค่ามันคือสิ่งสกปรกต่างๆแต่ที่จริงแล้วพอลองดูดีๆนะครับผมมันสามารถกลับมาสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการลดขยะสร้างรายได้ในเรื่องของการนำไปขายในเรื่องของขยะรีไซเคิลเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องละกันที่นำมาฝากกันนะครับหากใครจะศึกษาดูนานอุโมงค์นะเทศบาลอุโมงค์เขาก็น่าจะยินดีมากๆเลยนะที่จะให้เราก็ไปศึกษาดูงานเนื่องจากว่าเป็นเหมือนชุมชนตัวอย่างกันเลยนะครับผมฟังเพลงกันอีกแป๊บนึงนะครับผมโอ้เวลาเร็วมากเลยนะดูนาฬิกาแป๊บเดียว1ชั่วโมงเหลืออีกแค่10นาทีเองนะครับผมฟังเพลงกันสักหน่อยนึงเดี๋ยวกลับมาอยู่กับน้องอั้นนะครับในช่วงสุดท้ายของรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมนะครับ
1: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

0: ลบไม่ได้ช่วยให้ลืมนะครับผมของอิงวรันธรนะในช่วงท้ายๆแบบนี้นะครับผมหากใครที่อยู่ด้วยกันนะครับผมอยู่กันทั้งแอนเนาะกับรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมนะในช่วงของท้ายๆรายการกันแล้วนะครับผมใครที่รับชมรับฟังอยู่ก็ขอบคุณกันมากเลยนะครับผมแล้วก็เจอกันอีกทีนะครับผมมนุษย์เลยบ่ายสามลำพูนสตอรี่นะครับผมวันนี้อยู่กันทั้งแอนนะครับผมรายการอื่นๆของสวทลำพูนของเราก็มีอีกช่วงรายการเยอะเลยนะสาระดีๆนะรายการต่อไปก็สูงวัยใจเกินร้อยเมื่อวานนี้มีคนถามมาหลายคนเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะเปิดฟัง95เมกะเฮิรตซ์แต่ว่าเอ๊ะไม่เห็นได้ยินเสียงดีเจเลยนะหลายคนบอกว่าไม่ได้ยินเสียงดีเจเลยนะเนื่องจากได้ยินเสียงแต่โซ่โซ่โซ่อย่างเงี้ยนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานมีการปรับปรุงนะครับผมในเรื่องของเสาอากาศเนาะเนื่องจากว่าในช่วงนี้นะอากาศแปรปรวนนะมีฝนฟ้าบ่อยเหลือเกินนะครับเสาอากาศมีปัญหานิดนึงนะซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็จะได้ยินเสียงใสๆของดีเจหลายๆท่านนะครับรวมไปถึงนะฮะแล้วก็เพลงเพราะๆเนาะจะกำลังหัวเราะตัวเองว่าเสียงใสๆวันนี้เสียงค่อนข้างที่จะแบบเป็นหวัดหน่อยนี่ยังไงแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกตอนบ่ายสามกับลำพูนสตอรี่นะครับผมแต่อย่าเปลี่ยนขึ้นไปไหนนะครับผมมีดีเจมารอกันอยู่แล้วนะครับผมกับรายการสูงไวใจเกินร้อยแต่ฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวกลับมาฟังสาระดีๆแล้วก็เพลงเพราะๆนะครับจากสถานีของเรา95เมกะเฮิรตซ์สวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับนี้น้องอาลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่สามโมงนะบ่ายสามเจอกันครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญชวนประชาชนร่วมซื้อสินค้าฝีมือคนไทยในโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดเล่าจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญชวนประชาชนร่วมซื้อสินค้าฝีมือคนไทยในโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23มิถุนายนนี้
5: นายปรัชญาไพโรจน์กุลมณีผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยในการเลือกซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยซึ่งได้รวบรวมสินค้าดีฝีมือคนไทยจาก SME ทั่วประเทศทั้งอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าชุมชนระดับพรีเมียมโดยสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ที่ Thailand Postmart และ Next Gen Commerce เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ200บาทจะได้รับส่วนลดทันที100บาทในการซื้อต่อคนต่อร้านค้าพร้อมรับคูปองส่วนลดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้ปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ขณะที่ยอดใช้จ่ายล่าสุดอยู่ที่67ล้านบาท
6: นางนฤมลแก้วมุกดากุลพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสกำชับให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์และติดตามร้านค้าธงฟ้าในพื้นที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์6040เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดโดยผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์6040ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการโดยข้อมูลล่าสุดมีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 6,331 ร้านค้าและมียอดใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 67.21 ล้านบาทสำหรับยอดใช้จ่ายส่วนใหญ่เกิดขึ้นในร้านธงฟ้าวงเงิน 52.42 ล้านบาทรองลงมาเป็นร้านค้าทั่วไป 8.32 ล้านบาทร้านอาหารและเครื่องดื่ม 6.38 ล้านบาทและร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อป 100,000 บาทสะท้อนถึงความคึกคักของการจับจ่ายใช้สอยและการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040 พื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและรองรับการใช้จ่ายของประชาชนโดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ครอบคลุมกิจการร้านค้าทั่วไปร้านธงฟ้าร้านอาหารและเครื่องดื่มร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปรวมถึงกิจการขนส่งสาธารณะและขนส่งมวลชนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดเชียงใหม่เดินหน้ายกระดับมาตรฐานกระเทียมไทยจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกระเทียมหวังเพิ่มมูลค่าขยายตลาดดันเกษตรกรก้าวสู่มาตรฐาน GAP เพื่อสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
7: นายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งปลูกกระเทียมที่สำคัญของประเทศเนื่องจากผลผลิตมีรสชาติเข้มข้นและมีกลิ่นฉุนเป็นเอกลักษณ์แต่ปัจจุบันการผลิตยังไม่ได้มาตรฐานสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตกระเทียมพัฒนาศักยภาพการผลิตกระเทียมให้มีคุณภาพสูงภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรมูลค่าสูงด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีความรู้ในการยกระดับการผลิตให้มีประสิทธิภาพรวมถึงเรียนรู้การแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ประกอบการกับเกษตรกรโดยการอบรมในครั้งนี้มีเกษตรกรที่เป็นกลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่จาก8อำเภอได้แก่อำเภอฝางเวียงแหงเชียงดาวชัยประการสะเมิงแม่แตงดอยสะเก็ดและอำเภอแม่อายรวมทั้งสิ้น200คนเขารับการอบรมเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไปถนอมสีแก้วเลิศสวทฝางรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คพพ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ้มใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคพพ. 1186 LINE Official @OIC Connect คพพ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: เธอดูนี่สิเพจเนี้ยโพสต์ขายรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่แกรนด์มากบอกมีเล่มทะเบียนครบรถไม่ผิดกฎหมายราคาสบายกระเป๋าเดี๋ยวลองแชทไปถามดูก่อนนะอยากได้อ่ะ
4: ดูดีๆนะมิจฉาชีพหรือเปล่าทำไมขายถูกอะไรขนาดนั้น
3: เขาบอกอยู่แถวนี้เลยนะเดี๋ยวลองโทรไปถามก่อน
4: เนี่ยเพจปลอมแน่นอนปิดคอมเมนต์ปิดยอดผู้ติดตามชื่อเพจก็สะกดไม่ถูก
3: นี่ไงลองโทรไปแล้วเขารับสายแล้วนี่ไงสวัสดีค่ะ
5: ครับผม
3: สนใจรถค่ะ
5: ตอนนี้มีคนสนใจเยอะเลยถ้าพี่สนใจเดี๋ยวผมให้เด็กเอารถไปให้ดูแต่พี่ต้องโอนมัดจำมาก่อนนะครับ
4: เธอหยุดตั้งสติวางสายเลยอย่าลงเชื่อฟังเสียงพูดก็ไม่ชัดแล้วนี่ถ้าโอนเงินมัดจำไปเดี๋ยวก็ติดต่อไม่ได้หายทั้งเงินมัดจำหายทั้งรถแน่นอน
3: นั่นสิจริงด้วยพอรู้ว่าเรารู้เท่าทันโกงปุ๊บนะโทรไม่ติดไม่รับสายบล็อกแชทหายไปเลยจ้าเกือบไปแล้วไหมล่ะเนี่ย
4: ท่านผู้ฟังครับเจอแบบนี้อย่าไปหลงเชื่อนะครับการโพสต์ขายสินค้าในสื่อออนไลน์ระบุราคาสินค้าไม่แพงแต่คุณภาพดีๆเป็นกลโกงของมิจฉาชีพที่หลอกให้เราสนใจอยากได้เร่งรัดให้โอนมัดจำเมื่อไหร่ที่เราหลงเชื่อโอนมัดจำไปแล้วเราจะติดต่อเขาไม่ได้ทันทีป้องกันตนเองด้วยการตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งใช้ความระมัดระวังในทุกการติดต่อออนไลน์
3: ไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงนะคะด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์กำลังฟังการส่งกระจายเสียงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำจังหวัดลำพูนเสนอรายการสูงวัยใจเกินร้อยค่ะ

0: บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากปื้นบันลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดให้รถเข็นและจัดวางสิ่งของให้หยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันให้ผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใช้พื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านเพื่อเป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์รายการสูงวัยหัวใจเกินร้อยสองมือน้อยๆขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาขอสุขสีสุขเกษมปรีปรีกับรายการดีๆนี้นะเศร้ารายการสูงวัยใจเกินร้อยความสุขที่จะสร้างให้กับคนสูงวัยโดยชมรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดลำปูนดำเนินรายการโดยคณะกรรมการของชมรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95ไม่เกิดทุกวันเสาร์เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาข้าเจ้าฐานิกาแฟเลี่ยวเนตาหรือน้องหน่อยเนตารับหน้าที่ดำเนินรายการในวันเสาร์ที่6มิถุนายนนี้เนตาจ้าตอนนี้ก็ผ่านมากึ่งปีแล้วเนาะทุกท่านสบายกันดีกับเต้าในส่วนของตัวน้องหน่อยเองเนาะก็วันนี้เนจะมีเรื่องเล่าเนจะจากการที่ได้พานักกีฬาไปแข่งขันนะเจ้าที่จังหวัดพัทลุงนะเจ้าวันนี้ก็คงจะนำเรื่องกีฬาที่เขาได้ไปมาเนาะมาเล่าสู่กันฟังนะเจ้าว่ามันเป็นอย่างไรนะเจ้าเจ้าตั้งชมรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดลำปูนเนี่ยก็ได้นำนักกีฬานะเจ้าประมาณ50กว่าชีวิตเนาะก็ไปพัทลุงนะเจ้าเพื่อไปแข่งขันกีฬานะเจ้าชื่อว่าโนราเกมนะจ๊ะโนราเกมเนาะซึ่งชนิดกีฬาที่ทำการแข่งขันนะจ๊ะก็ได้แก่นะเจ้าแบดมินตันเนาะกรีฑานะจ๊ะคาราโอเกะวูดบอลนะเจ้าแล้วก็มีอย่างแอมเอ่ยครั้งนี้จะอาจจะมีนักกีฬาบอกครบชนิดนะเจ้าเพราะว่าจากที่เราเคยได้ไปอยู่ประมาณร้อยกว่าท่านเนี่ยนะเจ้าตอนนี้ตังพัทลุงเนี่ยเป็นก่อตัดเหลือ50ท่าน50คนนะเจ้า50คนเนาะที่เป็นตัวแทนพร้อมเจ้าหน้าที่ทีมเนี่ยไปแข่งที่พัทลุงนะเจ้าก็เลยเราก็เลยเดินทางไปประมาณ50กว่าคนนะจ๊ะ50กว่าท่านเนาะก็เริ่มเดินทางกันนะจ๊ะตั้งแต่วันที่24เนาะ24พฤษภาคมนะจ๊ะแล้วก็ไปถึงจังหวัดพัทลุงในวันที่26นะเจ้าเราก็เริ่มทำการแข่งขันกีฬาตั้งแต่วันที่27เนาะนอกจากที่50นอกจากที่50ท่านแล้วเนี่ยก็ยังมีนักกีฬาที่ตามไปเชียร์ตามไปแอลด้วยกันเนี่ยนะจ๊ะก็ยังมีแหมหลายเยอะเลยนะจ๊ะก็ทั้งหมดจริงๆแล้วเนี่ยก็มีอยู่3 4 5กันรถตู้นะเจ้าแต่ก็อาจจะเดินทางกันไปคนละวันอย่างเงี้ยนะเจ้าก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนักกีฬาที่ผู้จัดการทีมที่จำเป็นที่จะต้องไปประชุมเจ้าหน้าที่ทีมก่อนก็ต้องเดินทางก่อนนะเจ้าซึ่งก็ต้องบอกว่าใช้เวลาเมินพอสมควรนะเจ้าเอาไปแล้วก็เอาไปพักกลางทางนะเจ้าในคืนแรกเขาก็พักที่ประจวบเนาะพักที่ประจวบแล้วก็หลังจากนั้นก็เดินทางต่อไปยังพัทลุงเลยนะเจ้าขาปิกเนี่ยจะฮอปิกในวันที่30แล้วนะเจ้า30เนาะมาถึงก็มานอนที่ชะอามก็ค่ำแล้วนะเจ้าแล้วก็เดินทางกลับในช่วงตอนเช้านะจ๊ะในตอนเช้าก็เดินทางปิกกันนะเจ้าก็ต้องบอกว่าถึงแม้มันจะมืนถึงแม้จะใช้เวลานะจ๊ะแต่คิดว่าทุกคนก็คงจะรู้สึกดีนะจ๊ะกับการที่ได้ไปร่วมการแข่งขันในครั้งนี้เนาะถึงแม้จะไกลเนี่ยจะเป็นพันกิโลแต่หมู่เฮาก็เอาใจไปกันนะจ๊ะต้องบอกว่าเอาใจไปกันเลยเพราะว่า นอกจากกรมพระราชหึงบประมาณที่บ่เพียงพอแล้วเนี่ยเปิ้นก็ยังนักกีฬาเองก็สมทบนะจ๊ะสมทบกันไปเนาะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทีมนะจ๊ะก็สมทบเพิ่มเติมกันไปนะจ๊ะช่วยกันไปเนาะเพราะว่าเราต้องใช้รถตู้ในการเดินทางนะจ๊ะเพราะว่าเราจะนั่งรถก็คงบ่ไหวเนาะเพราะว่าเมื่อไปถึงพัทลุงเนี่ยก็บ่มีรถแหมอย่างแหมเนี่ยนะจ๊ะเราก็บ่ได้ชินทางนะจ๊ะก็เลยต้องสมทบกันแล้วก็ช่วยกันในเรื่องของค่าน้ำมันรถนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ไปที่ฮั่นนะจ๊ะสรุปเรียนมาเนี่ยณเวลานี้นะจ๊ะที่จบการแข่งขันมาเนาะก็จะได้อยู่1เหรียญเงินนะจ๊ะแล้วก็1เหรียญทองแดง1เหรียญเงินเนี่ยจากการแข่งขันกรีฑานะจ๊ะวิ่ง 1,500 เมตรเนาะแล้วก็อันดับที่อันดับที่3คือทองแดงนะจ๊ะได้จากกีฬาลีลาศนะจ๊ะลีลาศอันนี้ก็ต้องมาสร้างชื่อเสียงกับลำปูนเนาะจริงๆมินิมาราธอนของเขาเนี่ยก็มีเข้าเส้นชัยในอันดับที่4นะเจ้าเพียงแต่บัดได้เหรียญนี่บัดได้เนาะแต่ถือว่าจากนักกีฬาที่ค่อนข้างนักพอสมควรนะเจ้าก็ทำได้อันดับที่4คือเก่งถือว่าดีมากเลยนะเจ้าอันนี้ก็ได้แก่จาวสันนะเจ้าชื่อจาวสันจากอำเภอลีซึ่งเป็นก็เป็นคนที่คว้าเหรียญเงินนะเจ้าคว้าเหรียญเงินมาจากมาฮื้อนะเจ้าอันนี้ก็สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดลำปูนอีกครั้งหนึ่งนะเจ้าอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของเหรียญนะเจ้าแล้วก็กีฬาเนาะแต่หลายชนิดกีฬานะเจ้าอย่างคาราโอเกะเนี่ยถึงมาได้เข้ารอบ5คนสุดท้ายนะเจ้าแต่ก็ต้องบอกว่าเฮาก็ทำได้ดีที่สุดแล้วนะเจ้าแต่ว่าต้องยอมให้ว่านักร้องเนี่ยมีความสามารถกันนักพอสมควรเนาะถ้าใครพลาดก็คือตกรอบนะเจ้าก็เป็นประมาณนี้เนาะเพราะว่าเขาคิดว่าเป็นก็ตัดสินถูกเนี่ยเพราะว่านักร้องตัวนักร้องเองก็จะรู้นะแต่ว่าตัวเปิ้ลมีแผลแบบไหนนะเจ้าเปิ้ลก็จะคนฮ้องก็รู้นะเจ้าคนฟังก็จะรู้ตัวเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นธรรมดาเนาะดังนั้นบอกว่าจะแพ้หรือชนะนะเจ้ามันก็เป็นกีฬานันทนาการนะเจ้าซึ่งเราก็มองเห็นความสามารถเราเห็นผู้สูงอายุเนี่ยถ้าติดบ้านอย่างเงี้ยนะเจ้าเราก็อยากให้มาติดสังคมแล้วก็ติดกีฬาอีกอะไรกันเนาะติดสังคมนะเจ้าก็อยากให้ออกมาเล่นกีฬากันมากๆนะเจ้าลืมไปหนึ่งชนิดกีฬาก็คือเปตองอันหนึ่งนะเจ้าซึ่งเปตองหญิงเนาะก็ไปทั้งหมด3ท่านนะเจ้าแล้วก็ลีลาศนะเจ้านี่จากอำเภอเมืองนะเจ้าตำบลมะเขือแจ้นะเจ้าก็มีชื่อคุณเกศรปารมีแจ้นะเจ้าเป็นนักกีฬาลีลาศเนาะแล้วก็คุณศักชัยคนระงับนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นคู่เต้นเปิ้ลนะเจ้าคู่เต้นลีลาศเนาะก็ต้องบอกว่าทำได้ดีพอสมควรเลยนะเจ้าได้เหรียญทองแดงมาครอบครองนะเจ้าก็ต้องขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกเหรียญตุ่ยนะเจ้าก็ถือว่าทุกท่านทำได้ดีที่สุดแล้วนะเจ้าก็ฝึกปรือกันใหม่นะเจ้าซึ่งปีหน้าเนี่ยก็จะจัดแข่งที่จังหวัดอยุธยานะจ๊ะเปิ้นรับไม้ต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะก็ติดตามกันต่อไปถ้าหากว่าผู้สูงอายุท่านใดนะจ๊ะอยากจะมาเล่นกีฬานะจ๊ะอยากจะมาแข่งเป็นตัวแทนจังหวัดลำปูนไปแข่งอย่างในระดับประเทศนะจ๊ะท่านก็สามารถติดต่อกับประธานตำบลหรือประธานอำเภอของท่านได้หรือนะจ๊ะอำเภอก็สามารถติดต่อที่แต่ละอำเภอก็แต่ติดต่อได้ที่ประธานอำเภอหรือประธานตำบลนั้นๆของท่านนะเจ้าแล้วก็อย่างถ้าเป็นในส่วนของจังหวัดอันนี้ก็ผ่านอำเภอมานะเจ้าเพราะว่าในการแข่งขันแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะคัดตัวแล้วก็หื้อตังระดับตำบลเนี่ยมาก่อนนะจ๊ะคัดจากระดับตำบลแล้วก็มาสู่อำเภอแล้วถึงจะมาในรอบจังหวัดนะจ๊ะอันนี้ก็ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามนี้ตัวเองนะจ๊ะซึ่งเราอยากจะให้ผู้สูงอายุจังหวัดลำปูนเราเนี่ย มีศักยภาพนะจ๊ะแล้วก็สามารถเล่นกีฬาได้แล้วก็มีสังคมที่กว้างขึ้นนะเจ้าอันนี้ก็เป็นทางหนึ่งที่เอาช่วยจะช่วยให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้ติดสังคมนะเจ้าไม่ต้องอยู่ติดบ้านนี่เนาะลูกหลานกับมาได้เป็นพระลูกหลานตัวนะเจ้าอันนี้ก็เป็นผลดีกับการที่ท่านมาเล่นกีฬานันทนาการผู้สูงอายุนะเจ้าซึ่งจังหวัดลำปูนเราเองเนี่ยเขาจะเน้นผู้สูงอายุจังหวัดลำปูนนะเจ้าเขาจะมาเอาต่างจังหวัดมาแข่งเนาะเขาจะขอเฉพาะคนในจังหวัดลำปูนเท่านั้นนะจ๊ะมีทะเบียนบ้านในจังหวัดลำปูนนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์ที่เรากำหนดกันมาเนาะจ๊ะเดี๋ยวเรามาพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีสักกรรมนะจ๊ะเราได้ปิดมาพบกับน้องไงได้ในรายการสูงวัยแจกเงินร้อยความสุขที่จะสร้างให้กับคนสูงวัยเจ้า

0: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: เรามาสู่ช่วงที่2ของรายการสูงวัยใจเกินร้อยความสุขที่จะสร้างขึ้นกับคนสูงวัยน้องหน่อยฐานิกานะเต่าก็รับหน้าที่ดำเนินรายการตรงนี้อยู่นะเต่าเต่าก็ทางชมรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดลำพูนเนี่ยวัตถุประสงค์ของเฮาเนี่ยนะครับที่ตั้งชมรมขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากเฮาอยากจะเห็นผู้สูงอายุเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็แข็งแรงนะครับมาเป็นภาระของลูกหลานเนาะดังนั้นเนี่ยเฮาจึงเชิญชวนนะครับทุกท่านมาเล่นกีฬานะครับซึ่งชนิดกีฬาที่เฮาก็จะพยายามบอกอยู่สม่ำเสมอนะครับก็ได้แก่นะครับหนึ่งก็คือเป้ต้องนะจ๊ะลีลาดเนาะคาราโอเกะนะจ๊ะคาราโอเกะแล้วก็กรีธานะจ๊ะวิ่งประเภทลู่แล้วก็ประเภทลานนะจ๊ะก็จะมีพุ่งแหลนแล้วก็ทุ่มน้ำหนักเนาะทีนี้จากนั้นก็จะมีเป้ต้องนะจ๊ะเป้ต้องอู้ไปแล้วเนาะวูดบอลนะจ๊ะวูดบอลมากรุกนะจ๊ะแอโรบิกมวยไทยเนาะแอโรบิกแล้วก็ตะก้อนะจ๊ะตะก้อเตะทนเนี่ยนะจ๊ะประมาณตะก้อเตะทนเนาะแล้วมีอย่างไรเอ่ย3 4 5 6 7 8ละ8ชนิดกีฬาแบดมินตันนะจ๊ะแบดมินตันอีก1ชนิดกีฬานะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นกีฬาที่เฮาคัดกันทุกปีนะเจ้าแล้วในส่วนในระดับจังหวัดเนี่ยเขาจะเพิ่มมาก็คือหางเครื่องนะจ๊ะแต่เฉพาะหางเครื่องเนี่ยจะมามีวิธีไปต่อในระดับประเทศนะเจ้าจะมีเฉพาะถึงตึกจังหวัดเนาะอันนี้ก็เป็นกีฬาหลักๆที่เขาจัดการแข่งขันกันทุกปีนะจ๊ะแล้วก็คัดตัวนักกีฬานะจ๊ะซึ่งก็จะไปแข่งที่จังหวัดที่เปิ้ลเป็นเจ้าภาพนะจ๊ะอย่างปีหน้าก็จะเป็นจังหวัดอยุธยาเนาะซึ่งตอนนี้เปิ้ลรับหมายต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเจ้าก็คนที่มีเรียกว่าห้องว่ามีโครงการมีอย่างเงี้ยเนาะก็อยากจะให้วางแผนไว้ซึ่งตังชมรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดลำพูนเองเนี่ยเขาก็ต้องสรุปนะจ๊ะสรุปปัญหาแล้วก็สรุปหลายอย่างเนาะคือมันเรียบร้อยแล้วก็วางแผนกับการแข่งกีฬาครั้งต่อไปนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่สำคัญนะเจ้าเพราะถ้าเราขาดการวางแผนเราก็จะเกิดปัญหามากมายนะเจ้าอย่างที่พักอะนักกีฬาปีนี้บ่ได้พักด้วยกันนะเจ้าแยกย้ายกันไปพักเนาะก็เลยอาจจะเกิดปัญหากันนิดนึงนะเจ้าแต่ถ้าเราได้วางแผนกันไว้เนิ่นๆเนี่ยนะจ๊ะว่าจะเป็นเรื่องเงินเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นปัจจัยหลักเลยนะจ๊ะที่จะทำให้การเดินทางราบรื่นนะจ๊ะถ้ามีงบประมาณก็อาจจะอู้คำว่าเงินนะต้องมีงบประมาณนะจ๊ะวางแผนในเรื่องของงบประมาณต้องขอสุมาอภัยตัวเป็นการวางแผนงบประมาณเนาะหาอย่างใดนะจ๊ะจะได้มีงบประมาณที่จะเดินทางไปอยุธยาด้วยความด้วยมีความสุขตั้งชมรมมาอยากให้นักกีฬาเนี่ยได้มาออกเงินนะจ๊ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเอาอย่างให้เปิ้นไปแข่งแล้วก็เป็นตัวแทนให้กับจังหวัดลำพูนเฮานะจ๊ะอันนี้ก็อยากจะฝากในส่วนของชมรมนะจ๊ะชมรมซึ่งตัวน้องหน่อยเองก็เป็นเลขาอยู่ชมรมกีฬานะเจ้าก็ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีการประชุมกันนะเจ้าในวันที่12นี้นะเจ้า12ที่จะถึงนี่เนาะเราก็จะประชุมกันคณะกรรมการทั้งหมดนะเจ้าแล้วก็วางแผนร่วมกันนะเจ้าว่าจะเนี่ยอย่างไรต่อไปเนาะอันนี้ก็เป็นงานที่เราจะต้องทำนะเจ้าแล้วก็วางแผนกันให้ดีๆเลยเนาะเพราะว่า
2: เขาอยากจะเห็นนักกีฬาไปแบบนี้เป็นห่วงว่าไปแบบมีความสุขนะจ๊ะอันนี้ก็ทุกภาคส่วนเองนะจ๊ะเขาก็อยากจะขึ้นมาสนับสนุนกับกีฬาผู้สูงอายุนะจ๊ะเพราะว่าวันหนึ่งเขาก็ต้องไปเป็นผู้สูงอายุเช่นเดียวกันเขามาอยากให้ในส่วนอื่นที่เพิ่นมีศักยภาพพอเนี่ยมาอยากให้ทอดทิ้งผู้สูงอายุแล้วก็อยากให้เพิ่นจะมาดูแลในระดับประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ก็เลยบอกว่าเมื่อใดก็จะอู้ว่าผู้สูงอายุเนี่ยสำคัญอย่างอันอิงอีเนี่ยนะเจ้าแต่ทุกวันนี้เนี่ยกีฬาผู้สูงอายุเนี่ยบ่มีคนสนับสนุนนะจ๊ะมีแต่คณะกรรมการของชมรมกีฬานะจ๊ะที่ต้องช่วยกันเองเนาะแล้วก็ดังนั้นเนี่ยเขาอยากเห็นหน่วยงานนะจ๊ะลงมาช่วยกับลงมาช่วยกับนักกีฬาผู้สูงอายุนะจ๊ะนักกีฬานันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดปูนเฮาเนี่ยได้มีเป็นห้องว่ามีสปอนเซอร์อีกอะไรกันเนาะเป็นก็จะได้ไปได้แบบสบายใจหน่อยนะจ๊ะต้องมาควักกระเป๋าตัวเองเล่นก็เล่นเฮ้ยนะจ๊ะเล่นเฮ้ยจังหวัดเนาะดังนั้นคือเมื่อเป็นตัวแทนจังหวัดเนี่ยก็อยากจะเฮ้ยบอกว่าจะเป็นสำนักสื่ออย่างเงี้ยนะจ๊ะวางแผนเฮ้ยกรรมแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะจ๊ะประชาสัมพันธ์เฮ้ยหนักหน่อยเนาะมันก็จะทำให้นักกีฬาทั้งหมดเนี่ยสามารถเดินทางกันยังมีความสุขได้นะจ๊ะอันนี้ก็ฝากไว้ตุ๋ยเนาะ
1: บางท่านก็อาจจะถามมานะจ๊ะว่าถ้าอยากเป็นตัวแทนนักกีฬาแล้วไปแข่งนะจ๊ะต้องเนี่ยอย่างไรนะจ๊ะ1ก็คืออายุ60ปีขึ้นไปนะจ๊ะแล้วก็มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดลำปูนนะจ๊ะแล้วข้อที่3ท่านต้องไปติดต่อกับทางประธานตำบลของท่านนะจ๊ะแล้วก็ประธานตำบลก็จะประสานแล้วก็ขึ้นมาทางอำเภอเนาะซึ่งในทุกปีเนี่ยนะจ๊ะทางอำเภอเขาก็จะจัดแข่งกีฬาเช่นเดียวกันนะจ๊ะเขาก็จะคาดตัวกันมาเนาะเป็นลำดับขั้นตอนนะจ๊ะซึ่งก็ทุกปีเราก็จะคัดตัวกันทุกปีนะจ๊ะ
2: แล้วทางชมรมนะจ๊ะก็จัดแข่งกีฬาในส่วนของจังหวัดเนี่ยปกติเราจะประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีนะจ๊ะแต่ปีนี้กำเดียวเรารอฟังจากที่ประชุมกรรมการนะจ๊ะว่าเพิ่งจะเลื่อนขึ้นมาก่อนสักน้อยนะจ๊ะเพื่อที่ว่าจะได้เตรียมกันไว้ล่วงหน้านะจ๊ะก็ลองติดตามกันต่อไปเนาะแต่ก็อยากให้เข้ามา เล่นกีฬากันนักๆนะจ๊ะโดยเฉพาะคาราโอเกะนะจ๊ะเอาไปแข่งในระดับประเทศมันม่วนนะจ๊ะมันม่วนเราจะได้เห็นคนนักแล้วก็เราก็จะได้ เพื่อนใหม่ๆปิ๊กมาตัวเองนะจ๊ะโดยเฉพาะอย่างตัวน้องใหม่เองเนี่ยตอนนี้ก็มีเพื่อนที่วัยอาจจะสูงกว่าเรานิดนึงนะจ๊ะแต่ก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้นะจ๊ะแล้วก็เป็นเพื่อนกันได้นะจ๊ะทางเฟซทางไลน์เนาะทักทายกันหน้าวันหนึ่งเปิ้ลอาจจะมาหลังปูนหรือเราจะไปอาจจะไปอยู่ที่จังหวัดเปิ้ลเราก็สามารถจะมีเพื่อนมีฝูงได้อันนี้ก็คือผลพลอยได้นะจ๊ะแต่การที่เราได้มีเพื่อนเนาะต่างจังหวัดนะจ๊ะครั้งก่อนนู้นก็มีอยู่ครั้งหนึ่งไปอบรมนะจ๊ะไปอบรมมาก็มีเพื่อนที่พัทลุงเพื่อนก็แอดไลน์เฮ้ยเบอร์โทรเรียบร้อยนะจ๊ะแต่สุดท้ายพอดีน้องหน่อยเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ก็เลยเบอร์เพื่อนหายไปมาที่หลังก็เลยรู้สึกว่าเสียดายนะจ๊ะนาทีเราจะได้รับความสะดวกสบายเรามีเพื่อนอยู่พัทลุงอย่างนี้นะจ๊ะอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงว่าต่อไปจะรบเพื่อนแล้วนะจ๊ะบอกว่าจะอยู่จังหวัดไหนเราอาจจะคิดว่าไม่ได้ปากันแล้วนะจ๊ะแต่เขาก็ได้ไปจังหวัดเปิ้ลเนี่ยนะเจ้าก็เลยมาได้ทักทายหากันก็ต้องเป็นที่น่าเสียดายนะเจ้า ก็อันนี้ฝากไว้กับทุกท่านตัวเองเนาะไปเปิดหูเปิดตาเนี่ยเจ้าแล้วก็ไปเห็นบ้านเบื้องเปิ้นนะเจ้าบางครั้งเขาก็ได้มีโอกาสไปคนเดียวเขาก็ไปเป็นหมู่คณะมันมีความสุขแล้วก็สนุกได้เพื่อนได้สังคมเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนักๆเลยนะจ๊ะเพราะว่าสองการรถตู้ไปก็ต้องมาว่าม่วนงานกันนะจ๊ะสนุกสุขสันต์กันนะจ๊ะนั่งคุยกันไปอู้กันไปอู้กันไปนะจ๊ะหลายเรื่องหลายราวเนาะอันนี้ก็ฝากถึงผู้สูงอายุจังหวัดลำพูนเฮาทุกท่านตัวนะเจ้าเข้ามาเป็นสมาชิกชมรมกีฬากันนักๆ นะเจ้าก็จะมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงมันต้องไปเป็นผู้ภาระของลูกหลานนะเจ้าเดี๋ยวมาพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากตั้งสถานีสักกรรมแล้วเดี๋ยวบีกมาพบกับน้องหน่อยได้ในรายการสูงวัยแจกเกินร้อยความสุขที่จะสร้างให้กับคนสูงวัยจ้า

กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสูงวัยใจเกินร้อยความสุขที่จะสร้างขึ้นกับคนสูงวัยน้องนายคานิกาก็ยังรับหน้าที่ดำเนินรายการตรงนี้อยู่นะเจ้าจังในช่วงท้ายนี้เนาะก็จะเป็นช่วงข่าวนะจ๊ะที่ฝากประชาสัมพันธ์นานะเจ้าตั้งสโมสรไลออนจามาเทวีประปูนนะเจ้าเพิ่นก็จะมีผ้าป่านะจ๊ะในวันที่21นะจ๊ะ21มิถุนายนนี้นะจ๊ะที่วัดจามาเทวีนะเจ้าซึ่งเขาก็จะทอดผ้าป่าในเวลาบ่าย2โมงนะเจ้าก็หากท่านได้ยินได้ฟังแล้วก็อยากจะร่วมกับทางสโมสรไลออนจามาเทวีลำปูนนะเจ้าซึ่งสโมสรจามาเทวีลำปูนเนี่ยนะจ๊ะก็จะเป็นสโมสรที่ช่วยสังคมนะเจ้าซึ่งปกติที่ผ่านมานะจ๊ะตั้งสมาชิกก็ช่วยกันนะจ๊ะแล้วก็เสาะหาทุนเสาะหาเรียกว่าเสาะหางบประมาณเองก็แล้วกันเนาะเพื่อที่จะไปช่วยเหลือสังคมนะจ๊ะคือกับเด็กแล้วก็คนชราอย่างเงี้ยนะจ๊ะเขาก็พยายามที่จะทำงานเพื่อสังคมเนาะอันนี้ก็เป็นฝากข่าวจากสโมสรไลออนจามาเทวีลำปูนนะเจ้าวันที่21นะเจ้า21มิถุนายนนี้นะเจ้าที่วัดจามาเทวีนะเจ้าหรือถ้าท่านอยากร่วมบุญก็สามารถที่จะติดต่อมาได้นะเจ้าตามมาหาน้องหน่อยก็ได้นะเจ้า อีกข่าวนึงนะเจ้าก็จะเป็นข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสมาคมกู้ภัยร่วมใจลำปูนนะเจ้าก็เปิ้นก็จะมีผ้าปลายในเดือนสิงหาคมนะเจ้าและตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะเจ้าหรือถึงมาด้วยผ้าป่านะเจ้าถ้าหากท่านใดเนี่ยอยากจะบริจาคโรงศพเอ็นอาจารย์อยากจะทำบุญเกี่ยวกับโรงศพหรือว่าผ้าห่อศพอย่างเอ็นอาจารย์ผ้าถุงซิปห่อศพเอ็นเนาะผ้าดิบห่อศพเอ็นอาจารย์หรือจะเป็นยุกยาอีกก็ได้นะเจ้าตั้งสมาคมเปิ้ลก็ยินดีนะเจ้าที่จะให้บริจาคเนาะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่

ต่างศาสนาคมต้องใจนะเจ้าเพราะว่าจะเป็นการไปเก็บศพอย่างเงี้ยนะเจ้าเราก็ลงศพเฮาก็เอาไว้ให้กับผู้ยากไร้นะเจ้าแล้วก็เฮาให้ฟรีนะเจ้าต่างศาสนาคมผู้ภัยร่วมใจก็ให้ลงฟรีเนาะแล้วก็หยุกยาเนี่ยเฮาก็ไปใช้เวลาออกเหตุการณ์อย่างกายอ่ะนะเจ้าซึ่งตอนนี้พระป่าที่จะทำขึ้นในครั้งนี้นะเจ้าก็เอามาซ่อมแซมนะเจ้ารถนะเจ้าเพราะว่าเมื่อรถใช้งานเนาะก็มีความเสียหายเกิดขึ้นนะเจ้าซึ่งเราก็ไม่ได้มีงบประมาณใดๆทั้งสิ้นนะเจ้านอกจากบางเตื้อก็ทำพระป่าทุกๆปีเนี่ยจะเป็นหารถนะเจ้ารถพยาบาลซึ่งเราก็ต้องการบริการนะเจ้าบริการให้กับประชาชนทั่วไปเนาะอันนี้เฮาก็บ่าเลือกนะเจ้าเฮาก็บริการฟรีทั้งหมดนะเจ้าบ่ว่าจะเป็นการขอรับลงศพอันอย่างต่างๆนะจ๊ะหรือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะจ๊ะปิดบ้านอย่างเงี้ยเนาะก็คือทุกอย่างเลยนะจ๊ะตั้งกู้ภัยร่วมใจเปิ้นก็ให้ฟรีนะเจ้านอกจากว่าหากท่านใดที่เปิ้นมีจิตใจที่อยากจะร่วมบุญกับต่างสมาคมนะเจ้าก็เรียนเชิญได้นะเจ้าอันนี้ก็ที่ตั้งเปิ้นอยู่ต่างหลังวัดช้างศรีนะเจ้าก็สามารถที่จะไปที่สมาคมได้หรือไปวัดที่วัดมหาวันก็ได้นะเจ้าอันนี้ก็ไปได้ติดต่อได้เช่นเดียวกันนะเจ้าเพราะว่าเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ในจะของสมาคมอยู่ที่วัดมหาวันเนาะเจ้าส่วนตั้งชมรมกีฬาและนักนาการผู้สูงอายุจังหวัดลำพูนก็ฝากเชิญชวนให้ทุกท่าน เข้ามาเป็นสมาชิกกับชมรมกีฬาและนักนาการผู้สูงอายุจังหวัดลำพูนนะจ๊ะสำหรับวันนี้น้องหน่อยก็ขออนุญาตที่จะนำรายการสูงวัยใจเกินร้อยความสุขที่จะสร้างให้กับคนสูงวัยจากท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วเดี๋ยวปิ๊กมาพบกันในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรตัญญาครับรัฐบาลเร่งยกระดับสนามบินขอนแก่นสู่มาตรฐานสากลเดินหน้าติดตั้งระบบ ILS เพิ่มความปลอดภัยการบินหลังล่าช้ากว่า10ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐบาลเร่งยกระดับสนามบินขอนแก่นสู่มาตรฐานสากลเดินหน้าติดตั้งระบบ ILS เพิ่มความปลอดภัยการบินหลังล่าช้ากว่า10ปีเพื่อกระจายความเจริญและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
6: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของท่าอากาศยานขอนแก่นเพื่อเร่งรัดการพัฒนาให้เป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเต็มรูปแบบโดยประเด็นสำคัญที่มีการเร่งรัดเป็นพิเศษคือการติดตั้งระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่จะช่วยให้นักบินสามารถนำเครื่องบินขึ้นลงได้อย่างแม่นยำและปลอดภัยแม้ในช่วงที่มีสภาพอากาศที่มีทัศนวิสัยต่ำเช่นมีหมอกหนาหรือฝนตกหนักซึ่งจะช่วยลดปัญหาเที่ยวบินล่าช้าและเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้โดยสารหลังจากการที่โครงการดังกล่าวมีความล่าช้ามานานกว่า10ปีนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังได้เตรียมความพร้อมรองรับการเติบโตในอนาคตทั้งการเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศการเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะแบบไร้รอยต่อและการจับมือกับภาคเอกชนในโครงการ Fly and Drive ซึ่งร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเชื่อมโยงทางอากาศและทางบกศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงหน้าฝนโดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วจำนวน4เครื่องประจำพื้นที่เสี่ยง
7: นายมนต์สง่าลีลาศสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในช่วงหน้าฝนเบื้องต้นได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่โดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วจำนวน4เครื่องในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อเร่งระบายน้ำลงไปยังลำห้วยปลาแดกให้เร็วที่สุดเมื่อเกิดฝนตกหนักทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทา าสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องจักรกลและกำลังพลในการช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดหากได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งเหตุได้ที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญโทร045-523-133หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: สายการบินแอร์แคนาดาประกาศระงับเที่ยวบินไปยังคิวบาทั้งหมดอย่างไม่มีกำหนดสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสายการบินแอร์แคนาดาที่ประกาศระงับเที่ยวบินไปยังคิวบาอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจของคิวบาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Blue Diamond Resort บริษัทกลุ่มโรงแรมของแคนาดาประกาศปิดกิจการโรงแรมและรีสอร์ทในคิวบาทั้งหมด62แห่งทั้งนี้คิวบาเผชิญมาตรการคว่ำบาตรและปิดล้อมด้านพลังงานของสหรัฐนับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาส่งผลให้คิวบาอยู่ในภาวะขาดแคลนน้ำมันดีเซลสำหรับการใช้ในเครื่องปั่นไฟสำรองซึ่งทำให้ไฟฟ้าดับเป็นเวลานานถึง22ชั่วโมงต่อวันจนนำไปสู่การขาดแคลนน้ำประปารวมถึงอาหารและยารักษาโรคทำให้ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากเม็กซิโกและจีน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ข้าใจอดีตเรียนรู้ปัจจุบันกับรายการไทยแลนด์แดนสยามรายการที่นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมอย่างเข้าใจ
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: มาดิฟังแค่เช็คชัดทัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบ่ได้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: เธอดูนี่สิเพจเนี้ยโพสต์ขายรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่แกรนด์มากบอกมีเล่มทะเบียนครบรถไม่ผิดกฎหมายราคาสบายกระเป๋าเดี๋ยวลองแชทไปถามดูก่อนนะอยากได้อ่ะ
3: ดูดีๆนะมิจฉาชีพหรือเปล่าทำไมขายถูกอะไรขนาดนั้น
2: เขาบอกอยู่แถวนี้เลยนะเดี๋ยวลองโทรไปถามก่อน
3: เนี่ยเพจปลอมแน่นอนปิดคอมเมนต์ปิดยอดผู้ติดตามชื่อเพจก็สะกดไม่ถูก
2: นี่ไงลองโทรไปแล้วเขารับสายแล้วนี่ไงนี่ไงสวัสดีค่ะ
4: ครับผม
2: สนใจรถค่ะ
4: ตอนนี้มีคนสนใจเยอะเลยถ้าพี่สนใจเดี๋ยวผมให้เด็กเอารถไปให้ดูแต่พี่ต้องโอนมัดจำมาก่อนนะครับ
3: เธอหยุดตั้งสติวางสายเลยอย่าลงเชื่อฟังเสียงพูดก็ไม่ชัดแล้วนี่ถ้าโอนเงินมัดจำไปเดี๋ยวก็ติดต่อไม่ได้หายทั้งเงินมัดจำหายทั้งรถแน่นอน
2: นั่นสิจริงด้วยพอรู้ว่าเรารู้เท่าทันกลโกงปุ๊บนะโทรไม่ติดไม่รับสายบล็อกแชทหายไปเลยจ้าเกือบไปแล้วไหมล่ะเนี่ย
3: ท่านผู้ฟังครับเจอแบบนี้อย่าไปหลงเชื่อนะครับการโพสต์ขายสินค้าในสื่อออนไลน์ระบุราคาสินค้าไม่แพงแต่คุณภาพดีเป็นกลโกงของมิจฉาชีพที่หลอกให้เราสนใจอยากได้เร่งรัดให้โอนมัดจำเมื่อไหร่ที่เราหลงเชื่อโอนมัดจำไปแล้วเราจะติดต่อเขาไม่ได้ทันทีป้องกันตนเองด้วยการตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งใช้ความระมัดระวังในทุกการติดต่อออนไลน์
2: ไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงนะคะด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
6: ท่านกำลังฟังการส่งกระจายเสียงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับอาสาสมัครการประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนของกรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการอปมช.คุยข่าวดำเนินรายการโดยดีเจพิไลจุไรรัตน์อุทาภามอปมช.ลำพูนร่วมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0535255666ค่ะ

สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังตีห้าเจ้าตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอปมชคุยข่าวมาแล้วเจ้ามาอยู่เป็นกู้เป็นเกมคุณผู้ฟังนะเจ้าวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่6มิถุนายน2569ในบรรยากาศที่ฝนตกปล่อยๆนะเวลานี่ตัวนะเจ้าเจอกันนะเจ้าวันเสาร์เวลา 11 โมงไปๆต่างสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์กับพี่ไลจุไรรัตน์เพราะว่านะเจ้าในช่วงสถานการณ์ตอนนี้เนาะหน้าฝนนะเจ้าฝนก็ตกได้ตกดีบางวันนี่ตกแบบอารมณ์มาตวยแต่จะได้แล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพรวมถึงนะเจ้าทรัพย์สินของเฮากันเตยก็แล้วกันเน้อก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะเจ้ากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนหรือว่าสวท.ลำปูนขอบคุณนะเจ้ากับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปูนรวมถึงน้องๆทั้งสองหน่วยงานที่ดูแลนะเจ้ากับรายการอบมช.คุยข่าวของเฮากันนั่นเองเจ้าก่อนที่เฮาจะมีเรื่องราวข่าวสารมานำเสนอคุณผู้ฟังมากมายหลากหลายเรื่องราวเรื่องเด่นๆนั่นก็คือเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอ้หลายคู่หลายคนก็ซับสนเหมือนกันเน้อเดี๋ยวสักการมาเล่าผู้ฟังแต่มาฟังพยากรณ์อากาศกันก่อนนะเจ้าภาคเหนือของเฮาเนาะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มันน่าติดเตอร์ตกปล่อยๆตั้งแต่ตอนเจ้าอย่ามีฝนตกหนักบางแห่งนะบ้านเฮาตอนนี้กำลังปล่อยๆอาจจะวันค่ำก็ได้วันนี้นะซึ่งเนี่ยนะประมาณนี้แหละโดยเฉพาะที่จังหวัดเจียงใหม่เจียงไฮ้ลำปูนลำปางไผ่เยาว์น่านแล้วก็แปร่จะมีฝนหนักบานพื้นที่โดยเฉพาะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็จังหวัดตากโอ้ถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอนตะคืนนี่นะเจ้าหันข่าวแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยเนาะเพราะว่ามันต้นฤดูฝนจะอีน้ำปลามันไหลหลากออกมาไม่ใช่ว่ามากันหน้ามาได้นะมันมีขี้โคอย่างนักหลายขนาดเลยเพราะว่าอาจจะเป็นการเริ่มต้นที่จะหูดเอาเศษใบไม้ใบหญ้ากิ่งไม้อย่างที่มันแห้งมันตกมันหล่นมาในช่วงก่อนๆนั่นแล้วไอ้เนาะเพราะฉะนั้นนะเจ้าไข่ที่อยู่ใกล้เคียงกับลำน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นจังหวัดลำปูนจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าที่ไหนต่างใดก็ตามแต่ที่ได้ฟังนะเจ้าสวท.ลำปูนของเฮาท่านก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวนะเจ้าเก็บของขึ้นบนที่สูงกันก่อนก็แล้วกันของแบบนี้เฮาบ่ฮู้ว่าเปิ้นจะมาณเวลาไหนแต่สังเกตดูนะเต้าที่สังเกตดูแล้วคุณผู้ฟังว่าแต่ก่อส่วนมากน่ามันจะท่วมประมาณพวกตีหนึ่งตีสองเฮากำลังรับมวลเอ้าท่วมแต่มันมาประมาณตีหนึ่งอะปัดต้าเฮาเก็บครบเก็บครัวบ่มตันตอนแรกเฮาคิดว่าบ้านเฮาเนี่ยมันบ่เคยท่วมมาเลยเอามาปี45แล้วกันนะประมาณจำได้เลยว่าปี45นั่นนะปะต๊อบอกกองบนมาแล้วนี่ไอ้แม่ก็สมาติดเตียงไงตาตอนนั้นนะแม่ป่วยติดเตียงตัวไอ้บุท้องหอบขึ้นบนชั้น2มันเป็นอะอย่างที่แบบชุลมุนวุ่นวายแต่มันเพียงหรือว่าน้ำขอผ่านก็จริงนะมันท่วมแค่ประมาณ2ชั่วโมงบ่ได้ที่พุ่นผ่านไปแบบขึ้นมาประมาณเกือบ2เมตรอ่ะตอนนั้นน่ะบ่น่าเชื่อเหมือนกันว่าบ้านข้าเจ้าเนี่ยมันจะท่วมขนาดนั้นเสร็จแล้วหลังจากพระที่ผ่านไปแล้วนะสิ่งที่เฮาได้สัมผัสนั้นก็คือขี้โคขี้เปอะอดท้อมา2ชั่วโมงบ่ได้นะฮู้ก็ว่าเฮาต้องใช้เวลาในการล้างเนี่ยบ่ใช่ธรรมดานะทุกโศกทุกมุมมันเข้าไปหมดประตูประเสียงนี่นะเพราะฉะนั้นเป็นห่วงเป็นใยขนาดเลยอัญญาที่เก็บขึ้นที่สูงได้เข้าใจเก็บขึ้นเหียในช่วงหน้าฝนกันจะนี่นะบ่ดีชะล่าใจว่ามันตึงบ่ท่วมเนี่ยยังปีไรแหละชะล่าใจขนาดเลยมันตึงบ่ท่วมสุดท้ายมาก็มันต้องเป็นอย่างนั้นแต่แล้วทุกอย่างมันก็ผ่านพ้นแล้วก็โอ้ปีสิบกว่าปีเหมือนกันเนาะที่บ้านหน้าบ่ท่วมเนี่ยเพราะว่าอันอาจจะเป็นเพราะระบบการจัดการเพิ่นบอกว่าสิ่งไหนที่มันเกิดขึ้นแล้วเฮานำมาถอดบทเรียนนะเจ้าเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่มันจะตอยมาในตีต่อไปนี่มันก็จะทำให้เฮาหูเขาหูเรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเพิ่นว่าก็จะอันก็มันก็เป็นความจริงเนาะหลังจากที่เฮาฮู้ว่ามันน่าจะเกิดเหตุการณ์จะอีกเกิดขึ้นบดีไว้วางใจในธรรมชาติ
ใดๆเลยเนาะเพราะว่าเขาสามารถจะเข้าคาดเดาได้ว่ามันจะมาอย่านะอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะเจ้าเผื่อคุณผู้ฟังที่ใครอยู่ไกลน้ำในช่วงตอนนี้นะเจ้าก็ติดสถานการณ์ลมฟ้าอากาศกันไว้ให้ดีกันแล้วกันเน้อข่าวตั้งสวทระปูนของเฮานี่เชื่อถือได้แน่นอนถ้าเกิดไปฟังแถว TikTok กันหรือว่าอันอย่างเงี้ยที่จริงแล้วมันก็ถ้าเกิดว่าเฮาเซฟข่าวในโลกออนไลน์นะเจ้าเซฟยังมีสติหรือว่าพอยังมีสติเฮาก็จะได้ฮู้ว่ามันจะเป็นแต้ก่อนหรือว่าบ่แต้กันจะใดเนาะแต่ว่าถ้าฟังวิทยุกันแล้วฝากสวทระปูนเนออันนี้รับรองแน่นอนนะเจ้าที่เฮาจะเอาข่าวจริงแท้แน่นอนนะเจ้ามาบอกกล่าวเล่าสิเพื่อคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบร่วมกันนะเจ้าในรายการอปมช.คุยข่าวของเฮาเนาะเจอกันนะเจ้าคุณผู้ฟังมีเรื่องราวจากรัฐบาลนะเจ้าเรื่องราวของจังหวัดลำพูนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดใกล้เคียงนะเจ้าหรือว่ามีเรื่องราวดีๆเฮาก็จะยิบยกมาเล่าข่าวให้คุณผู้ฟังได้ฟังผ่านคลื่น95เมกะเฮิรตซ์บนหน้าปัดวิทยุของท่านอย่างแน่นอนนะเจ้าเดี๋ยวเฮาไปย่างฟังแห่มซับผลงานเพลงช่วงหน้าเข้ามาสู่ในช่วงของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบางคนก็สงสัยบางคนก็ว่ามันเนี่ยจะได้ว่าเดียวนี่เนาะเพราะว่าพยายามเพื่อจะมันเข้าถึงคนที่เปิ้นต้องการหรือว่าคนที่มีความเดือดร้อนห้อนใจนะเจ้ามีความจำเป็นเนาะในการช่วยเหลืออย่างแท้จริงล่ะหรือว่าจะใดเปิ้นมีอะอย่างแบบไหนยังใดกันห้องเนี่ยใดต้องแบ่งเป็นกลุ่มเห็นข่าวเห็นข่าวคราวเห็นอะอย่างแล้วมันเป็นยังไดกันบางคนก็อาจจะเข้าใจแล้วบางคน

ก็ต้องขอสุมาภัยกันต่อยกันแล้วกันนะเจ้าบังเอิญว่าไปคลิกเดี๋ยวเพลงแล้วเพลงมันบ่ออกเมื่อมันบ่ออกแล้วเฮามาเล่ากันต่อดีกว่านอนนะเจ้ากับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเจ้าคุณผู้ฟังเพราะว่าตอนนี้นะเจ้าข้อมูลนะเจ้าในการที่เฮาได้ฮู้ได้หาทราบกันพอสมควรเหมือนกันเนาะเพราะว่านะเจ้าเปิ้นบอกว่าเป็นการนะเจ้าแบ่งกลุ่มนะเจ้าตารางสรุปของกลุ่มเป้าหมายแล้วก็การดำเนินงานกันตัวยะใดถึงต้องเป็นการแบ่งกลุ่มออกมาเป็น3กลุ่มเนาะก็อย่างที่เราเห็นบนบนอันอย่างก็เฟซบุ๊กนะเจ้าของสวทลพูนของเรานะเจ้าที่เปิ้นได้มีการมาบอกกล่าวว่ากลุ่มเดิมนะเจ้ามีสถานะคือผู้ที่มีบัตรอยู่แล้วเนาะแล้วก็สิ่งที่ต้องดำเนินการนั่นก็คือการที่ต้องยืนยันตัวเก่าในการใช้สิทธิ์นะเจ้าซึ่งจะมี5ช่องทางที่กำหนดเพราะฉะนั้นใครที่มีบัตรเดิมกันอยู่แล้วเดี๋ยวฟังต่อเนาะว่าเราจะยืนยันใน5ช่องทางนั่นคือช่องทางในพ่องแล้วก็กลุ่มที่2นะเจ้าคือกลุ่มที่ตกหล่นบางคนนี่นะเชื่อก็อันนี้ประสบการณ์ตรงเลยอันมีบัตรสวัสดิการมาได้เป็นหัวจักกี่ปีแต่บ่ฮู้ตัวว่าตัวเก่าเนี่ยมีบัตรสวัสดิการแห่งราษฎร์เอ้ยปล่อยให้มันล่องเลยไปจนกระทั่งเนี่ยมาถึงในช่วงนี้ที่จะมายืนยันตัวเก่าที่จะใช้สิทธิ์60 40เอ้าฉันได้บัตรสวัสดิการแห่งราษฎร์มาหัวจักกี่ปีแล้วฉันบ่ฮู้ตัวเลยการนี่แหละคือกลุ่มที่ตกหล่นไม่มีบัตรนะเจ้าแต่มีชื่อในระบบว่าเข้าเกณฑ์เนี่ยที่จะได้5บัตรสวัสดิการแห่งราษฎร์นี่เนาะอันนี้นี่รอการติดต่อจากทางอำเภอเพื่อนัดหมายลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัตินี่นะแล้วก็กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มบุคคลทั่วไปคือไม่มีบัตรและไม่มีชื่อในฐานข้อมูลอันนี้นะเจ้าฮอกจะขอติดต่อนะเจ้าติดต่อขอรับสวัสดิการอื่นๆจากกระทรวงพม.หรือว่าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะเจ้าพร้อมกันนั้นเนาะก็นะเจ้าสามารถที่จะโทรสายด่วนไปได้ที่1300เนี่ยประมาณนี้แหละนี่แหละทำไมนะเจ้าเนี่ยยังใดถึงต้องนะเจ้ามีการแบ่งกลุ่มถึง3กลุ่มเนาะประมาณนั้นน่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรายละเอียดเรามาฟังกันต่อดีกว่าพวกคุณฟังจะได้ตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งอกตั้งใจมานะเจ้ามาฟังกันนะเจ้าเตรียมสมมติประกาศจดเอาไม้หลายเอาชื่อก็ได้เอาจดไม้หลายชื่อโอ้ยังกระเปิ้นจะไปยังก็ร่วมบุญสุนตานที่ไหนต่างใดบ่ใจนะเจ้าเพราะฉะนั้นไปฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวสกรรมพิกมากับรายการอปมช.คุยข่าวเจ้า

เราจะเกี่ยวกันไว้ไม่ทิ้งกันไปที่ไหนตังใดเนาะอย่างใดอย่างใดนะเจ้าเราจะไม่ทิ้งไว้ใครไว้ข้างหลังอย่างแน่นอนนั่นคือคำมั่นสัญญาที่เราได้รับทราบแล้วก็เราได้จำกันไว้นะเจ้าที่รัฐบาลเปิ้นเข้ามาบริหารประเทศของเราว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นเองแล้วก็ในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นนะเจ้าก็ตะกี้ที่ได้อู้ได้เกินไปว่าเราแบ่งออกมาเป็น3กลุ่มกลุ่มเดิมกลุ่มตกหล่นแล้วก็กลุ่มทั่วไปรายละเอียดของกลุ่มเดิมนะเจ้าคือผู้ที่มีสิทธิ์อยู่แล้วเนาะเปิ้นบอกว่านะเจ้าผู้ที่มีสิทธิ์เดิมนะเจ้าทั่วประเทศเนี่ยจำนวน 13.18 ล้านคนจำเป็นต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเก่าโดยที่ท่านอย่าชะล่าใจโอ้เอาใจสิทธิ์อยู่แล้วเนาะยังใดยังใดบ่ต้องไปยุ่งอย่างก็ได้บ่ใจเน้อนะอีพ่ออีแม่เอ้ยนะเจ้าคือเธอยืนยันสิทธิ์ของตัวเก่าสามารถเลือกทำได้5ช่องทางดังต่อไปนี้คือผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังนะเจ้าแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็ทางเว็บไซต์ของโครงการนะเจ้าหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นะเจ้า mof.go.th สามารถที่จะให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือว่าอสม.ช่วยดำเนินการก็ได้หรือว่าน้องๆของเฮานะเจ้าสามารถดำเนินการได้เหมือนกันหรือว่าติดต่อไปที่สาขาของธนาคารโดยตรงนะเจ้าหรือว่าจะไปที่ตู้ ATM ของธนาคารโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนนะจ๊ะแบบสมาร์ทการ์ดเสียบไปเพื่อยืนยันตัวเก่าก็ได้อันนี้5ช่องทางแต่กันเนาะก็ถือว่าแต่ว่านี้ก็วุ่นวายกับพอสมควรเนาะบางคนบอกว่าไม่ได้ยืนยันซิเตอร์กลัวนะเจ้าที่จริงแล้วเปิ้นมีนะเจ้ายืนยันซิจนถึงวันที่21มิถุนายนเปิ้นเน้อนะเจ้าแต่ว่าเราไปยืนยันก่อนก็จะดีสำหรับตัวเก่าอย่างน้อยเราก็ได้สบายใจอีเนาะนะอันนั้นคือกลุ่มที่1ต่อไปก็คือกลุ่มที่2นะเจ้าคือกลุ่มที่ตกหล่นกลุ่มนี้นะเจ้าคือผู้ที่ไม่มีบัตรแต่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลนะเจ้าความจำเป็นพื้นฐานที่มีรายได้ต่ำกว่า 100,000 บาทหรือว่าผู้สูงอายุผู้พิการนะเจ้าอยู่ในสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของพม.หรือว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะเปิ้นบอกว่าสามารถที่จะดำเนินการนะเจ้าก็คือ ต่างอำเภอเนี่ยจะเป็นผู้ติดต่อไปหาท่านเพื่อนัดหมายลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องนี้เดี๋ยวสกรรมปิกมาเล่าว่าต่างอำเภอนะเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องกันจะได้เนาะแล้วก็นะเจ้า2ก็คือการคัดกรองนะเจ้าผ่านต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติมนะบอกว่าจะเป็นการครอบครองรถจักรยานยนต์ต้องไม่เกิน300ซีซีหรือว่ารถยนต์ต้องไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเนาะแล้วก็นะเจ้าต่อไปก็คือประกาศผลเนี่ยหลังจากที่มีการตรวจสอบซีทแล้วก็ยืนยันซีทกันแล้วเนาะสำหรับกลุ่มที่ตกหล่นพ้นก็จะประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนะแล้วก็หากนะเจ้าหากว่าเฮาทำตามที่เปิ้นบอกแล้ววันที่17โอ้จื้อเฮาตกหล่นไปเนี่ยจะได้กันดีสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมและมีเวลายื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายใน30วันถึงนะเจ้าประมาณวันที่16สิงหาคมอีเนาะอันนี้เปิ้นก็ฮื้อโอกาสนะเจ้าสำหรับใครที่ตกหล่นมะฮู้ตัวเก่าว่าเออตัวเก่าเนี่ยมีอย่างก็มีซิตี้จะได้5บัตรสวัสดิการแต่โอ้ยังได้อีน่ะประมาณนี้นะแล้วก็สำหรับกลุ่มบุคคลทั่วไปนะคือคนที่บ่มีซิตบ่มีบัตรเออเนาะยังได้ก็ต้องได้จอยไว้พออยู่ป่ายดอยไว้แน่เนาะบนบอกว่าหากตรวจสอบนะเจ้าพบว่าตัวเก่าไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ข้อ1และข้อ2จะบ่าสามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้แต่ท่านสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือด้านสวัสดิการอื่นๆนะเจ้าได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.หรือว่าติดใจสงสัยขนาดเลยจะเนี่ยจะได้กันดีโทรไปก่อนก็ได้นะเจ้าตี้1300นะอันนี้โทรไปได้เลยเน้อนะเจ้าเพราะว่าท่านสามารถที่จะตรวจสอบกันได้เหมือนกันนะอันนี้นะเจ้าหรือว่าตอนนี้เอ๊ะเราบ่ฮู้เหมือนกันว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานะใดเนาะเราอยู่กลุ่ม1กลุ่ม2หรือว่ากลุ่ม3กันจะใดท่านก็สามารถตรวจสอบสถานะตัวเก่าได้ไปยังกลุ่มที่นะเจ้าหน้าเว็บไซต์ของโครงการจากนั้นก็คลิกไปที่
อาณาเจ้าปุ่มสีเหลืองด้านบนสุดจะเขียนว่าตรวจสอบสิทธิ์ลงทะเบียนแล้วก็กรอกเลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชน13ลักษณ์ของเฮามันก็จะแสดงขึ้นมาทันทีว่าเฮาจะอยู่ในกลุ่ม1กลุ่ม2หรือว่ากลุ่มถัดไปนั่นก็คือกลุ่ม3กันนั่นเองนะเจ้าแต่กี้เดอู้ข้างไปถึงในเรื่องราวของเจ้าใดถึงต้องฮื้ออำเภอเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะช่วยเหลือคนที่กลุ่มตกหล่นกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันมีปัญหาเนาะเพราะว่าเปิ้นใจซิดของเปิ้นทุกๆเดือนกันอยู่แล้วอย่าเปิ้นก็แค่ไปยืนยันซิดของตัวเก่า5หัวข้อนะเจ้า5ตี้ที่เฮาได้อู้ได้เอ่ยไปแต่กลุ่มตี้ตกหล่นนั้นค่อนข้างตี้จะมีหน่วยงานอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยวสกรรมปิกมากันแล้วกันเนาะเฮาไปฟังเพลงกันสกรรมปิกมาเจ้า

จบไปนะเจ้ากับผลงานเพลงฉันรักเพลงลูกทุ่งมาฝากคุณผู้ฟังในรายการอปมช.คุยข่าวกับพี่ไลจุไรรัตน์ดูแลกันและกันกู้วันเสาร์เวลา 11:00 นไปๆนะเจ้าตะกี้ได้อู้ได้เอ่ยถึงในเรื่องราวของผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบที่แล้วหรือว่าเป็นคนที่ตกหล่นนะเจ้าเนี่ยจะได้ถึงต้องคือทางกระทรวงมหาดไทยนะเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องตัวเฮาตะวันนี้นะเจ้ามีการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะเจ้าตี้อำเภอแล้วก็ได้มีการบอกกล่าวชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องราวของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับไข่ตี้บ่สามารถเข้าถึงสิทธิ์ของรัฐได้นะเจ้ากว่า นักขนาดเหมือนกันเนอะเพื่อที่จะรับโอกาสที่จะเข้าถึงบัตรสวัสดิการแล้วก็ช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างทั่วถึงกันได้เองนะเจ้า ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ได้ดำเนินการสำรวจแล้วก็รับลงทะเบียนผู้ตกสำรวจการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในฐานข้อมูลของจปท.ของกรมพัฒนาชุมชนแล้วก็ระบบนะเจ้าจะป้นบอกว่าระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์เนาะของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็จะมีการระดมนะเจ้ากำลังเจ้าหน้าที่ในเชิงรุกนะเจ้าโดยเฮ่อฝ่ายปกครองนะเจ้ากำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

ประชาชนนะเจ้าจะแสดงบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ข้อมูลตามที่เจ้าหน้าที่เพิ่นได้ลงสำรวจเนาะรวมถึงเจ้าหน้าที่จะบันทึกข้อมูลผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจและเจ้าการได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ข้อมูลจะถูกส่งไปยังนะเจ้ากระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่กำหนดตัวจะเปิดเวทีนะเจ้าเฮ้ยพี่น้องเจ้าบ้านของเราได้มาร่วมเสวนาตัวก็ได้เหมือนกันเนอะอันนี้นะเจ้ามันก็แล้วแต่บริบทของแต่ละพื้นที่เพิ่นบอกว่านะเจ้าก็บ่อยากเฮ้อนะเจ้าประชาชนนะเจ้าผู้เดือดร้อนลุดออกจากการช่วยเหลือของภาครัฐของเฮากันนั่นเองนะเจ้าผู้ที่อยู่ในฐานข้อมูลของจปทนี่สำคัญขนาดเนอร์นะจะได้รับนะเจ้าอำนวยความสะดวกกับเจ้าหน้าที่การลงทะเบียนในพื้นที่แล้วก็ไข่ตี้บ่เคยได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐมาก่อนแล้วก็บ่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลดังกล่าวนะเจ้าขอติดต่อได้เนอร์ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนาะจะไปที่ต่างเทศบาลนะเจ้าหรือว่าจะไปที่สารกลางก็ได้เหมือนกันนะนะเจ้าเพื่อที่จะขอรับการช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วก็เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลภาครัฐเพื่อที่จะได้รับการพิจารณาช่วยเหลือในลำดับกันต่อไปนะเจ้าอันนี้ก็ถือว่านะเจ้าทางนี้ทางนั้นนะเมื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้วจะต้องยืนยันแล้วก็นำส่งข้อมูลภายในวันที่21มิถุนายนนะเวลาก็ติ้งเลยคือบ่เกินเที่ยงคืนอีน้อเฮาสามารถที่จะยืนยันสิทธิ์ของเฮากันได้นะเจ้าเพื่อกรมการปกครองจะได้รวบรวมส่งต่อกระทรวงการคลังแล้วก็คุณสมบัติและก็เงื่อนไขที่จะมีการพิจารณากันต่อไปนั่นเองเพราะเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอันนี้นะเจ้าเราจะทำตามปณิธานที่เราได้ตั้งไว้หากพบนะบางคนนี่อาจจะมีการตกหล่นแล้วก็บอกหูเรื่องหูเราสักอย่างโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเนี่ยมาสามารถที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ไหนต่างใดแล้วก็ไม่ได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือใดๆเลยท่านก็สามารถที่จะแจ้งชื่อนะเจ้าแจ้งที่เจ้าหน้าที่อสมหรือว่าผู้ใหญ่บ้านไปก็ได้เพื่อที่จะทุกคนจะได้รับโอกาสเข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อย่างเท่าเทียมนะเจ้าเพราะฉะนั้นฐานข้อมูลของท่านนี่สำคัญที่สุดเลยเนาะจะได้ก็ฝากบอกต่อๆกันไปตัวก็แล้วกันครับผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่2นะเจ้าในการตกหล่นไปนั่นท่านก็สามารถที่จะตรวจสอบแล้วก็ฮื้อข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ถ้าเกิดว่าเพิ่นไปถามนะเจ้าบ่ต้องตื่นตระหนกตกใจความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายนะเจ้าความจริงไม่เคยฆ่าใครแต่ความจริงนั่นแหละบางครั้งนะเจ้าอาจจะทำร้ายใครก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเราเข้าถึงในส่วนที่รัฐบาลต้องการจะช่วยเหลือเฮากันนั่นเองนะเจ้าอันนี้ก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆยิ่งยกมาฝากคุณผู้ฟังในรายการอปมช.คุยข่าวกับพี่ไหลจือไรรัตน์เดี๋ยวเฮาไปย่างฟังแฮมซักผลงานเพลงแล้วปิกมาช่วงหน้าในรายการอปมช.คุยข่าวเจ้า

จ้าพี่มาในรายการอปมชคุยข่าวกับพี่ไลนะเจ้าในช่วงสุดท้ายของรายการของเฮาจังหวัดลำพูนนะเจ้าได้ร่วมประชุมรับฟังความข้อเสนอแนวทางการพัฒนาจังหวัดแล้วก็กลุ่มจังหวัดภาคเหนือมุ่งขับเคลื่อน3ประเด็นสำคัญสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะเจ้าในวันศุกร์หรือในวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนที่ผ่านมานะเจ้าหน้าห้องประชุมปฏิบัติการ POC จ้าน3สารการจังหวัดนะเจ้าโดยมีนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ราชการจังหวัดมอบหมายให้กับนางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าร่วมประชุมรับฟังข้อเสนอแนวทางการพัฒนาจังหวัดและก็กลุ่มจังหวัดภาคเหนือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าซูมมิทติ้งนั่นเองแล้วก็นะเจ้าในการประชุมดังกล่าวนะเจ้านายสุกสิทธิ์นะเจ้าสีจอมขวัญรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเป็นประธานการประชุมนะเจ้าพร้อมด้วยทีมบูรณาการกลางจากสำนักงบประมาณกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและความและสังคมแห่งชาติเพื่อรับฟังข้อเสนอแนวทางการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือสำหรับใจประกอบการกำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ในระยะกันต่อไปในส่วนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งนะเจ้ารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะผู้แทนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งได้นำศักยภาพและทิศทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดมานะเจ้าในภาพรวมเนาะสะท้อนถึงปัญหาและความท้าทายสำคัญของพื้นที่บอกว่าจะเป็นปัญหานะเจ้าปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวตลอดจนประเด็นด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการกล้าการลงทุนที่ยังคงต้องได้รับการพัฒนาแล้วก็ยกระดับคือความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะเจ้าอันนี้ก็ถือว่าสำหรับจังหวัดลำพูนของเฮานะเจ้าก็ได้กำหนดการขับเคลื่อนการพัฒนาผ่านวาระจังหวัด3มิติ9วาระครอบคลุมมิติเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและก็สิ่งแวดล้อมโดยเชื่อมโยงนะเจ้ากับ4ประเด็นของการพัฒนาจังหวัดอันได้แก่เมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เมืองแห่งอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เมืองแห่งเกษตรสุขภาพและเกษตรนวัตกรรมสร้างสรรค์และเมืองแห่งความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนะเจ้าอันนี้ก็คือแนวทางของการพัฒนาที่เฮาได้รับทราบแนวทางจากนะเจ้าการประชุมในครั้งนี้นั่นเองนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าในช่วงนี้นะเจ้าตั้งแต่วันที่1ถึง11มิถุนายนนะเจ้าจังหวัดลำพูนของเฮาได้นะเจ้ามีกิจกรรมใหญ่ๆตั้งแต่อำเภอบ้านโฮงจนถึงในตัวเมืองจังหวัดลำพูนของเฮานั่นก็คือเฮานะเจ้าจะร่วมกันที่จะนำเสนอครูบาศรีวิชัยนะเจ้าสู่บุคคลสำคัญของโลกเนาะที่เฮาฮ้องกันว่าธรรมยาตราเดินเทศสันทีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกเริ่มกันมาตั้งแต่วันที่1มิถุนาที่วัดบ้านปางอำเภอลี่กันแล้วแล้วก็มีการนะเจ้าทำวัดสวดมนต์สวดนะเจ้าบารมี30ตัดนะเจ้าจนกระทั่งมาถึงวันที่11มิถุนายนที่จะนำเข้าสู่ที่วัดจามเทวีนั่นเองแล้วก็กิจกรรมในครั้งนี้นะเจ้าก็มีหลายวัดหลายวาเนาะที่ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆแล้วก็ทุกเทศบาลนะเจ้าก็มีการที่จะนำครูบานะเจ้าขึ้นสู่รถบุสแล้วก็จะมีเครื่องสักการะเพื่อที่จะเดินธรรมยาตราเดินเทศสันถีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกนะเจ้าเพื่อที่จะร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและน้อมรำลึกถึงคุณูปการนะเจ้าของครูบาเจ้าศรีวิจัยนักบุญแห่งล้านนานั่นเองนะอันนี้ก็บอกกล่าวคุณผู้ฟังนะเจ้าท่านใกล้ที่ไหนตั้งใดนะเจ้าจะร่วมกิจกรรมใดๆก็ขอเรียนเชิญเลยเนอะเนาะที่เราจะร่วมกันนำครูบาศรีวิชัยสู่บุคคลสำคัญของโลกในครั้งนี้กันนั่นเองนะเจ้า
ขอบคุณคุณผู้ฟังนะเจ้าที่อยู่เป็นกู้เป็นกิมกับพี่ไลนะเจ้าขอบคุณที่ส่งกำลังใจให้กันและกันนะเจ้าแล้วก็ต้องขอขอบคุณกับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนแล้วก็น้องๆทั้งสองหน่วยงานที่ดูแลกับรายการอปมช.คุยข่าวอาสาสมัครการประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนในวันเสาร์หน้าพี่หมูมาจากกันใหม่กันแล้วกันเนาะในวันนี้คงต้องนำรายการล่ำลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนเจ้ารักษาสุขภาพกันตัวเนอะอากาศกันแบบนี้ค่อนข้างที่จะบ่ค่อยจะลงเอยกันสักตะใดในเรื่องราวของสุขภาพหลายคู่หลายคนนั่นเองนะเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยบรรลุข้อตกลงขยายตลาดส่งออกส้มโอสายพันธุ์ขาวน้ำผึ้งและทับทิมสยามสู่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมเร่งหารือแก้ไขข้อจำกัดสายพันธุ์ส่งออกผลไม้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดการวันพรุ่งนี้ถึงวันที่11มิถุนายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีสถานีเรดาร์ตรวจการทางตอนใต้ของอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านส่งโดรนคุกคามช่องแคบฮอร์มุซพนิชพลธีรารัตน์สกุลโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในการแข่งขันแบดมินตันอินโดนีเซียโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกชุบชีวิตราษฎรพื้นที่สูง
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยฟ้าห่มปกขึ้นที่ตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปี2544เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาหมู่เซอร์และลีซอซึ่งไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอาศัยการบุกรุกแผ่วทางป่าทำไร่หมุนเวียนโดยใช้พื้นที่เป็นบริเวณกว้างขยายขอบเขตเพิ่มขึ้นทุกปีตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจึงให้ราษฎรชาวไทยภูเขาที่ยากไร้และสมัครใจเข้าร่วมโครงการโดยจัดสรรที่อยู่อาศัยให้ทำกินเป็นหลักแหล่งในพื้นที่โครงการ 12,500 ไร่จัดหาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมพร้อมกับทดลองให้คนอยู่กับป่าอย่างเหมาะสมและยั่งยืนทรงส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการปลูกป่าทำฝายและทำแนวกันไฟป่าพร้อมไปกับการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมจำนวน 2,274 ไร่มีการปลูกป่าหวายและป่าไม้ใช้สอยเพื่อให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์จนผืนป่ากลับคืนความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งต้นน้ำลำธารมีน้ำไหลอย่างสม่ำเสมอทำให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำใช้ในโครงการได้ตลอดทั้งปีและยังมีน้ำเพียงพอในการสร้างแหล่งอาหารจากการนำความรู้ประสบการณ์ด้านการเกษตรที่ถูกต้องมาดำเนินการเพาะปลูกบนที่ดินของตนเองส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาท้องถิ่นเพิ่มพันธุ์ปลาในลำธารและสาธิตการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจเช่นปลาเรนโบว์ทราท์ปลาสเตอร์เจียนและปลากดหลวงเป็นต้นส่วนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงคือส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟอาราบิก้าพันธุ์เชียงใหม่80ที่ให้ผลผลิตคุณภาพดีเยี่ยมช่วยให้ชุมชนมีรายได้เฉลี่ยต่อปีครัวเรือนละ 146,000 บาทสายพระเนตรอันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะนำความอยู่ดีกินดีไปสู่ราษฎรบนพื้นที่สูงแล้วยังเป็นการฟื้นฟูสภาพป่านำความอุดมสมบูรณ์สู่แหล่งต้นน้ำลำธารหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตในธรรมชาติได้อยู่อย่างร่มเย็นด้วยพระมหากรุณาธิคุณปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละชนเผ่าชมแปลงเกษตรไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับพืชผักเมืองหนาวและนาข้าวขั้นบันไดรวมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกจากชนเผ่าเช่นเครื่องเงินเครื่องจักสานผ้าทอและงานแกะสลักไม้นอกจากนี้ยังให้บริการพักแรมแบบโฮมสเตย์ในบ้านของชาวเขาแต่ละเผ่าได้อีกด้วยเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ผลักดันความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน
3: นางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026หรือ AFF ซึ่งเป็นเวทีที่เวียดนามเริ่มจัดขึ้นและยังเป็นพื้นที่สำหรับการหารือเชิงยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาและอนาคตของอาเซียนการเปิดโอกาสให้ผู้นำประเทศผู้กำหนดนโยบายภาคธุรกิจและนักวิชาการได้แลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกันเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอาเซียนในภาพรวม
4: ไปร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมค่ะซึ่งท่านนายกจะไปร่วมงานในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการต่อยอดจากที่ท่านไปฟิลิปปินส์มาเพราะว่าวิสัยทัศน์ของท่านนายกที่ไปพูดในที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนะคะบอกว่าเราไม่ควรที่จะมองเพียงแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นเราต้องขับเคลื่อนไปทางภูมิภาคพอท่านประธานาธิบดีโตเลอมาก็เป็นอีกฉายภาพของความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นไทยเวียดนาม
3: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะมีโอกาสพบปะกับภาคธุรกิจและผู้ประกอบการเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจรวมถึงการแลกเปลี่ยนมุมมองในการขับเคลื่อนความร่วมมือในกรอบอาเซียนร่วมกันโดยมีเป้าหมายในการยกระดับความสัมพันธ์จากคู่แข่งไปสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: ไทยบรรลุข้อตกลงขยายตลาดส่งออกส้มโอสายพันธุ์ขาวน้ำผึ้งและทับทิมสยามสู่ญี่ปุ่นพร้อมเร่งหารือแก้ไขข้อจำกัดสายพันธุ์ส่งออกสำหรับผลไม้และผลักดันสินค้าปศุสัตว์เพิ่มเติมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากที่นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคลเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษว่าด้วยความปลอดภัยทางอาหารภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นหรือเจเทป้าครั้งที่16ร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมงญี่ปุ่นและกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการประเทศญี่ปุ่นว่าไทยและญี่ปุ่นประสบความสำเร็จในการเจรจาร่วมกันไทยสามารถขยายตลาดส่งออกส้มโอไปยังญี่ปุ่นเพิ่มเติมอีก2สายพันธุ์ได้แก่พันธุ์ขาวน้ำผึ้งและพันธุ์ทับทิมสยามโดยตั้งเป้าหมายว่าภายในปีนี้ไทยจะสามารถส่งออกส้มโอสายพันธุ์ใหม่ทั้ง2สายพันธุ์ไปยังประเทศญี่ปุ่นได้ขณะเดียวกันญี่ปุ่นจะสามารถส่งออกผลส้มจากพื้นที่ใหม่มายังไทยได้เช่นกันนอกจากนี้ฝ่ายไทยยังได้เจรจาผลักดันการขอยกเลิกการจำกัดสายพันธุ์เพื่อให้ไทยสามารถส่งออกส้มโอและมะม่วงไปยังญี่ปุ่นได้ทุกสายพันธุ์ในอนาคตความสำเร็จครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการปลดล็อกข้อจำกัดทางการค้าและจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผลไม้ไทยขยายตลาดในประเทศญี่ปุ่นได้มากยิ่งขึ้นและไทยยังผลักดันการเปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์ของไทยส่งออกไปยังญี่ปุ่นเพิ่มเติมได้แก่เนื้อไก่และสัตว์ปีกจากมาตรการโซนนิ่งโรคไข้หวัดนกเนื้อหมูแช่เย็นและแช่แข็งวัตถุดิบอาหารสัตว์รวมถึงการขยายขอบข่ายผลิตภัณฑ์หมูปรุงสุกได้แก่ขาหมูซี่โครงและลำไส้ปรุงสุกซึ่งทั้งสองฝ่ายจะหารือทางเทคนิคอย่างใกล้ชิดร่วมกันต่อไปกรมการค้าภายในเปิดลานประมูลมังคุดจังหวัดจันทบุรียกระดับการตลาดและสร้างราคาที่เป็นธรรมรองรับผลผลิตกว่า 52,000 ตันนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีและสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรีจำกัดเปิดลานประมูลผลไม้จังหวัดจันทบุรีอย่างเป็นทางการเมื่อวันนี้โดยนำร่องประมูลมังคุดเป็นผลไม้ชนิดแรกเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกรสร้างการแข่งขันด้านราคาอย่างโปร่งใสและช่วยให้เกษตรกรได้รับราคาที่เป็นธรรมมากขึ้นโดยจังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งผลิตมังคุดสำคัญของประเทศมีเกษตรกรผู้ปลูกกว่า 18,815 ครัวเรือนและคาดว่าปีนี้จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดกว่า 52,000 ตันดังนั้นการมีช่องทางการตลาดเพิ่มเติมจะช่วยรองรับผลผลิตป้องกันการกระจุกตัวและช่วยรักษาเสถียรภาพราคาซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งยกระดับระบบการตลาดสินค้าเกษตรเพิ่มอำนาจต่อรองให้เกษตรกรและส่งเสริมให้การซื้อขายสะท้อนคุณภาพผลผลิตมากขึ้นทั้งนี้ผลการดำเนินงานเบื้องต้นพบว่าลานประมูลมีมูลค่าการซื้อขายสะสมแล้วกว่า 640,000 บาทโดยกรมการค้าภายในจะติดตามผลอย่างใกล้ชิดและเตรียมขยายรูปแบบลานประมูลไปยังผลไม้ชนิดอื่นรวมถึงมังคุดภาคใต้ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรต่อไปจังหวัดเชียงใหม่ยกระดับมาตรฐานกระเทียมไทยจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกระเทียมหวังเพิ่มมูลค่าการค้าและขยายตลาดและผลักดันเกษตรกรก้าวสู่มาตรฐาน GAP สร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5: นายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งปลูกกระเทียมที่สำคัญของประเทศเนื่องจากผลผลิตมีรสชาติเข้มข้นและมีกลิ่นฉุนเป็นเอกลักษณ์แต่ปัจจุบันการผลิตยังไม่ได้มาตรฐานสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตกระเทียมพัฒนา ศักยภาพการผลิตกระเทียมให้มีคุณภาพสูงภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรมูลค่าสูงด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีความรู้ในการยกระดับการผลิตให้มีประสิทธิภาพรวมถึงเรียนรู้การแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ประกอบการกับเกษตรกรโดยการอบรมในครั้งนี้มีเกษตรกรที่เป็นกลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่จาก8อำเภอได้แก่อำเภอฝางเวียงแหงเชียงดาวชัยประการสะเมิงแม่แตงดอยสะเก็ดและอำเภอแม่อายรวมทั้งสิ้น200คนเขารับการอบรมเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไปถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝางรายงาน
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการดำเนินงานของท่าอากาศยานขอนแก่นยกระดับท่าอากาศยานขอนแก่นสู่มาตรฐานสากลเพิ่มความปลอดภัยการบินและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
7: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของท่าอากาศยานขอนแก่นเพื่อเร่งรัดการพัฒนาให้เป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเต็มรูปแบบโดยประเด็นสำคัญที่มีการเร่งรัดเป็นพิเศษคือการติดตั้งระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่จะช่วยให้นักบินสามารถนำเครื่องบินขึ้นลงได้อย่างแม่นยำและปลอดภัยแม้ในช่วงที่สภาพอากาศมีทัศนวิสัยต่ำเช่นมีหมอกหนาหรือฝนตกหนักจะช่วยลดปัญหาเที่ยวบินล่าช้าและเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้โดยสารสำหรับความคืบหน้าในการหาพื้นที่จัดตั้งระบบดังกล่าวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ประสานความร่วมมือกับกองทัพบกเพื่อขอใช้พื้นที่ศูนย์พัฒนากีฬากรมทหารราบที่8ค่ายศรีหราชเดโชชัยซึ่งเป็นจุดที่มีความเหมาะสมพร้อมทั้งกำชับให้กรมท่าอากาศยานและบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดเร่งรัดดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังได้เตรียมความพร้อมรองรับการเติบโตในอนาคตทั้งการเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศการจับมือกับภาคเอกชนในโครงการ Fly and Bright ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเชื่อมโยงทางอากาศและทางบกปัจจุบันท่าอากาศยานขอนแก่นมีศักยภาพรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด5ล้านคนต่อปีโดยกำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารให้สะท้อนถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในปี2569เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคและขับเคลื่อนเศรษฐกิจแดนอีสานอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
6: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญชวนประชาชนร่วมซื้อสินค้าฝีมือคนไทยในโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23มิถุนายนนี้นายปรัชญาไพโรจน์กุลมณีผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยในการเลือกซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยซึ่งได้รวบรวมสินค้าดีฝีมือคนไทยจาก SME ทั่วประเทศทั้งอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าชุมชนระดับพรีเมียมโดยสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ที่ Thailand Post Mart และ Next Gen Commerce เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ200บาทจะได้รับส่วนลดทันที100บาทในการซื้อต่อคนต่อร้านค้าพร้อมรับคูปองส่วนลดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้พาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ขณะที่ยอดใช้จ่ายล่าสุด67ล้านบาทนางนฤมลแก้วมุกดากุลพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสกำชับให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสเร่งประชาสัมพันธ์และติดตามร้านค้าธงฟ้าในพื้นที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดโดยผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการโดยข้อมูลล่าสุดมีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 6,331 ร้านค้าและมียอดใช้จ่ายสะสมรวมกว่า67ล้านบาท สำหรับยอดใช้จ่ายส่วนใหญ่เกิดขึ้นในร้านธงฟ้าร้านค้าทั่วไปร้านอาหารและเครื่องดื่มและร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปสะท้อนถึงการจับจ่ายใช้สอยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและรองรับการใช้จ่ายของประชาชนโดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569โครงการไทยช่วยไทยพลัสส่งผลดีกระตุ้นยอดขายทุเรียนสาลิกา GI ได้เป็นอย่างดีผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวจะได้รับประทานในราคาที่ถูกลง
8: นางสาวอารีรัตน์อักษรเนียมเจ้าของสวนทุเรียนเพนจิตทุเรียนสาลิกา GI อำเภอกระโปงจังหวัดพังงากล่าวว่าสวนทุเรียนของตนได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในร้านค้าตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งส่งผลดีต่อยอดขายทุเรียนสาลิกาและมีประชาชนให้ความสนใจสอบถามและซื้อทุเรียนสาลิกาเพิ่มมากขึ้นหากเทียบกับช่วงปกติที่ราคาค่อนข้างสูงโดยทุเรียนตัดราคากิโลกรัมละ150ถึง180บาทพร้อมระบุลูกค้าส่วนใหญ่ให้การตอบรับดีเนื่องจากได้สินค้าทุเรียนสาลิกา GI คุณภาพซื้อได้ในราคาที่ถูกลงหากเทียบกับช่วงที่ไม่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสนอกจากสวนทุเรียนสาลิกาเพนจิตแล้วในพื้นที่อำเภอกระโปงยังมีสวนทุเรียนสาลิกา GI และมังคุดทิพย์พังงา GI ที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยแต่ละสวนจะมีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์การเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาได้จัดทำเส้นทางแผนที่สวนทุเรียนสาลิกาพังงาไว้ที่หน้าเพจ Facebook ททสำนักงานพังงา TAT พังงาออฟฟิศฉัตรชัยจิตจำนงสวทตะกั่วป่ารายงาน
6: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่สำรวจประชาชนกลุ่มตกค้างในทุกอำเภอช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึง
9: นายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจังหวัดได้เน้นย้ำแนวทางดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมกว่า 73,000 คนที่ต้องยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางรวมทั้งแนวทางการสำรวจและรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์หรือกลุ่มตกหล่นโดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุกทั้ง8อำเภอสำรวจผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิ์จากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางได้ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลถึงบ้านเพื่อรวบรวมข้อมูลเข้าสู่กระบวนการรับรองและส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาตามขั้นตอนให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: รัฐบาลยืนยันการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาด้วยสันติวิธียึดตามกฎหมายสากลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยว่ารัฐบาลไทยยืนยันแนวทางการคลี่คลายสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยสันติวิธีโดยยึดหลักกฎหมายสากลและความจริงใจในการเจรจาแก้ปัญหาพร้อมย้ำว่าจะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศอย่างเต็มที่และเห็นว่าการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายปฏิบัติตามข้อตกลงและแสดงความจริงใจต่อกันสำหรับประเด็นการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทางทะเลรัฐบาลเห็นว่ากระบวนการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS เป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลแต่ควรเริ่มจากการพูดคุยและเจรจาระหว่างสองประเทศก่อนโดยไม่จำเป็นต้องเร่งนำบุคคลหรือองค์กรภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้อง
4: ท่าทีของเราคือปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยนะคะจริงใจมาจริงใจกลับกฎหมายสากลมีเราก็ดำเนินการตามหรือเรื่องที่เราบอกว่าเรายกเลิก MOU C4แล้วไปใช้กฎหมายทางทะเล UNCLOS แทนเนี่ยในกระบวนการเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นด้วยการพูดคุย2ฝ่ายนั้นขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจในแนวทางของรัฐบาลรวมถึงอย่าไปเชื่อข่าวลือเฟกนิวส์เนี่ยมีตลอดเรื่องเปิดด่านเนี่ยมันไม่มีหรอกสถานการณ์แบบนี้ไม่มีทางที่จะเปิดด่าน
6: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเตรียมมอบนโยบายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับอำเภอในวันที่12มิถุนายนนี้เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
11: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลประจำวันที่ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2ภายใต้กรอบบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลครอบคลุม9ประเด็นสำคัญผ่านกลไกทีมจังหวัดโดยมีพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ13แห่งเข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับทั้ง13อำเภอเดินหน้าปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเต็มกำลังพร้อมเตรียมเปิดยุทธการและมอบนโยบายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับอำเภอในวันที่12มิถุนายนนี้เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่จังหวัดนราธิวาสนำมาขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังมีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาในทุกพื้นที่ทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวยังเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนซึ่งสะท้อนว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาความเดือดร้อนที่ประชาชนต้องการให้ภาครัฐแก้ไขที่สุดจังหวัดจึงมุ่งยกระดับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
6: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดการวันพรุ่งนี้ถึงวันที่11มิถุนายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
12: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.คาดการตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่11มิถุนายนจะมีร่องมรสุมพาดผ่านเมียนมาภาคเหนือตอนบนและลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนจะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจึงคาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม3วันล่วงหน้ามากกว่า200มิลลิเมตรในพื้นที่จังหวัดตากบริเวณอำเภอท่าสองยางจังหวัดแม่ฮ่องสอนบริเวณอำเภอศบเมยจังหวัดกาญจนบุรีบริเวณอำเภอสังขละบุรีและทองผาภูมิจังหวัดฉะเชิงเทราบริเวณอำเภอท่าตะเกียบและสนามชัยเขตจังหวัดสระแก้วบริเวณอำเภอเขาฉกันวังน้ำเย็นวังสมบูรณ์และคลองหาดอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายและส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่รวมถึงบางพื้นที่มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: จังหวัดอำนาจเจริญเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงหน้าฝนโดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วจำนวน4เครื่องประจำพื้นที่เสี่ยง
13: นายมนสง่าลีลาดสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในช่วงหน้าฝนเบื้องต้นได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่โดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วจำนวน4เครื่องในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อเร่งระบายน้ำลงไปยังลำห้วยป่าแดกให้เร็วที่สุดเมื่อเกิดฝนตกหนักทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทา ทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องจักรกลและกำลังพลในการช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดหากได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งเหตุได้ที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญโทร045-523-133หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
6: ประมงจังหวัดตรังเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำที่มาพร้อมกับหน้าฝนแนะควรวางแผนการเลี้ยงและการป้องกันเพื่อช่วยลดความเสี่ยง
14: นายวิสิตขวัญดีประมงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังมีฝนตกชุกหนาแน่นและต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดส่งผลให้คุณภาพน้ำในแหล่งเลี้ยงสัตว์น้ำมีการเปลี่ยนแปลงกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้จึงได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝนมันดูแลสัตว์น้ำอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดโดยสำนักงานประมงจังหวัดตรังและสำนักงานประมงอำเภอได้เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องเกษตรกรเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้เกษตรกรต้องวางแผนการเลี้ยงให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เลือกใช้อาหารสัตว์น้ำที่ขึ้นทะเบียนมีคุณภาพดีและให้อาหารในปริมาณที่เหมาะสมติดตั้งเครื่องให้อากาศหรือเครื่องตีน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนละลายน้ำกรณีที่มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำในบ่อลดลงควรเติมวัสดุปูนเช่นปูนขาวและควรเติมเกลือเพื่อลดความเครียดของสัตว์น้ำรวมถึงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้สัตว์น้ำโดยการเสริมอาหารหรือวิตามินที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
6: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีให้ระมัดระวังการเดินเรือในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้
15: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชประภาอุทยานแห่งชาติเขาโศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
6: กระทรวงศึกษาธิการร่วมส่ง20นักเรียนทุนโอดอสกลุ่มแรกเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาหวังลดความเหลื่อมล้ำและขยายโอกาสให้นักเรียนทุกคนทั่วทุกภูมิภาคได้มีโอกาสศึกษาต่อในต่างประเทศ
3: นายสติยภัทรกิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังได้รับมอบหมายจากนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการร่วมส่งนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาภายใต้โครงการ1อำเภอ1ทุนหรือโอดอสกลุ่มแรกในการเดินทางไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาณประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน20คนณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ส่งกำลังใจและขอให้นักเรียนทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพขอให้มีความสุขในการเรียนและใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าที่สำคัญต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอทุกคนภาคภูมิใจและจะยินดีกับทุกความสำเร็จสำหรับโครงการทุนโอดอสนั้นถือว่าเป็นอีกโครงการด้านการศึกษาที่สำคัญของประเทศไทยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและขยายโอกาสให้นักเรียนทุกคนทั่วภูมิภาคได้มีโอกาสศึกษาต่อในต่างประเทศโดยหลังจากนี้จะมีนักเรียนทุนเดินทางอย่างต่อเนื่องในประเทศถัดไปอาทิสหราชอาณาจักรเป็นต้นโดยคาดว่าโครงการนี้จะได้รับความสนใจจากนักเรียนอย่างต่อเนื่องและเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตเนื่องจากโครงการนี้คือสิทธิของนักเรียนไทยทุกคนที่สามารถเข้าถึงและเติมเต็มความฝันได้โดยมีกระทรวงศึกษาธิการพร้อมสนับสนุนนักเรียนไทยทุกคนสิระวันช่วยเท้ารายงาน
6: ปิดท้ายที่ข่าวรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตบางเขนและสายไหมพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ต้องวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมงานเลือกตั้งและความมั่นคงทางทะเบียนณสำนักงานเขตบางเขน

0: และสำนักงานเขตสายไหมพร้อมกล่าวว่าได้เน้นย้ำถึงการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดและให้ระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการเกิดบัตรเขย่งเนื่องจากข้อมูลพบว่าผู้มีสิทธิ์เลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ไม่มีสิทธิ์เลือกสก.เพราะมีการย้ายทะเบียนบ้านมายังไม่ครบ1ปีซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบการจ่ายบัตรเลือกตั้งอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการนับคะแนน
1: ท่านปลัดกรุงเทพมหานครท่านกำชับมาในเรื่องของการวางตัวเป็นกลางถ้าเรื่องเลือกตั้งเนี่ยน่าจะเป็นจุดอ่อนการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ในเรื่องของทั้งผู้ว่าทั้งสก.มันก็ต้องจ่ายบัตรพร้อมกันสองใบสก.กับผู้ว่าจำนวนผู้มีสิทธิ์ไม่เท่ากันเพราะว่าเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมันต่างกันถ้าตัวที่เขตเลือกตั้งต้องมีชื่อในเขตเลือกตั้งอย่างน้อย1ปีตรงนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงเพื่อเซฟตี้ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในตอนนับคะแนนในเรื่องของบัตรเขย่ง
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: 12:30 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายสถานีเรดาร์ตรวจการหลายแห่งในเมืองโกรุกและเกาะเกสทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน4ลำที่พยายามเข้ามาก่อภัยคุกคามในช่องแคบฮอร์มุซอย่างไรก็ตามกองทัพอิหร่านยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีครั้งนี้ของกองทัพสหรัฐทั้งนี้การโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางการเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่านเป็นไปอย่างชะงักงันและความพยายามผลักดันข้อตกลงที่ไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมายังคงไร้ความคืบหน้าสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียระหว่างการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาที่ระบุว่าเขายังไม่เห็นความจำเป็นที่จะพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนหลังจากที่ผู้นำยูเครนส่งจดหมายเปิดผนึกถึงประธานาธิบดีรัสเซียเสนอให้มีการพบหารือกันแบบพบหน้ากันเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีประธานาธิบดีปูตินยังเน้นย้ำว่ารัสเซียไม่ต้องการข้อตกลงระยะสั้นแต่ต้องการข้อตกลงที่มีผลในระยะยาวทางประวัติศาสตร์และต้องมีการวางแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการพบหารือกันโดยตรงของผู้นำทั้งสองประเทศด้านประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่าการที่ผู้นำรัสเซียปฏิเสธข้อเสนอของเขาแสดงให้เห็นว่าฝ่ายรัสเซียยังคงต้องการเดินหน้าทำสงครามกับยูเครนต่อไปซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนจำนวนมากทั่วโลกผิดหวังสำนักข่าว AFP รายงานว่าธนาคารโลกประกาศจัดสรรงบประมาณราว900ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่รัฐบาลอิรักเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อนำไปใช้สำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนของประเทศรวมถึงการปรับปรุงเส้นทางที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านของอิรักได้แก่ประเทศตุรกีซีเรียและจอร์แดนซึ่งจะช่วยให้การเดินทางมีความปลอดภัยและเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้นรวมทั้งยังสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจทั่วอิรักธนาคารโลกยังคาดการว่าประชาชนราว8ล้านคนหรือเกือบร้อยละ17ของประชากรของอิรักจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาดังกล่าวการประกาศดังกล่าวมีขึ้นขณะที่อิรักกำลังอยู่ในช่วงที่มีความสงบมากขึ้นซึ่งเอื้อให้เกิดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ๆและการลงทุนขนาดใหญ่หลังจากที่อิรักเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานกว่า40ปีสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่ทางการศรีลังกาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขศรีลังกาเตรียมดำเนินโครงการพิเศษเพื่อควบคุมยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกใน14เขตของศรีลังกาในวันที่8ถึงวันที่10มิถุนายนนี้โดยมุ่งเน้นพื้นที่ที่ได้รับการระบุว่ามีความเสี่ยงสูงที่อาจเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกขณะที่หน่วยควบคุมโรคไข้เลือดออกของศรีลังการะบุว่าจะมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารเพื่อเข้าร่วมสนับสนุนการปฏิ

0: บัติงานภาคสนามของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการปฏิบัติการควบคุมยุงลายครั้งนี้ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขศรีลังกาเปิดเผยว่ายอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในศรีลังกาที่ได้รับการยืนยันแล้วในปีนี้เพิ่มขึ้นถึง 35,228 รายซึ่งสูงกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2568 ราวร้อยละ30ถึงร้อยละ40นอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกในปีนี้ประมาณ20รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันแบดมินตันอินโดนีเซียโอเพ่น2026เวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000รอบก่อนรองชนะเลิศอิคคิวพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ22ของโลกโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะอเล็กลานิเยมืออันดับ8ของโลกจากฝรั่งเศสไป2ต่อ1เกม 21-18 7-21และ 21-18 ตีตัวผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับโจนาธานคริสตี้จากอินโดนีเซียในวันนี้ส่วนมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกพ่ายให้กับอันเซยองมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้ไป0ต่อ2เกม 21-19 และ 21-11 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศอย่างน่าเสียดายด้านประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกพ่ายให้กับมัตติอัสคริสเตนเซนกับอเล็กซานดราบอยเออร์มืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์กไป1ต่อ2เกม 15-21 21-14 และ 18-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เช่นกันการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวนิดวรัตน์พลอยเกษมสุขเอาชนะเจียนีพานจากฮ่องกงไป2เซตรวด7ต่อ5และ6ต่อ3คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย200คะแนนขณะที่ประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศลีโอโกวิทวัฒนชัยมือวางอันดับ1ของรายการพ่ายให้กับโจชัวชุยมือวางอันดับ2จากฮ่องกงไปอย่างน่าเสียดาย0ต่อ2เซต6ต่อ7ไทเบรก3ต่อ7และ3ต่อ6ส่งผลให้ลีโอคว้ารองแชมป์รับคะแนนสะสม133คะแนนการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง International A-Match ทีมชาติไทยเสมอทีมชาติคูเวต2ต่อ2ติดตามได้จากรายงาน
2: การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง International A-Match ตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนที่สนามปทุมธานีสเตเดียมทีมชาติไทยเสมอทีมชาติคูเวตไป2ประตูต่อ2โดยในเกมนี้ช้างศึกออกนำไปก่อน2ประตูต่อ0จากการทำประตูของเสกสรรนราตรีในนาทีที่42จากนั้นกิตติดากาแมนยิงเพิ่มเข้าอีก1ประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกในนาทีที่45+4ก่อนที่คูเวตจะไล่ตีเสมอจากยูเซฟอัลชามารีในนาทีที่48และอีทอัลราชิดีในนาทีที่70สำหรับโปรแกรมถัดไปของทัพช้างศึกจะออกไปเยือนจีนในวันที่9มิถุนายนนี้เวลา 18:35 นาทีณกินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร
3: ์ปุริภัทรสอนการ
2: รายงานจากสนามปทุมธานีสเตเดียม
1: ความคืบหน้าการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.คนใหม่แทนที่นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกกท.คนปัจจุบันที่กำลังจะทำหน้าที่ครบวาระในเดือนกันยายนนี้ล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าต้องการเชิญชวนให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมาร่วมกันสมัครเพื่อเข้าร่วมกระบวนการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะคนในวงการกีฬาที่รู้เรื่องกีฬาสัมผัสกีฬาไม่ใช่ผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐานด้านกีฬายืนยันขณะนี้ยังไม่มีใครในใจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้เพราะเชื่อมั่นว่าทุกคนมีศักยภาพและความสามารถเหมาะสมที่จะได้รับการคัดเลือกทั้งหมด
4: ฉันต้องเป็นคนที่รู้เรื่องกีฬาแล้วก็เป็นที่ยอมรับในวงการกีฬาด้วยนะครับผมว่าต้องไม่มีความด่างพร้อยต้องไม่มีเรื่องที่เป็นข้อสงสัยเพราะว่าเรื่องจริยธรรมก็ต้องนำมาคิดนำมาพูดนอกจากความสามารถเปิดสมัครคงจะเห็นว่าใครจะเริ่มทยอยเข้ามาสมัครในกระบวนการนะครับก็เปิดกว้างอยากเชิญชวนครับว่าคนที่มีคุณสมบัติอยากให้มาสมัครเนื่องจากตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่สำคัญจริงๆนะครับ
1: ทางนี้นายสุรศักดิ์กล่าวต่อว่าสิ่งที่ต้องการเห็นจากผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่คือเรื่องความชัดเจนของแผนงานที่ต้องมีการยกระดับคุณภาพการกีฬาเรื่องการบริ

0: ารตลอดจนโครงสร้างต่างๆที่สำคัญคือการแก้ปัญหาทุกอย่างต้องเร็วขึ้นชัดเจนกว่าเดิมซึ่งที่ผ่านมานายก้องศักดิ์ก็ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมและพยายามแก้ไขสิ่งที่เป็นปัญหามาตั้งแต่อดีตอยู่แล้วท็อตแนมฮอตสเปอร์บรรลุข้อตกลงคว้าตัวแอนดรูว์โรเบอร์สันแบ็กซ้ายกัปตันทีมชาติสกอตแลนด์มาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวหลังนักเตะอำลาลิเวอร์พูลเมื่อสิ้นสุดสัญญาลงในช่วงซัมเมอร์นี้ดาวเตะวัย32ปีซึ่งประกาศล่วงหน้าแล้วว่าจะยุติเส้นทางกับหงแดงหลังหมดสัญญาจะกลายเป็นผู้เล่นของสเปอร์อย่างเป็นทางการในวันที่1กรกฎาคมนี้ทั้งนี้โรเบอร์สันย้ายจากฮันซิตี้มาอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อปี2017และลงสนามให้สโมสรไปทั้งสิ้น378นัดตลอดช่วงเวลา8ฤดูกาลโดยประสบความสำเร็จคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก2สมัยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก1สมัย FA คัพ1สมัยและคาราบาวคัพ2สมัยส่วนในระดับทีมชาติรับใช้สกอตแลนด์ไปแล้ว92นัดและเตรียมนำทัพบ้านเกิดลงแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามซ้อมเข้มเน้นเกมเสิร์ฟและระบบรับก่อนต่อด้วยโปรแกรมเวทเทนนิ่งขณะที่ทีมงานโค้ชเกาะติดคู่แข่งเพื่อตรวจสอบแท็กติกอย่างใกล้ชิดเพื่อลุ้นปลดล็อกชัยชนะแรกในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงประเทศจีนแมตช์ที่3โดยทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเบลเยียมในวันนี้เวลา14นาฬิกาชมสดทางโมโนแม็กและช่องโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29นายพัฒนาชัยสิงหวาระผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการจัดงานเมกะอีเวนต์และเทศกาลนานาชาติสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TCEB พร้อมด้วยพันเอกขวัญเอกรัชดาธนวัฒน์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33และนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันแถลงข่าวจัดงานเทศกาลการแข่งขันวิ่งวิบากรายการ2026เชียงใหม่ Spartan Weekend and Hurricane Heat 4 Hour ที่ลานเนินนุ่มและห้วยตึงเท่าจังหวัดเชียงใหม่ตะลุยผ่านสมรภูมิประเทศเส้นทางป่าและสิ่งกีดขวางริมทะเลสาบในวันที่ 6-7 มิถุนายนนี้โดยมีการแข่งขัน4ประเภทคือสปรินต์5กิโลเมตร20ด่านอุปสรรคซุปเปอร์10กิโลเมตร25ด่านอุปสรรคคิดเรส 1-3 กิโลเมตรด่านอุปสรรคและเฮอริเคนฮีท4ชั่วโมงนายพัฒนาชัยสิงหวาระผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการจัดงานเมกะอีเวนต์และเทศกาลนานาชาติ TCEB กล่าวว่าการจัดงานเทศกาลวิ่งวิบากฝ่าด่านอุปสรรคระดับโลก Spartan Race ในปีนี้จะมีเหล่านักกีฬา Spartan กว่า 3,000 คนจากกว่า30ประเทศทั่วโลกเดินทางมาเข้าร่วมด่านทดสอบซึ่งคาดการเงินสะพัดสู่พื้นที่จัดงานในจังหวัดเชียงใหม่กว่า150ล้านบาทนับเป็นโอกาสอันดีที่นักกีฬาจากทั่วโลกจะได้มาสัมผัสวิถีชีวิตพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ตลอดจนอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Spartan Race Thailand ผานิชคาดนาครายงาน
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าหมวกตอนที่2คำว่าหมวกนอกจากจะใช้เรียกเครื่องสวมศีรษะแล้วยังใช้เรียกส่วนที่สวมตอนบนของบางสิ่งด้วยเช่นหมวกเห็ดคือส่วนบนของดอกเห็ดที่เจริญเติบโตเมื่อเจริญเต็มที่จะกางออกคล้ายร่มหมวกแจวคือส่วนปลายด้ามแจวตรงที่จับและหมวกของดอกแคคือส่วนที่ติดกับก้านดอกหมวกไต

0: ัยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: 12:45 น.รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์และพิษณุโลกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 20 เซนติเมตรและเวลา 8:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา6:00 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง52 เซนติเมตรและเวลา17:29 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง68 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก

0: 26มิถุนายน2569สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนนักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันพุธที่17มิถุนายน2569แบ่งเป็นประเภททีมนักเรียนมัธยมศึกษาปวช.หรือเทียบเท่าทีมละไม่เกิน5คนผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดกลิ่นจระเข้และประเภทคณะบุคคลหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาผลงานเครื่องแขวนไทยชนิดโคมจีนผู้ชนะเลิศทั้งสองประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลประธานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกส่งใบสมัครภายในวันอังคารที่16มิถุนายน2569ณสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมอาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่1ชั้น3ติดต่อได้ทางอีเมล ria.onab@gmail.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์024417973และ024417988ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99-1150สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานบรรจุครั้งแรกจำนวน12อัตราผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์onab.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนทั่วไปส่งผลงานวิชาการงานโครงการนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าประกวดชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Award ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe Cities ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569สามารถส่งผลงานได้ทางอีเมลกุลเลียบ kulleab@gmail.com สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์084685-1002และ095669-3301ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องลูกเป็น LGBTQ+ พ่อแม่ควรเริ่มต้นเข้าใจอย่างไรท่านผู้ฟังคะในปัจจุบันสังคมเปิดกว้างต่อความหลากหลายทางเพศมากขึ้นแต่สำหรับหลายครอบครัวเรื่องของการยอมรับและการทำความเข้าใจลูกที่เป็น LGBTQ+ ยังอาจเป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยความกังวลความไม่เข้าใจหรือคำถามมากมายในใจของผู้เป็นพ่อแม่ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาครอบครัวอธิบายว่าสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับลูกไม่ใช่การที่พ่อแม่ต้องเข้าใจทุกอย่างในทันทีแต่คือการได้รับพื้นที่ปลอดภัยที่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้โดยไม่ถูกตัดสินข้อมูลจาก WHO หรือองค์การอนามัยโลกระบุว่าความหลากหลายทางเพศไม่ใช่ความผิดปกติทางจิตและไม่ใช่โรคที่ต้องรักษาขณะที่อเมริกัน Psychological Association ก็ระบุว่าการยอมรับจากครอบครัวมีผลโดยตรงต่อสุขภาพจิตความมั่นใจและคุณภาพชีวิตของลูกและในทางกลับกันเด็กหรือเยาวชนที่ถูกปฏิเสธถูกกดดันหรือถูกทำให้รู้สึกว่าตัวเองไม่ปกติมีแนวโน้มเผชิญกับภาวะเครียดวิตกกังวลและซึมเศร้าได้มากกว่าคนทั่วไป หลายครั้งความไม่เข้าใจของพ่อแม่ไม่ได้เกิดจากการไม่รักลูกแต่เกิดจากความกลัวกลัวว่าลูกจะถูกสังคมตัดสินกลัวว่าลูกจะใช้ชีวิตลำบากหรือกลัวอนาคตที่ไม่เป็นไปตามภาพที่เคยวางเอาไว้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตแนะนำว่าจุดเริ่มต้นของการเข้าใจอาจเริ่มจากการฟังมากกว่าการรีบสอนการเปิดใจรับฟังความรู้สึกของลูกโดยไม่รีบปฏิเสธไม่เปรียบเทียบหรือพูดตัดสินจะช่วยให้ลูกรู้สึกปลอดภัยและกล้าที่จะสื่อสารกับครอบครัวมากขึ้นนอกจากนี้การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศจากแหล่งที่เชื่อถือได้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดความเข้าใจผิดและทำให้พ่อแม่มองเห็นโลกของลูกได้กว้างขึ้นนอกจากนี้ข้อมูลจากยูนิเซฟระบุว่าเด็กที่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวมีแนวโน้มเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพจิตที่ดีกว่ามีความมั่นใจในตัวเองและสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพบางครั้งสิ่งที่ลูกต้องการอาจไม่ใช่คำตอบที่สมบูรณ์แบบแต่คือคำพูดง่ายๆเช่นพ่อแม่ยังรักลูกเหมือนเดิมนะเพราะสำหรับเด็กคนหนึ่งการได้รับการยอมรับจากครอบครัวคือพื้นที่ปลอดภัยที่สำคัญที่สุดในชีวิต Pride Month จึงไม่ใช่เดือนแห่งสีสันหรือการเฉลิมฉลองความหลากหลายเท่านั้นแต่ยังเป็นช่วงเวลาที่สังคมได้เรียนรู้เรื่องความเข้าใจความเคารพและการอยู่ร่วมกันอย่างไม่ตัดสินกันจากความแตกต่างและไม่ว่าลูกจะเติบโตมาในรูปแบบใดสิ่งสำคัญที่สุดอาจไม่ใช่การที่เขาเป็นอะไรแต่คือการที่เขาเติบโตขึ้นมาอย่างมีความสุขมีคุณค่าในตัวเองและรู้ว่าเขายังมีครอบครัวที่รักและพร้อมอยู่เคียงข้างเสมอจบบทความประจำวันเรื่องลูกเป็น LGBTQ+ พ่อแม่ควรเริ่มต้นเข้าใจอย่างไรเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
2: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาอ่าน

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

จังหวัดละปูนห่วมกับคณะสงฆ์สภาวัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดละปูนเจิญจวนพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนเจ้าล้านนาผู้ท่านห่วมกิจกรรมธรรมญาตราเดินเต้สันทีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกวันที่1ถึง11มิถุนายน2569จากอำเภอลี้ถึงวัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูนห่วมสัมผัสพลังแห่งศรัทธาต้อยหอยนักบุญแห่งล้านนาเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์การเสนอชื่อครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกกู้วันของการเดินทางห่วมกิจกรรมบุญที่สืบทอดกันมาอย่างงดงามช่วงเช้าพิธีทำบุญตักบาตรตามประเพณีท้องถิ่นช่วงขวายเคลื่อนขบวนธรรมญาตราอัญเชิญหูบเหมือนครูบาศรีวิชัยสู่จุดหมายถัดไปและช่วงค่ำห่วมกิจกรรมทำวัดสวดมนต์สวดปารมี30ตัดการแสดงพระธรรมเทศนาและเจริญจิตภาวนาทุกค่ำคืนเส้นต่างธรรมญาตรา11วันแห่งศรัทธาวันที่1มิถุนายนเริ่มต้นณวัดพระพุทธบาทห้วยตมอำเภอลี้จังหวัดละปูนห่วมแต่งดาขบวนและเตรียมความพร้อม2มิถุนายนจากวัดพระพุทธบาทห้วยตมมุ่งหน้าสู่วัดพระพุทธบาทผาน้ำวันที่3มิถุนายนจากวัดพระพุทธบาทผาน้ำเข้าสู่วัดแม่ตื่นวันที่4มิถุนายนจากวัดแม่ตื่นมุ่งสู่วัดบ้านปางวันที่5มิถุนายนจากวัดบ้านปางส่งต่อศรัทธาสู่อำเภอบ้านโฮงที่วัดห้วยละวันที่6มิถุนายนจากวัดห้วยละเข้าสู่วัดบ้านโฮงหลวงวันที่7มิถุนายนจากวัดบ้านโฮงหลวงเข้าสู่อำเภอเวียงหนองล่องณวัดบ้านเวียงหนองล่องวันที่8มิถุนายนจากวัดบ้านโฮงหลวงเข้าสู่อำเภอเวียงหนองล่องวันที่8มิถุนายนจากวัดบ้านเวียงหนองล่องเข้าสู่อำเภอป่าซางณวัดพระพุทธบาทตากผ้าพระอารามหลวงวันที่9มิถุนายนจากวัดพระพุทธบาทตากผ้าเข้าสู่อำเภอเมืองละปูนณวัดโรมณียารามวันที่10มิถุนายนจากวัดโรมณียารามเข้าสู่วัดจามเทวีวันที่11มิถุนายนวันครบรอบ148ปีชาติกาลครูบาศรีวิชัยช่วงเช้ามีพิธีบำเพ็ญกุศลและส่งน้ำกู่ครูบาศรีวิชัยณวัดจามเทวีช่วงค่ำห่วมกันเคลื่อนขบวนแห่เครื่องสักการะจากวัดจามเทวีเข้าสู่วัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารและร่วมกันประกาศยกย่องครูบาศรีวิชัยสู้การเป็นบุคคลสำคัญของโลกฟังพระธรรมเทศนาณลานพระธาตุธริพุนชัยธรรมญาตราเดินเต้สันทีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกวันที่1มิถุนายนถึง11มิถุนายน2569จากอำเภอลี้ถึงวัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารไกลที่ไหนไปที่หันห่วมเดินห่วมกินห่วมตาลเป็นส่วนหนึ่งกับอัจฉริยะตัวตนวิถีครูบาศรีวิชัยที่สร้างประโยชน์ให้กับมวลมนุษยชาติและพระพุทธศาสนามาอย่างมั่นคงยาวนาน

0: ็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: ท่านกำลังเพื่อเกียรติตามหับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95 MHz วิทยุแห่งประเทศไทยคือความหูกู้ความสุขช่วงเวลาต่อจากนี้ไปสวทลปูน FM 95ร่วมกับเครือข่ายศิลปินขับซอปืนบ้านล้านนาเสนอรายการมรดกล้านนา95ป่าม่วนเพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าทางด้านภาษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นคือเป็นมรดกสืบสานรักษาจนถึงเจ้นลูกเจ้นหลานมรดกล้านนา95ป่าม่วน

ขีตการล้านนาต่อพื้นเมืองเรื่องตำนานพระบรมธาตุเจ้าหริพุนชัยวัดพระธาตุหริพุนชัย

เด็จพระคุณพระเทพมหาเจติยาจารย์หลวงปู่ครูบาไพบูลย์ภูริวิปุละมหาเถระอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริพุน

สอนน้อมถวายโดยแม่ครูบัวสอนถนอมบุญศิลปินแห่งชาติและขวัญชัยสุรินทร์ศรีนักดนตรีปีจุ่มปีก้อยครูจตุพลแสนสมปานคณะมงคลเกษมปีเล็กครูบุญยิ่งกันทวงและจ้างซึ่งครูวิบูลฟันเงินขอน้อมกราบอนุโมทนาสาธุการไวสาขอบพระคุณต้านเจ้าคุณพระศรีธรรมโสพลบุญยะโชติเถระผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารเจ้าคณะอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดละปูนในนามอันเตวาสิกและคณะศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระเทพมหาเจติยาจารย์ได้เมตตาอุปถัมภ์การจัดทำและเผย

สาคุณขอเชิญท่านศรัทธาสาธุชนทั้งหลายน้อมโสดสดับรับฟังธรรมกีตการล้านนาต่อปืนเมืองเรื่องตำนานพระบรมธาตุเจ้าหฤพุนชัยตอนท้วนหนึ่งไวตาปารมีพระบรมธาตุเจ้าปรารภเหตุงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารและอุบัตินิทานพระบรมศาสดาประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ในนคร

0: โอแตกันน้อครับไปซอถวายคู่ปีนะครับ
1: น้องคู่คู่ป้าโมตะนายินดีสืบประเพณีบัดลบลายให้สุนนะโซตำนะ

0: ชัยพี่น้อยขวัญชัยกับแม่ครูเมืองเป้าเสียงปีเสียงซอยกยอของเก่าเรื่องตำนานพระธาตุเจ้าน้ำ
1: น้องแม่ไปสักพุทธยาเนาะ

มรดกล้านนา95ป่าม่วงสวทลปูน FM 95 MHz ห่วงสืบสารวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าด้านภาษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาสืบสารฮักษาจนถึงเจ้นลูกเจ้นหลานติดตามรับฟังได้กู้วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทางสวทลปูน FM 95 สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองหัวหน้าพรรคประชาชนเสนอ4แนวทางรับมือสถานการณ์วิกฤตราคาน้ำมันแนะช่วย SME ลงทุนเทคโนโลยีประหยัดพลังงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: วิกฤตพลังงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: รองหัวหน้าพรรคประชาชนเสนอ4แนวทางรับมือสถานการณ์วิกฤตราคาน้ำมันแนะช่วย SME ลงทุนเทคโนโลยีประหยัดพลังงานเพิ่มความพร้อมด้านการขนส่งและการกระจายน้ำมันช่วงเทศกาล
6: นายวิรยุทธ์การชูฉัตรรองหัวหน้าพรรคประชาชนเสนอแนวทางรับมือสถานการณ์วิกฤตราคาน้ำมันของประเทศภายหลังรัฐบาลยอมรับว่ามาตรการตรึงราคาน้ำมันในช่วงปีที่ผ่านมาเป็นสาเหตุสำคัญที่ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการบริหารจัดการราคาโดยเสนอแผนแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า4ด้านแก่การบริหารจัดการราคาน้ำมันมาตรการสนับสนุนการปรับตัวของประชาชนการจัดการด้านปุ๋ยเคมีและการเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ขณะที่ผู้ประกอบการ SME ควรได้รับการสนับสนุนด้านการตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานพร้อมจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนในเทคโนโลยีประหยัดพลังงานขณะเดียวกันรัฐบาลควรเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางช่วงเทศกาลด้วยการเพิ่มศักยภาพระบบขนส่งสาธารณะดูแลความมั่นคงด้านการกระจายน้ำมันเชื้อเพลิงกำหนดความชัดเจนด้านราคาน้ำมันในช่วงเทศกาลชาววิสาปทุมมารายงาน
1: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางเตือนประชาชนระวังอันตรายจากเห็ดพิษในช่วงฤดูฝนหลังพบผู้ป่วยจากการรับประทานเห็ดพิษ
7: นายแพทย์ทวีรัตน์ศรีคุณวงศ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางเปิดเผยว่าหลังพบผู้ป่วยจากการรับประทานเห็ดพิษจำนวน5รายในพื้นที่ตำบลปงเตาอำเภองาวจังหวัดลำปางจากการสอบสวนโรคพบว่าผู้ป่วยมีสัญชาติเมียนมาประกอบอาชีพรับจ้างก่อสร้างได้รับประทานแกงเห็ดสีขาวคล้ายเห็ดระโงกที่เก็บจากป่าบนดอยในชุมชนก่อนมีอาการคลื่นไส้อาเจียนและถ่ายเหลวอย่างรุนแรงก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและมีผู้เสียชีวิตในเวลาต่อมาสาธารณสุขจังหวัดลำปางระบุว่าเห็ดพิษหลายชนิดมีลักษณะคล้ายเห็ดที่รับประทานได้ทำให้ยากต่อการจำแนกด้วยสายตาอีกทั้งวิธีทดสอบแบบพื้นบ้านไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยได้และการปรุงสุกก็ไม่อาจทำลายสารพิษของเห็ดบางชนิดได้ทั้งนี้จึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเก็บเห็ดป่าที่ไม่รู้จักหรือไม่แน่ใจมารับประทานโดยยึดหลักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินและหากสงสัยว่าได้รับพิษจากเห็ดให้รีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วพร้อมเก็บตัวอย่างเห็ดหรืออาหารที่รับประทานไว้เพื่อประกอบการวินิจฉัยบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
1: ทางการบราซิลวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐที่ตัดสินใจขึ้นบัญชีกลุ่มอาชญากรรมรายใหญ่ในบราซิล2กลุ่มเป็นองค์กรก่อการร้าย สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอังเดรโรดริเกสอธิบดีกรมตำรวจแห่งบราซิลที่วิพากษ์วิจารณ์กรณีที่รัฐบาลสหรัฐตัดสินใจขึ้นบัญชีกลุ่มอาชญากรรมรายใหญ่ในบราซิล2กลุ่มได้แก่กลุ่ม PCC และกลุ่ม Red Command เป็นองค์กรก่อการร้ายโดยนายโรดริเกสมองว่าการตัดสินใจดังกล่าวบ่งชี้ว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังสับสนในการจัดประเภทกลุ่มที่ก่อภัยคุกคามเนื่องจากกลุ่มก่อการร้ายมีแรงจูงใจจากอุดมการณ์หรือความเชื่อทางศาสนาส่วนกลุ่มอาชญากรรมมุ่งไปที่การแสวงหาผลกำไรจากการกระทำที่ผิดกฎหมายทั้งนี้การตัดสินใจดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งทางการทูตระหว่างสหรัฐกับบราซิลที่ทวีความตึงเครียดขึ้นโดยรัฐบาลสหรัฐเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากบราซิลและวิพากษ์วิจารณ์ระบบยุติธรรมของบราซิลรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สาระน่าฟังสารพันเรื่องเล่าที่สรรหามาคุยในรายการคุยสบายบ่ายสองที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับคุยสบายบ่ายสองพบกันเป็นประจำทุกๆบ่ายวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้นะครับบ่ายสองโมงสิบนาทีโดยประมาณจนถึงบ่ายสามโมงครับ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสวทในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยนะครับต้นอานนท์ตัสสุคนครับรายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด50นาทีนี้มีเพลงเพราะๆและก็เรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยแล้วก็หลายๆคนก็เลือกที่จะพักผ่อนอยู่บ้านเนอะแล้วก็ทำนู่นทำนี่ทำงานบ้านเคลียร์ของต่างๆบางคนบอกว่าโหวันเสาร์ฉันก็ไม่ได้หยุดหรอกนั่งทำงานกัน6วันต่อสัปดาห์ยังไงเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้มีสาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันสักนิดหนึ่งละกันเรื่องของใครที่เชื่อคนง่ายเนี่ยอาจจะต้องฟังกันให้ดีเพราะว่าการเชื่อคนง่ายเนี่ยหรือว่าการมีจิตใจเมตตาบางครั้งก็เป็นอันตรายต่อเราเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังบางทีมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็อาศัยการเป็นคนดีของเราเนี่ยแหละในการชักจูงเราอยู่ดีๆให้ไปติดคุกติดตารางได้เขาบอกว่ามันมีกลวิธีหรือว่าพวกทริคต่างๆที่หลอกเราโดยอาศัยว่าคนไทยเราจิตใจดีมีน้ำใจเนอะอาศัยการมีน้ำใจของเราเนี่ยแหละฝากนู่นฝากนี้ฝากนั้นสุดท้ายแอบพาเราไปอยู่ในขบวนการขนยาเสพติดเอาสิเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันเรื่องนี้สักนิดหนึ่งละกันถือว่ามาเตือนภัยให้กับคุณผู้ฟังทุกๆท่านละกันให้ระมัดระวังกันให้ดีนะครับแต่เดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกัน

กลับเข้าสู่คุยสบายบ่ายสองนะครับยังอยู่กับผมเหมือนเดิมดีเจต้นอานนท์ณตาสุคนอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด50นาทีนี้นะครับมีเพลงเพราะๆแล้วก็สาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยนะครับเมื่อสักครู่เกริ่นไปเรื่องของความที่แบบว่าเรามีน้ำใจหรือว่าเชื่อคนง่ายอาจจะส่งผลร้ายกับตัวเราได้นะคุณผู้ฟังมันยังไงล่ะก็คือต้องบอกอย่างนี้ว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเนี่ยอาศัยความที่แบบว่าคนไทยเรามีน้ำใจคนไทยเราเอ็นดูคนไทยเราช่วยเหลือทุกๆคนอะไรแบบแต่ปรากฏว่าใช้จุดอ่อนก็ต้องบอกว่าไม่ใช่จุดอ่อนหรอกมันคือใช้เรื่องดีๆของเราตรงนี้กลายเป็นการหลอกลวงให้เราเนี่ยไปมีส่วนร่วมกับขบวนการขนยาเสพติดโดยไม่รู้ตัวมันขนาดนั้นเลยนะครับคุณผู้ฟังข้อมูลนี้เตือนภัยจากสำนักงานปปส.เขาออกมาเตือนภัยเหตุการณ์ที่เราอาจจะเจอตามป้ายรถเมย์ตามที่สาธารณะที่ขนส่งหรือว่าสนามบินที่หลอกให้เราไปอยู่ในขบวนขนยาหลอกได้ยังไงอย่างแรกครับคุณผู้ฟังอันนี้จะเจอตามสนามบินหรือตามขนส่งต่างๆนะครับอ้างว่าน้ำหนักกระเป๋าเราเกินนะครับช่วยโหลดกระเป๋าลงเราโหลดกระเป๋าลงเครื่องไม่ได้แล้วเพราะน้ำหนักเกินจะขอความช่วยเหลือให้เราเนี่ยถือให้หน่อยอันนี้อาจจะเจอตามสนามบินเพราะต้องโหลดกระเป๋าเนอะบางทีพอไปถึงเคาน์เตอร์เช็คอินแล้วโอ้เจอคนอุ้ยไปไฟเดียวกันชวนคุยสภาพบอกว่าหูน้ำหนักกระเป๋าเกินเลยเนี่ยโหลดลงเครื่องไม่ได้เลยจะขอให้เราเนี่ยถือขึ้นไปให้หน่อยเป็นแบบว่าเหมือนแบบสะพายขึ้นไปให้หน่อยเพราะว่าน้ำหนักมันเกินอะไรแบบนี้นะครับนั่นแหละแล้วกลายเป็นว่ากระเป๋าที่ใส่ไปเนี่ยกลายเป็นใส่ของผิดกฎหมายใส่ของยาเสพติดหรือนู่นนี่นั่นพอเราไปสแกนกระเป๋าแล้วปรากฏว่าอ้าวตายแล้วไม่ใช่กระเป๋าเราซะด้วยแต่เราถือขึ้นมาแล้วล่ะทำยังไงล่ะทีนี้นะครับโดนหลอกไม่รู้ตัวแล้วกลายเป็นว่าอ้าวมีส่วนรู้เห็นเรื่องของการค้ายาเสพติดหรือเปล่านะครับทั้งที่จริงๆเราไม่รู้เรื่องเลยนะครับเราไม่รู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นแล้วต้องระมัดระวังให้ดีนะครับอย่างที่สองคืออ้างว่าเป็นของขวัญเอาไปให้ญาติเห็นว่าเราจะเดินทางกลับบ้านใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจเพราะว่าเป็นคนบ้านเดียวกันครับฝากกล่องขนมกลับไปหน่อยเดี๋ยวมีคนรับปลายทางสมมติว่าผมจะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดที่หนึ่งนะครับแล้วจองตั๋วเรียบร้อยแล้วพอเขาเอ้ยต้นจะกลับไปบ้านใช่ไหมทีนี้เนี่ยพี่ไม่ได้กลับบ้านนะพี่จะฝากขนมไปให้หลานหน่อยเอากล่องขนมมาให้บอกว่าเนี่ยใส่กระเป๋าไปฝากกลับบ้านหน่อยเราก็ถือขึ้นไปโดยเจตนาดีปรากฏว่ากล่องที่เขาฝากมาอาจจะเป็นยาเสพติดนะครับอาศัยความไวเนื้อเชื่อใจว่าเราเป็นคนบ้านเดียวกันนี่แหละนะครับต้องระวังให้ดีเลยนะครับอย่างที่สามอ้างว่าหิ้วอ้างว่าจะจ้างเราหิ้วสินค้าราคาดีรับเงิน 5,000 บาทหิ้วสินค้าไปส่งปลายทางแต่บอกเราว่าห้ามเปิดดูนะเพราะเป็นของสำคัญของลูกค้าสมมติว่าผมจะนั่งรถไฟฟ้าจากฝั่งธนไปฝั่งพระนครนะครับข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเลยเขาบอกเอ้ยต้นพี่ฝากหน่อยพอดีว่ามีคนสั่งของพี่ฝากเอาของเราไปส่งหน่อยเดี๋ยวเราให้ค่าจ้างนะ 5,000 ให้ค่าจ้างเรา 5,000 นะครับเอาแค่เอาของไปส่งอุ้ย 5,000 เนี่ยเยอะนะคุณผู้ฟังครึ่งหมื่นเลยเนอะเราก็เอ้ยได้ครับปรากฏว่าระหว่างทางนั่งไปเฮ้ยของนั้นกลายเป็นของแบบผิดกฎหมายแต่เอาอยู่ในมือเราแล้วล่ะทำยังไงกลายเป็นว่าเรามีส่วนร่วมในกระบวนการขนยาเสพติดนะครับอย่างที่4ครับอันนี้จะเจอตามป้ายรถเมย์ก็มีนะที่สาธารณะพวกขนส่งต่างๆหรือแม้กระทั่งสนามบินบอกว่าฝากดูกระเป๋าให้หน่อยเดี๋ยวมาเอาอ้างว่าเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงพอดีปวดท้องหนักแล้วกลายเป็นว่าทิ้งของกลางไว้ให้เราโดยที่เราไม่รู้ตัวอันนี้ต้องระมัดระวังอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจไงนั่งอยู่รอรถด้วยกันเนอะนั่งข้างๆกันก็ชวนนู่นนี่นั่นชวนคุยเดี๋ยวขอเดินไปเข้าน้ำแป๊บนึงเนี่ยฝากกระเป๋าไว้แป๊บนึงคือถ้าเป็นเพื่อนที่มาด้วยกันหรือเรายังพอเข้าใจได้แต่ด้วยความมีน้ำใจของคนไทยเนอะบางทีทักคนไปทั่วเลยแล้วก็ไม่รู้หรอกข้างๆเราเป็นใครเนอะแล้วข้างๆเราก็เห็นว่าเอ้ยไอ้นี่น่าจะหลอกได้นะเอ้ยพี่ฝากของหน่อยเดี๋ยวผมไปเข้าห้องน้ำระวังให้ดีนะครับอย่างที่5ทรงเดียวกันครับไม่ได้ฝากของแต่เป็นฝากช่วยถือของให้หน่อยทำทีว่าเป็นคนท้องแก่แล้วถือของมาแบบพรุงพรังเลยแล้วก็บอกว่าช่วยถือของให้หน่อยให้เราช่วยถือผ่านด่านตรวจให้หน่อยเพราะว่าโอ้ยของฉันเยอะมากเลยแล้วฉันท้องแก่ด้วยแล้วถือของมาเต็มมือเลย
นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับปปส.เขาเตือนนะเขาบอกว่าจำไว้เสมอว่ารับฝากเท่ากับรับโทษเนอะปฏิเสธให้เสียงแข็งเลยอย่าตกเป็นเครื่องมือของใครนะครับเนี่ยกลายเป็นว่าเราอยู่ยากขึ้นไหมคุณผู้ฟังกลายเป็นว่าเราต้องมารับมั่งระมัดระวังการมีน้ำใจของคนไทยเนี่ยอาจจะถูกหลอกโดยไม่รู้ตัวนะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าเจอเหตุการณ์ต้องสงสัยแบบนี้ให้แจ้งสายด่วนปปส.1386ได้นะครับจริงๆมันอาจจะต้องดูตามวาระตามโอกาสแหละแต่อย่างตัวผมเองโดยส่วนตัวเนอะอาจจะไม่ได้รับถือของอะไรให้ใครเพราะว่าหนึ่งคือของตัวเองก็เยอะอยู่แล้วก็สองคือแน่นอนแล้วว่าเนี่ยต้องระมัดระวังเพราะว่ามันเคยมีข่าวเกิดขึ้นแบบนี้เยอะเหมือนกันกลายเป็นว่าเราไม่รู้ตัวแล้วกลายเป็นว่าต้องมาโดนตรวจสอบโดนข้อหาเรื่องของขบวนการค้ายาที่เราอาจจะมีส่วนร่วมด้วยซึ่งในท้ายที่สุดแล้วอาจจะตัดสินว่าเราไม่ได้มีความผิดอะไรแต่กระบวนการกว่าจะมาถึงการตัดสินว่าเราไม่มีความผิดจริงๆเนี่ยคุณผู้ฟังมันหลายขั้นตอนเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเราอาจจะต้องระมัดระวังตัวเองไว้เป็นการดีนั่นเองนะครับอ่ะก็เตือนภัยฝากกันไว้สำหรับคุณผู้ฟังในวันนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าช่วงสุดท้ายครับ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายคุยสบายบ่าย2นะครับผมยังอยู่กับผมเหมือนเดิมดีเจต้นอานนท์ณตาสุคนนะครับทิ้งท้ายกันสักนิดนึงละกันเรื่องของการเตือนภัยไหนๆก็ช่วงที่แล้วก็เตือนภัยคุณผู้ฟังกันไปแล้วนะครับอันนี้เตือนภัยกันสักนิดนึงสำหรับแก๊งต้มตุ๋นรีวิวสินค้างานง่ายเงินดีแต่ว่าไม่มีจริงนะครับเบื้องต้นเนี่ยมิจฉาชีพเขาจะทักแชทเรามาชวนรีวิวสินค้าบอกว่าเนี่ยเป็นงานง่ายมากเลยและรายได้ดีด้วยหลอกให้เราหลงเชื่อก่อนหลังจากนั้นยังไม่ได้ให้ทำงานเลยนะครับให้กรอกข้อมูลส่วนตัวก่อนหลอกถามพวกชื่อเบอร์โทรศัพท์เลขบัญชีธนาคารข้อมูลสำคัญต่างๆที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของเราบอกว่าต้องอ้างว่าต้องใช้ในการประกอบการทำงานหลังจากนั้นให้โอนเงินค่าสมัครหรือว่าค่าระบบอ้างว่าต้องจ่ายเป็นค่าเปิดบัญชีค่าดำเนินการแบบถ้าจะรีวิวอันนี้ต้องมีค่าเปิดก่อนหรือว่าค่าสมัครก่อนซึ่งอาจจะไม่ได้แพงหรอก 1,000 2,000 อะไรแบบนี้ซึ่งโอ้โห 1,000 2,000 นี่เยอะเหมือนกันนะคุณผู้ฟังแต่บอกว่าเนี่ยมันคุ้มนะกับรายได้ที่ได้มาอะไรแบบนี้นะครับหลอกให้เป็นค่าดำเนินการแล้วสุดท้ายไม่ได้คืนนะครับคุณผู้ฟังให้โอนเงินซื้อสินค้าที่เราจะรีวิวก่อนด้วยนะอ้างว่าจะคืนเงินเมื่อพร้อมค่าคอมแล้วสุดท้ายหนีไปเลยติดต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นจำไว้ให้ดีนะครับคุณผู้ฟังอย่าส่งข้อมูลส่วนตัวให้คนแปลกหน้าไม่ว่าจะเป็นทางแชทหรือช่องทางกรอกข้อมูลแบบฟอร์มหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่น่าเชื่อถือระวังให้ดีอันนี้เป็นแก๊งต้มตุ๋นรีวิวสินค้างานง่ายเงินดีมันไม่มีจริงนะคุณผู้ฟังงานง่ายแค่เขียนรีวิวได้ไปเลย 50,000 บาทโอ้มันไม่มีจริงหรอกคุณผู้ฟังงานง่ายทำที่บ้านรับไปเลย20,000 บาทต่อจ็อบ1อาทิตย์ได้ไปเลย 10,000 อะไรแบบเนี้ยไม่มีจริงคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีๆเดี๋ยวนี้นักต้มตุ๋นมิจฉาชีพเยอะจริงๆนะครับอาศัยความใจดีของเราในการช่วยโอกาสให้เราต้องเสียอะไรโดยที่แบบมันไม่ควรเลยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันให้ดีนะครับคุณผู้ฟังหมดเวลาลงแล้วครับคุณผู้ฟังกับรายการคุยสบายบ่าย2ประจำวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังมากๆเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยเพลงเพราะๆ เพลงนี้แล้วพบกันได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลาดีๆแบบนี้บ่าย 2:10 นโดยประมาณจนถึงบ่าย 3:00 FM 92.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสวท.ในส่วนภูมิภาคด้วยวันนี้ต้นอานนท์ณตาสุคนลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดการประชุมใหญ่สามัญชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชพิสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดการประชุมใหญ่สามัญชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดพร้อมเน้นขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์ที่โปร่งใสตรวจสอบได้
5: นางสาวปิยรัตน์ ติยภัยรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดหรือชสอ.ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเพื่อรายงานผลการดำเนินงานรอบปีของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางและนโยบายดำเนินงานขององค์กรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์กล่าวว่าชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ถือเป็นองค์กรสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ของประเทศทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการสนับสนุนให้สมาชิกมีความมั่นคงทางการเงินภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการรับผิดชอบต่อสังคมอันเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างระบบสหกรณ์ที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรมทางนี้ได้เน้นย้ำให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปรับรูปแบบการทำงานให้เข้าถึงสหกรณ์ทั่วประเทศมากขึ้นพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละสหกรณ์ซึ่งจะช่วยยกระดับการพัฒนาสหกรณ์ไทยในทุกมิติให้เติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดงานมหัศจรรย์ทุเรียนดีลำน้ำโดมเดชอุดมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้กับชุมชน
6: นางสุขสมรวยวันธนีจกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานมหัศจรรย์ทุเรียนดีลำน้ำโดมตำบลตบหูซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการนิทรรศการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรตำบลตบหูประจำปีงบประมาณ2569ขององค์การบริหารส่วนตำบลตบหูอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตรในท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งเสริมทุเรียนลำน้ำโดมอำเภอเดชอุดมให้เป็นที่รู้จักในประเทศสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเปิดช่องทางให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง ไม่ผ่านคนกลางส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ตำบลตบหูและอำเภอเดชอุดมและเป็นการยกระดับสินค้าชุมชนผลักดันและกระจายรายได้สู่สินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์อื่นๆกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังขับเคลื่อนโครงการหม่อนไหมสร้างสุขสร้างเศรษฐกิจชุมชนส่งเสริมการเรียนรู้และต่อยอดอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ
7: นายจตุพลสีดำพัฒนาการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังได้ขับเคลื่อนโครงการหม่อนไหมสร้างสุขสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่10อำเภอของจังหวัดตรังเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และต่อยอดอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างครบวงจรตั้งแต่การปลูกหม่อนการเลี้ยงไหมและการสาวไหมตลอดจนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงการหม่อนไหมสร้างสุขสร้างเศรษฐกิจชุมชนเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้และพัฒนาศักยภาพของประชาชนในระดับชุมชนโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาครัวเรือนเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยผ่านการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของจังหวัดตรังเพื่อขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆในอนาคตย่อยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาชน
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: เที่ยวลำพูนสุขใจไปกับรายการลำพูนสตอรี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่นความถี่ FM 95 MHz

0: สวัสดีครับนะครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีตอนบ่ายนะครับผมอยู่กับลำพูนสตอรี่นะครับผมอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทับปิงคนเดิมเลยแต่ว่าเปลี่ยนภาษากันนิดนึงนะครับผมช่วงบ่ายแบบนี้อยู่กับภาษากำเมืองละกันนะครับผมกับลำพูนสตอรี่เนาะจะได้แล้ววันนี้ก็ตะกี้ก่อนเข้ามานะครับผมก็มีแดดนิดหน่อยนะครับผมตะกี้ฝนตกต้มนะระวังกันตัวนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้อากาศแปรปรวนนะครับผมแต่อารมณ์อย่าแปรปรวนเนาะช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันตัวขับรถขับรานะครับปกร่มปกไอ้อย่างก็เพื่อห้องว่าผ้ากันฝนนะติดไว้ใต้รถกันตัวนะครับเพื่อว่าอยู่แดดออกจะดีนะครับผมกำลังขับรถออกไประวังตังฝนตกซุ่มนะนะจะได้มีผ้ากันฝนนะครับมาคลุมนะครับบ่ให้เฮาเปียกไปหนักกว่าเดิมนะครับผมเมื่อใดเตี้ยหัวเฮาเปียกเสื้อผ้าเฮาเปียกเนาะสิ่งที่ตามมาก็คือเป็นวัดเป็นเมื่อยเป็นไข้นะครับผมมันบ่ม่วนเนาะจะได้แล้วก็ดูแลสุขภาพกันตัวบายๆแบบอีนะครับผมมาฟังเพลงเพราะๆกันนะเพลงลูกทุ่งนะครับผมหากใครมีบทเพลงนะครับผมที่จะแนะนำก็สามารถโทรกันเข้ามาได้เนอะเขาก็จะได้จัดฮื้อนะครับผมวันนี้อาจจะมาอัปเดตในเรื่องของการเดินเทศสันทีกันสักหน่อยนะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าเขามาอัปเดตกันสักหน่อยว่าตอนนี้ขบวนไปถึงไหนแล้วอยู่ตัดไหนแล้วนะครับผมเขาก็จะได้มาเผื่อใครจะแบบว่าเตรียมตัวนะครับผมจะได้เข้าร่วมขบวนหรือจะไปทำบุญนะครับผมเดินเทศสันทีพร้อมกันนะครับที่วัดใกล้นะครับใกล้บ้านของท่านเนาะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ฟังกันหน่อยนะครับว่าอยู่ตรงไหนและแน่นะครับผมแต่อื่นใดแล้วลำพูนสตอรี่วันนี้ฟังเพลงกันสักหน่อยนึงนะครับผมแล้วเราปิ๊กมาอยู่ด้วยกันในช่วงหน้าเน้อ
1: เที่ยวลำพูนสุขใจไปกับรายการลำพูนสตอรี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่นความถี่ FM 95 เมกะเฮิรตซ์

0: สองบทเพลงนะครับผมในช่วงนี้ก่อนละกันนะครับผมเพลงที่จบไปตะกี้เลยนะครับผมเพลงของสันติดวงสว่างนะครับผมเพลงที่แบบเสียงหวานหวานเพลงเสียงหวานหวานนะครับของสันตินะครับผมก็จัดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเสียงคุยเรียกนางเนาะแฮมเพลงนึงนะครับที่จบไปนะดอกจำปานะครับผมตะกี้ท่านผู้ฟังโทรมานั่นจะกัดจากคันที่โฮมนะครับบอกว่าเอ๊ตะวานี่อันบ่ได้ยินเสียงดีเจซาคนเลยโซโซซาซาอันนั้นเป็นกึ่งวันฝนนะอีนี่ก็เลยบอกว่าเออช่วงนี้อันฟ้าฝนมันบ่ค่อยเป็นใจนะตกมาฟ้าลมต่างๆเซาอากาศบนปูนนะถ้าไข่กายมาตังอันสวทลปูนนะลองแงนพอตายตังๆฟ้าปูนนะมันจะมีเสาอยู่ท่านต้นนึงนะนั่นแหละครับผมมันเกิดเหตุนิดนึงนะครับก็เลยต้องปรับปรุงนะครับผมเลยทำให้ตะวานิ่มได้ยินเสียงหวานๆของดีเจทุกคนเลยนะลมได้ยินเสียงอันดนตรีเพราะๆนะครับผมที่จะนำมาฝากกันแต่วันนี้มาเจอกันแล้วนะมันบอกว่าขอเพลงดอกกระเจียวบานนะครับผมจะได้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจัดเฮือนเลยนะครับผมแต่ช่วงนี้นะครับผมมีการอัปเดตกันสักหน่อยนึงนะครับในกิจกรรมของละปูนบ้านเฮานะครับผมที่เป็นกิจกรรมสำคัญมากเลยนะครับผมก็คือการเดินเทศสันทีนะครับผมเดินเทศสันทีคืออย่างน้องแอนนะครับผมได้ยินคำนี้มาตั้งเมินตั้งนานนะครับผมธรรมยาตราเดี๋ยวไปมีคำแรกก็คือธรรมยาตราเดินเทศสันทีเนาะธรรมะนี่ครับรวมสองคำเนาะธรรมะกับยาตราเนาะธรรมะก็คือการเนี่ยนะบทคำสอนต่างยาตราก็คือการเดินนี่เนาะร่วมกันกับเทศสันทีนะครับผมเทศะนะครับผมก็คือสถานที่เนาะครับรวมกับคำว่าสันตินะครับผมก็กลายเป็นความสงบสุขนะเทศสันตรีเนาะรวมมาเป็นบ้านเฮาสันตรีก็กลายเป็นสันทีไปเหียนะครับผมแปลว่ารวมๆคือการเดินเผยแผ่ธรรมะอย่างสงบสู่ชุมชนนั่นเองนะครับนี่ก็คือกิจกรรมเนาะที่เตวมาละจากปุ่นนะครับพระบาทห้วยต้มนะครับผมจะเข้ามาในเมืองละปูนของเฮานะครับผมเป็นการสร้างความรับรู้นะครับของชุมชนชาวละปูนแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงกันตัวนะครับใครเตลพานที่ไหนหน้าบ้านใครโพสต์รูปโพสต์อะไรกันได้เพื่อสร้างการรับรู้นะครับผมแล้วก็เป็นพลังศรัทธาเนาะในครูบาเจ้าศรีวิจัยนะครับผมเนื่องในวาระครบรอบ150ปีนะครับในปี2571นี้ปุ่นก็จะเสนอชื่อของครูบาเจ้าศรีวิจัยนะครับผมเป็นบุคคลสำคัญของโลกกันตัวนะครับผมซึ่งการเดินครั้งนี้เดินมาตั้งแต่วันที่1นะครับผมผ่านมาแล้วเริ่มที่ห้วยต้มเนาะเปิ้นเตียวลูกดีมา4วันนะครับผมจากห้วยต้มมาวัดผาแหนมมาที่วัดแม่ตื่นนะครับผมแล้วก็มาวัดบ้านปางนะครับแล้วก็เข้ามาที่บ้านโฮงเนาะในวันที่5นะครับผมวันที่5อยู่ที่ห้วยละนะครับผมแล้วก็วันที่6วันนี้เลยนะครับผมซึ่งตะกี้เปิดพอเพจเปิ้นเมื่อ4ชั่วโมงที่แล้วเปิ้นบอกว่าใกล้จะถึงวัดบ้านโฮงหลวงแล้วนะครับผมซึ่งความสำคัญของแต่ละวัดเนาะวัดบ้านโฮงหลวงนี่ก็คือเป็นวัดที่เป็นสถานที่อุปสมบทของครูบาเจ้าศรีวิจัยนะครับผมเปิ้นก็เลยจะมาแวะพักวันนี้แหละครับผมที่บ้านโฮงหลวงวันนี้ก็จะมีกิจกรรมที่วัดบนห้องหลวงนะครับใครอยู่ใกล้ไปร่วมกิจกรรมกันได้เนอะแต่วันพรุ่งนี้นะครับผมก็จะเคลื่อนขบวนนะครับทำธรรมยาตรานะครับเดินเทศสันทีมาที่วัดเวียงหนองล่องนะครับวัดบ้านเวียงหนองล่องเนาะวัดนี้นะครับผมก็จะอยู่ใกล้กับใครก็ไปกันเลยนะครับผมแต่พี่น้องชาวปะซางนะครับหากฟังอยู่นะครับผมวัดพระพุทธบาทตากแพนะครับผมวันที่8นะจะมีการเคลื่อนขบวนนะครับมาที่วัดนะครับพระพุทธบาทตากแพนะครับก็สามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับผมซึ่งวัดพระพุทธบาทตากแพเป็นวัดสำคัญก็คือมีสิทธิ์นะครับผมสิทธิ์เอกของครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครูบาพรหมมาพรหมจักรโกนั่นเองนะครับที่สานต่อในเรื่องของการเอาธรรมะเนี่ยมาสู่ชุมชนนะจากรุ่นสู่รุ่นกันเลยนะครับส่วนวันที่9นะครับผมจะมาที่วัดโรมนียารามเนาะหรือว่าวัดกุลามากนั่นเองนะครับที่อำเภอเมืองนะครับผมซึ่งศรัทธาก็น่ากลายเนาะวันที่10นะครับจะมาที่วัดจามปเตวีนะครับผมครูบาเจ้าที่สุดท้ายนะครับสร้างสะพานศรีวิชัยนะครับแล้วก็ประกอบพิธีวัดเพลิงศพที่นี่นะครับผมส่วนวันที่11นะครับผมวันสุดท้ายเลยในการเดินธรรมยาตราเทศสันทีเนาะก็คือวัดพระพุทธบาทขออภัยครับวัดพระธาตุหาริพุนชัยนะครับผมวรมหาวิหารที่อำเภอเมืองเฮานะวัดหลวงบ้านเฮานี่แหละครับผมใครใกล้ที่ไหนไปที่ฮั่นเนาะจะได้ไปร่วมบุญนะครับผมแล้วก็ร่วมกันสร้างพลังศรัทธาฮื้อคนต่างอื่นเนาะได้พอเข้ามาแล้วโอ้โหละปูนบ้านเฮานะครับมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วก็ครูบาเจ้าศรีวิชัยขนาดเลยนะครับผมการเดินครั้งนี้นะครับผมก็จะเป็นการสืบสานอุดมการณ์ของครูบาเจ้าศรีวิชัยเนาะแล้วก็การสร้าง างการรับรู้เหมือนที่บอกไปว่าปี71เฮาจะมาเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกกันนะครับผมและที่สำคัญเราก็เพื่อเพิ่มนะในเรื่องของเครือข่ายต่างๆเพราะว่าจะเป็นเครือข่ายตังป่อกำนันแม่กำนันครัวเรือนต่างๆที่มาร่วมกิจกรรมกันแล้วก็มีในเรื่องของสถาบันการศึกษาเนาะเพื่อย้ำในเรื่องของบทบาทตนบุญแห่งล้านนาในการพัฒนาชุมชนที่แท้จริงนะครับผมเหมือนที่บอกไว้เนาะธรรมยาตราเดินเทศสันทีก็คือการเดินแผ่เผยแผ่ธรรมะอย่างสงบเข้าสู่ชุมชนนั่นเองนะครับผม 1-11 มิถุนายนนี้นะครับผมจะได้แล้วใครอยู่ที่ไหนนะครับผมอยากจะไปร่วมจริงๆเนาะน้องอั้นอยู่ที่นี่นะน่าจะไปร่วมที่วัดพระพุทธบาทขออภัยวัดพระธาตุธนิพุนชัยนะ11อาจจะเจอกันได้นะดีเจน้องอั้นดีเจน้องโอมต่างๆนะเผื่อได้เจอกันก็ทักทายกันได้นะครับผมไปร่วมบุญใหญ่กันกับครูบาเจ้าศรีวิชัยครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะได้แบบเป็นสิริมงคลเนาะบอกว่าจะเป็นตัวเก่าก็ตามครอบครัวก็ตามเนาะจะได้รับผลบุญบุญนี่แหละจะส่งผลแน่นอนเลยนะครับผมฟังเพลงที่ของกันเข้ามาสักหน่อยนะครับผมดอกกระเจียวบานนะครับ1เพลง2เพลง2เพลงแล้วกันเนาะ2เพลงก่อนที่จะมาเข้าสู่ช่วงต่อไปของลำพูนสตอรี่นะครับผม
1: เที่ยวลำพูนสุขใจไปกับรายการลำพูนสตอรี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่นความถี่ FM 95 เมกะเฮิรตซ์

สองบทเพลงนะครับผมดอกกระเจียวบานแต่กี้ทีขอมานะครับผมจัดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เพลงเร็วสักหน่อยเนาะโลโซโบรักนะครับผมของปีนางสิริพรอัมไพพงษ์นะกี้อู่ยองไปกันเลยสลับมายองครับล่ะผมบอกว่าเออยองสลับเมืองไปสลับไปหมดเดี๋ยวซูนอะซูนแอนนะครับผมปิ๊กเข้าสู่รายการนะครับผมลำพูนสตอรี่นะครับผมตะกี้ขอกันเข้ามานะครับเพลงของมั่นเป็นของขวัญว่า สลับกันตะกี้ของขวัญเป็นของมั่นว่าหรือว่าของมั่นเป็นของขวัญ กว่าจะรู้ว่าเออของมั่นเนาะเป็นของขวัญประเดี๋ยวนี้นะครับจากไอ้บาปาซางเนาะเดี๋ยวจะจัดให้บอกว่าเอออยู่หลังการปาซางกาเดี๋ยวจะขับรถผ่านเนอะพอถามว่าเออไปเยี่ยมยังตั้งฮันเองนะครับผมว่าเออบ้านอยู่กองแงมันต้องผ่านกัดปาซางอยู่แล้วน่าจะได้แล้วพอเจอกันก็เอิ้นไดเนอร์ดีเจน้องอั้นนะครับผมในช่วงนี้นะครับผมเหมือนที่บอกกันไว้ว่าฝนก็ตกนะแดดก็ออกแต่กี้ก่อนเข้ามาอันรายการนะแดดออกอยู่เนอะเตียวบอกฮู้ว่าเตียวออกไปจะเป็นฝนเป็นลมจะได้มู้นะแต่ขอภาวนาให้มันเป็นอากาศแจ่มใสก่อนพ่อจะขี่รถเครื่องปิกบ้าน ใครนะครับผมที่ฟังอยู่เนาะวันนี้ก็เลยเอามาเตือนกันซะหน่อยเนื่องจากว่าช่วงนี้นะครับผมในห้วงสัปดาห์ที่จะถึงเนี้ยอาจจะมีในเรื่องของฝนหนักขึ้นนะครับผมในโซนของภาคเหนือเนาะเฮาก็อยู่ภาคเหนือนะครับผมเจียงใหม่เจียงไฮ้ลำพูนลำปางหนักแน่นอนช่วงนี้ดังนั้นแล้วหน้าฝนแบบอี้อย่าปล่อยผ่านนะครับผมเช็คบ้านเช็คไฟเช็คความปลอดภัยของบ้านกันสักหน่อยนะครับเพื่อความอุ่นใจนะใครที่อยากอุ่นใจฟังตรงนี้กันสักหน่อยเอาปากกามาจดกันได้เนอะเผื่อว่าเออลืมไปครบหรือยังอีนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับผมนะทำความสะอาดรางน้ำหรือว่าต้อน้ำกันสักหน่อยเพราะไอ้ยังโอ้ลมบึ้งบึ้งบึ้งนะครับผมใบไม้เศษไม้หรือขยะต่างๆมันไปอุดกันเนาะสมควรมีรางน้ำรางรินนะครับผมอันนี้ก็เอาไม้ไปซอกซอกซอกมันเห็นเนาะเพราะเนื่องจากว่ามันพอมันอุดตันเนาะน้ำมันก็จะไหลบ่าสะดวกนะครับผมรวมไปถึงต้อน้ำทิ้งตัวนะถ้าต้อน้ำทิ้งที่ระบายออกจากบ้านเฮาไปสู่ต้อน้ำของสาธารณะมันตันนะโอ้น้ำนองเต็มบ้านเนาะนึกว่าทะเลสาบดอยเต่า จะเป็นทะเลสาบไปได้นะครับผมดังนั้นแล้วก็ทำความสะอาดกันสักหน่อยนะครับผมตรวจเช็คฝ้านะครับเพดานหลังคาหรือว่าบริเวณมุมห้องนะครับผมถ้ามันเจอคราบเนาะบางทีมันมีคราบแบบว่าเอออันเป็นห้องว่าอย่างก็เป็นวงวงนะครับหอยน้ำซึมน้ำรั่วอันนี้แหละครับผมอาจจะมีหลังคาต่างๆเนาะที่เกิดเป็นห้องว่ามันมีรอยรั่วรอยเลื่อนจากหลังคานะครับผมก็สามารถนะครับผมห้องช่างเนาะมาเดี๋ยวนี้ถ้าบางคนแน่ใจเหมือนกันนะว่าตอนนี้นั้นฝนมันตกก่อนนะถ้าตอนนี้นะมันฝนบัดตกก็จะได้แบบว่าเอิ้นนะเอิ้นห้องอันมูอันช่างต่างๆมาแป้งหลังคาเฮานะครับผมเพื่อจะได้อุ่นใจกันสักหน่อยรวมไปถึงนะครับตอนนี้ก็ตัดแต่งกิ่งไม้นะครับผมเนื่องจากว่าแต่เจ้านี่ขี่รถเครื่องมาหันเหมือนกันเนอะต้นไม้ล้มนะครับผมกิ่งไม้ปัดอยู่อันกลางถนนนั่นนะเพื่อความปลอดภัยของเราเนาะและแถมอย่างหนึ่งก็เพื่อความปลอดภัยของคนที่ขี่รถไก่บ้านเฮาอีนะสำหรับซัมซัมเตื้อเนาะคนขับรถไก่บ้านเฮาเออต้นไม้บ้านเฮาซุ้ยลงไปเออได้ฮับผิดชอบเปิ้นเหียนะครับผมดังนั้นแล้วตอนนี้ตัดแต่งกิ่งกันเนาะรวมไปถึงเก็บปลั๊กพ่วงเครื่องใช้ไฟฟ้าหากบ้านของคนอยู่ใกล้แหล่งน้ำหรืออยู่ใกล้ดอยนะอยู่ใกล้ตีนดอยอีนะอันนั้นแล้วเก็บปักเก็บอะไรอย่างขึ้นที่สูงเห็นน้อยเนื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเนื่องจากว่าซัมเตื้อตอนนี้ถ้าฝนมันตกจืดเจือมันนักๆไอ้นะสิ่งที่ตามมาก็คือน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมดินโคลนถล่มไอ้นะมันจะได้ตันกันเนาะแล้วก็เก็บอันประหงว่ากระเป๋าฉุกเฉินไว้ตัวเอกสารสำคัญของเอาชีวิตรอดตุยาเนาะยารักษาโรคใครเป็นความดันเบาหวานแฮมละเด็ดขาดเนื้อเอาซุกกระเป๋าไว้ตัวเดี๋ยวเฮาวิ่งออกมาเฮาก็จะมียากินอยู่นะครับผมตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับภายในบ้านเป็นประจำเนาะบอกว่าจะเป็นสายไฟนะครับผมโอ้ซัมเตอร์เงียนพอตังบนสายไฟโป้แตกรายง่ายนะอันนี้เปลี่ยนเห็นเนาะอันตรายนะครับผมปลั๊กไฟเต้ารับนะครับผมแหกเก่าเกินไปมันชำรุดเปลี่ยนเห็นเนอะมันลัดวงจรแล้วก็มันอาจจะเกิดไฟช็อตกันได้นะครับผมดังนั้นแล้วช่วงนี้หากฝนมันเอิ้นไปแล้วนะหรือว่าฝนมันย่างไปสักวางหนึ่งแดดออกห้องช่างมาพอกันเหียนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกคนฟังเพลงกันสักหน่อยนะครับไอ้เบาปะซางขอมานะครับมอบเพ้อกับไอ้เบาปะซางเป็นพิเศษละกันมอบเพ้อทุกเสียงทุกสายเนาะของมั่นเป็นของขวัญเอาในเวอร์ชันของพี่ไผ่พงศธรละกันนะครับ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

0: ที่ยวลำพูนสุขใจไปกับรายการลำพูนสตอรี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่นความถี่ FM 95 MHz
1: พอเวลาก็เร็วเหลือเกินนะครับเวลา1ชั่วโมงมันกำเดียวนะจะได้แล้วก็ปิกมาฟังลำพูนสตอรี่ได้ใหม่นะครับผมที่จริงมีทั้งวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับผมจะได้แล้วก็ฝากติดตามกันต่อกับลำพูนสตอรี่เนาะแต่ว่าจะเป็นแบบว่าดีเจซูมเนอะนะรายการเหมือนเดิมแต่ดีเจซูมว่าจะเป็นดีเจโอมดีเจอันหรือว่าดีเจออยนะซูมพอนเนอะใครเปิดฟังแล้วมีความหลากหลายดีนะเพลงที่จบไปนะครับผมมาลายน้ำใจนะครับผมขอบคุณทุกท่านแล้วกันเนาะที่ติดตามรับฟังกันนะครับแล้วก็ติดตามน้องอันกันนะครับผมใครที่ตื่นมาหกโมงนะได้ยินเสียงน้องอันแน่นอนเลยนะครับกับอู้ข่าวเล่าความอันนั้นแบบมีวันหยุดเนอะจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับผมตื่นมาเวลา6โมงยังไงก็ได้ยินเสียงหรือนะครับผมบ่ายโมงก็จะมาเจอกันนะครับหรือว่าวันเสาร์ติดแบบอีนะครับผมก็มาเจอกันได้นะครับทุกช่วงรายการนะครับผมมีทั้งข้อมูลสาระที่จะนำมาฝากท่านผู้ฟังนะครับรวมไปถึงมีเพลงเพราะๆนะครับผมแต่ละช่วงรายการก็จะมีสไตล์นะสไตล์เป็นของตัวเก่าเองนะครับผมก็จะมีดีเจหลายๆท่านเนาะวนเวียนมาปะกันนะครับผมจะได้แล้วก็ขอเพลงกันได้เนอะนะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิม0535255666นะครับผมวันนี้นะครับก่อนจะลากันไปนะครับผมก็อยากจะเอาในเรื่องของการขี่รถเครื่องมาฝากสักหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวตกเก่าก็จะขี่รถเครื่องปิกบ้านเหมือนกันนะตะกี้ออกไปแยงพอแดดยังออกดีใจและยิ้มได้ละขี่รถเครื่องตอนนี้นะครับผมอยากจะได้ให้มันปลอดภัยในหน้าฝนจะอีนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับใส่หมวกกันน็อกกันตัวเนอร์ 100% ใครบาไซนี่อันตรายนะครับผมเปิ้นบอกแล้วว่ากว่า 69% นอตี้คนเกิดอุบัติเหตุแล้วไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกนี่นะจะเกิดเปิ้นฮ้องว่าเจ็บหนักนะเพราะว่าศีรษะกระแทกพื้นดังออกปุ๊บนะบัตันเห็นละน่าจะได้แล้วก็ใส่หมวกกันน็อกกันไว้เหตุก่อนเนอะรวมไปถึงหลีกเลี่ยงการขับผ่านแอ่งน้ำเนาะในช่วงนี้เพราะเฮาบ่ฮู้ว่ามันลึกขนาดไหนบางเตื้อมันเป็นต้อนะครับผมอันนี้ต้องบอกไว้ใจอีนะบางเตื้อต้อมันเปิดไว้ขับเข้าไปซุยนะเปียกตึงคนเปียกตึงรถนะครับผมใจนะครับเปิดไฟต่ำขนาดขับรถยามค่ำคืนเนื่องจากว่าเวลาเราเปิดไฟสูงปุ๊บมันวับเข้าตารถตรงข้ามโอ้เหมือนเฮาโดนนั่นแหละพ่อมหันยังสักยังหูตาผ้ามัวไปหมดอีนะครับผมครับนะครับห้ามขับลุยฝนหนักๆเนอะอันนี้ต้องย้ำกันนะครับผมหากเวลาฝนตกป้อมบ้องๆนี่นะรถเครื่องตีไฟเลี้ยวซ้ายเลยหาที่กำบังนะครับหลบฝนกันตัวเนื่องจากว่าฟ้าแผะฟ้าผ่าทัศนวิสัยบดีเนาะจะได้แล้วมันอันตรายกับคนขี่รถเครื่องขนาดเลยนะครับรวมไปถึงความเร็วนะถ้าหากฝนตกห้ามขับเร็วจนเกินไปมันใจบอกว่าอยากถึงบ้านเร็วๆมันจะได้เปียกน้อยๆโอ้ใส่บ้มไปเลยนะอันนี้อันตรายเนื่องจากว่ารถมันจะเหินน้ำนะครับผมเวลามันคล่องรู้จักคำว่าคล่องบะหินก็ทุกคน ถ้าผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าคล่องบะหินก็นะบางเตื่อนะรถมันเร็วนะครับผมรถมันเหินไปปุ๊บบะหินก็น้อยเดียวนะมันอาจจะทำให้รถฉลาบได้ดังนั้นแล้วก็ดูแลกันตัวนะครับช่วงนี้ระมัดระวังกันตัวนะปักมาปิกมาฟังกันใหม่นะกับลำพูนสตอรี่วันพุธนะครับเวลาเดิมเลยบ่ายสามนะครับผมลุ้นว่าจะเจอดีเจไหนเนี่ยผมบอกเตือนที่จริงของฮูละจะได้ซุ่มฟังว่าจะเป็นดีเจไหนมาจัดลำพูนสตอรี่กันนะครับผมแต่ลืมนะครับผมทุกช่วงรายการของเฮามีทั้งความบันเทิงและก็มีในเรื่องเนื้อหาสาระมาฝากกันขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะครับที่โทรกันเข้ามาขอเพลงเนาะแล้วก็แนะนำเพลงกันเข้ามารวมไปถึงท่านผู้ฟังที่รับฟังกับยุติบ้านนะครับผมลาไปกับเพลงนี้ละกันบนเจ้าแม่ครับผม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งทีมท็อปกันเข้าตรวจยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งทีมท็อปกันเข้าตรวจยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานกว่า 33,000 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า4ล้านบาท
5: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ทีมท็อปกันนำโดยพลเอกนักรบบุญบัวทองร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เข้าตรวจสอบคลังสินค้าขนาดใหญ่ในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครหลังพบการแอบอ้างใช้ใบอนุญาตมอ.ก.ของผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อนำเข้าสินค้าควบคุมมาจำหน่ายโดยผลการตรวจสอบพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่แสดงเครื่องหมายมอ.ก.และแสดงเครื่องหมายมอ.ก.โดยไม่ได้รับอนุญาตรวม 33,383 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า 4,680,000 บาทอาทิปลั๊กพ่วงรางปลั๊กไฟเตาไฟฟ้าจึงยึดอายัดไว้ทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมย้ำว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานไม่เพียงสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและได้สั่งการให้ทีมท็อปการเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มงวดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนนโยบายแอคชั่นไฟพลัสบูรณาการทุกภาคส่วนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วประเทศ
6: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายเร่งด่วนมหาดไทยทำทีแอคชั่น5พลัสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนโดยมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมใน5ด้านหลักประกอบด้วยด้านการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ผ่านการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสนับสนุนสินค้าโอท็อปการท่องเที่ยวชุมชนด้านการแก้ไขปัญหาความมั่นคงยาเสพติดและพื้นที่ชายแดนด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้พิการด้านการป้องกันและจัดการภัยพิบัติพร้อมพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนโดยเร่งนำระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ามาใช้เพื่อลดความสูญเสียพร้อมขับเคลื่อนนโยบาย Net Zero และด้านการปฏิรูประบบราชการสู่ความทันสมัยและโปร่งใสชนันชิดาสังทองรายงาน
1: คณะกรรมการการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภาลงพื้นที่สุรินทร์ติดตามการแก้ปัญหายาเสพติดย้ำดูแลผู้ป่วยจิตเวชใกล้ชิดป้องกันเหตุรุนแรงในชุมชน
7: คณะกรรมการการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่โดยพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายประธานคณะกรรมการระบุว่าจังหวัดสุรินทร์มีแผนงานและมาตรการดำเนินงานที่เข้มแข็งพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งสำรวจและติดตามผู้ป่วยจิตเวชจากการเสพยาเสพติดอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการก่อเหตุรุนแรงและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนนอกจากนี้ยังเน้นการใช้กลไกชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.และเครือข่ายอาสาสมัครร่วมสอดส่องดูแลผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดพร้อมนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาอย่างเหมาะสมโดยข้อมูลจากการลงพื้นที่ครั้งนี้จะรวบรวมเสนอต่อรัฐบาลเพื่อผลักดันมาตรการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนและสร้างความสงบสุขให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยสุภรัตน์นาคบุญนำ

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับพบกันในรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะสำหรับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่6มิถุนายน2569แล้วนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันสุภรัตน์นาคบุญนำค่ะวันนี้ก็มาพบกันนะคะเป็นประจำทุกวันหยุดนะคะวันหยุดสบายๆนะคะใครพักผ่อนอยู่บ้านใครไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าใครเดินทางไปไหนนะคะก็ขอให้ใช้วันหยุดครอบครัวนะคะหรือว่ากับตัวเองนะคะบางท่านก็บอกว่าวันนี้วันเสาร์ถึงแม้จะเป็นวันหยุดแต่ก็ยังเป็นวันทำงานของหลายๆคนนะคะในช่วงเวลานี้ก็ต้องบอกว่าสภาพลมฟ้าอากาศก็ยังครึ้มๆนะคะยังมีโอกาสที่ฝนตกนะคะทั่วไทยเพราะฉะนั้นจะเดินทางไปไหนก็คำนวณให้ดีนะคะคาดการให้ดีเดี๋ยวนี้มีแอปพลิเคชันมากมายนะคะรวมถึงตรวจสอบข้อมูลสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะเราจะได้เตรียมตัวได้ถูกนะคะว่าจะต้องพกร่มนะคะหรือไม่จะต้องใส่เสื้อกันฝนหรือไม่นะคะโดยเฉพาะคนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะอันนี้ก็ต้องย้ำเตือนกันนะคะเพราะว่าเวลาฝนตกลงมาเนี่ยก็อาจจะทำให้ลื่นล้มได้หรือนะวันก่อนก็มีข่าวที่ฝนตกแล้วก็ฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาเลยนะคะบนสะพานข้ามแยกเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะหรือว่ารายเดอร์ต่างๆก็ต้องระมัดระวังนะคะก็มีคำเตือนว่าถ้าฝนตกหนักนะก็อย่าได้ขับขี่นะบนสะพานเพราะว่าอาจจะล่อฟ้าผ่าได้นะหลายๆคนก็กลัวละค่ะตอนนี้ฝนตกก็หลบนะหลบใต้สะพานนะหลบมุมตรงไหนที่สามารถที่จะหลบได้ก่อนนะคะดีกว่าจะขับขี่ไปท่ามกลางสายฝนนะคะค่ะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะเราจะมีสายของท่านอัยการนะคะมาพูดคุยกันท่านอาจารย์ณรงค์ศรีรสารรองอธิบดีอัยการภาค9นะคะท่านจะมาตอบคำถามตอบปัญหาด้านกฎหมายแล้วก็มีความรู้มาฝากวันนี้จะพูดคุยกันในเรื่องของการเวรคืนที่ดินนะคะจะได้รู้ว่าหลักการของการเวรคืนที่ดินอย่างไรเราจะรู้หรือไม่ว่าที่ดินของเรานั้นอยู่ในพื้นที่เวรคืนและจะต้องทำอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปพบกับท่านอาจารย์ณรงค์เลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับคุณสุภรัตน์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะได้ยินชัดเจนนะคะแม้ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันนะคะกรุงเทพกับสงขลา
2: ครับผม
1: นะที่สงขลาก็ฟังชัดเจนใช่ไหมคะ
2: ชัดเจนครับแล้วก็กระจายเสียงไปถึง อีก7จังหวัดภาคใต้นะครับไปถึงนราธิวาสเลยครับ
1: สวัสดีพี่น้องทางภาคใต้ด้วยนะคะช่วงนี้ทางภาคใต้ก็น่าจะฝนตกชุก
2: ฝน
1: มากข
2: ึ้
1: นนะ
2: ฝนเหมือนกันนะครับตอนเย็นๆแล้วก็มาหลังเลิกงานที่นักเรียนกับคนจะเลิกงานไปรับลูกตรงนั้นนะครับมาประมาณนั้นเลยครับ
1: ค่ะก็เป็นว่าหน้าฝนหน้าฤดูฝนฝนก็ตกเป็นธรรมดาแล้วก็เป็นจังหวะที่เราจะต้องกักเก็บน้ำฝนเอาไว้นะคะเพราะว่าปรากฏการณ์เอลนีโญนะคะก็ใกล้เข้ามาแล้วแล้วก็มีคำเตือนว่าเป็นซูเปอร์เอลนีโญด้วยซ้ำไปนะคะเพราะว่ามีปรากฏการณ์ที่โลกร้อนโลกเดือดน้ำในทะเลก็สูงขึ้นนะคะตอนนี้เราก็ได้เห็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแปลกๆหลายๆอย่างนะเรียกว่าเป็นสัญญาณเตือนในเรื่องของภัยธรรมชาตินะที่จะเกิดขึ้นนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้เราก็เรียกว่าเตรียมพร้อมร่างกายฟิตให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะสุขภาพจิตให้เบิกบานนะมีสมาธิมีสติไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะเราทุกคนต้องเตรียมพร้อมรับตรงนี้นะคะ
2: โดนฝนก็ต้องระวังหมัดด้วยคุณสุภรัตน์เพราะว่าฝนเดือนนี้ก็ไม่อากาศมันเหมือนโลกมันมีปัญหาเรื่องฝนที่ชะล้างก็มีตัวสารตัวอะไรต่างๆลงมาด้วยเนาะ
1: ใช่เ
2: พราะฉะนั้นก็ระวังเรื่องโรคของโรคภัยไข้เจ็บ
1: เชื้อโรคต่างๆไม่เหมือนสมัยก่อนนะอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยรองน้ำฝนกินได้อย่างสบายใจไหม
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: สมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: โดยเฉพาะในต่างจังหวัดอะแต่ว่าโอ้ตอนนี้ไม่ได้เลยนะน้ำฝนนะคะก็จะมีอันตรายได้ค่ะเอาเป็นว่าก็ฝากให้ดูแลสุขภาพกันนะคะแล้วก็เรื่องราวของกฎหมายน่ารู้นะคะวันนี้ที่จะมาฝากคุณผู้ฟังก็คือเรื่องการเวรคืนที่ดินตกลงเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเราเป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยถ้าโดนเวรคืน แล้วมันจะดีหรือไม่ดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะบางคนอาจจะไม่อยากถูกเวรคืนบางคนโดนเวรคืนฉันก็จะได้เรียกเงินเยอะๆเลยอะไรอย่างนี้ทำได้หรือเปล่านะเดี๋ยวต้องทำความเข้าใจก่อนถามก่อนว่าการเวรคืนที่ดินเนี่ยมันคืออะไรคะ
2: ครับการเวรคืนที่ดินก็คือการที่รัฐเนี่ยจะเรียกคืนกรรมสิทธิ์ที่ดินน่ะจากพวกเราไป
1: ค่ะ
2: นะครับโดยหลักแล้วแต่เดิมที่ดินเป็นของรัฐนะก่อนที่ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินหรือในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชที่พระมหากษัตริย์เป็นเจ้าแผ่นดินที่เขาบอกนะ
1: ค่ะ
2: นะครับยังไม่มีประมวลที่ดินนะครับท่านก็จะเป็นเจ้าของแผ่นดินนะครับดินแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยท่านจะมอบหมายจะพระราชทานให้ใครอย่างไรขุนหมื่นพันทนายพญาเจ้าพญาเท่าไหร่เนี่ยกี่ไร่ในสมัยก่อนอยู่ที่พระองค์
1: ค่ะ
2: นะครับแล้วก็สุดท้ายก็มีการมาเปลี่ยนแปลงให้มาใช้พระบัญญัติด้วยการประมวลกฎหมายที่ดินเอาตัวหลักๆก็คือ2497อ่ะนะครับทำให้ประชาชนนั้นมีเอกสารมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนะครับแต่ก่อนเราไม่มีนะแต่ก่อนเราไม่มีนะครับแม้กระทั่งตำแหน่งที่เราบอกว่าเป็นเจ้าพญาสมเด็จเจ้าพญาหรือพญาหรือขุนหลวงเนี่ยเมื่อพ้นตำแหน่งก็ต้องพ้นเหมือนกันในที่ดินก็ต้องคืนนะแล้วคนอื่นก็มาสวมที่ดินแทนคนอื่นก็มาสวมทาสมาสวมบ่าวแทนสมัยก่อนนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นว่าเมื่อพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะครับก็มองว่าให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินก็ออกมาโดยสภาออกสภาเสร็จก็ทุกคนมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินได
1: ้ค่ะ
2: คราวนี้ก็เป็นไปตามหลักปฏิญญาสากลนะครับสมัยก่อนที่ว่าปฏิญญาสากลไว้ด้วยสิทธิมนุษยชนนั้นว่าทุกคนมีสิทธิ์จะเป็นเจ้าของทรัพย์สินทั้งนี้จะได้โดยลำพังหรือร่วมกับคนอื่นก็ได
1: ้ค่ะ
2: แล้วก็บอกว่าไม่มีใครถูกริบสมบัติโดยพลการนี่คือสิทธิมนุษยชนนะติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดเนี่ยจริงๆเราต้องมีสิทธินี้นะครับแต่ว่าบางประเทศก็อยู่ในระบบการปกครองว่าที่ดินเป็นของข้าราชการหรือที่ดินเป็นของตัวของเขาเรียกอะไรนะประธานพรรคอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เขาจัดการเองนะครับอยู่ที่รัฐไหนแต่ของเรานี้เราใช้ระบบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นในรัฐนูลของเราก็รองรับสิทธิมนุษยชนเอาไว้ในมาตรา37นะครับว่าบุคคลมีสิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดกนะครับแล้วก็บอกว่าการเวรคืนขอบเขตแห่งสิทธิ์หรือการจำกัดสิทธิ์ในการที่จะถือครองทรัพย์สินนั้นนะครับให้เป็นไปตามกฎหมายบัญญัติเราก็ต้องไปดูว่ามีกฎหมายบัญญัติอะไรบ้างซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับกฎหมายประมวลกฎหมายที่ดินมันจะเกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายแพ่งมันจะเกี่ยวข้องกับกฎหมายเวรคืนอะไรทางนี้นะครับที่ว่าให้เป็นไปตามกฎหมายบัญญัตินะครับการจำกัดขอบเขตการได้สิทธิ์ตรงนี้นะครับการเวรคืนอสังหาริมทรัพย์รัฐมนูลบอกกระทำไม่ได้เว้นแต่นะครับพี่น้องประชาชนต้อง
1: คำว่าเว้นแต่เนี่ยต้องฟังให้ดีนะฮะเว้นแต่อะไรบ้าง
2: เว้นแต่อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติเป็นกฎหมายแต่ก็ต้องมีกฎหมายบัญญัติไว้และก็ต้องปราขึ้นเพื่อสาธารณูปโภคใช่ไหมครับอันดับหนึ่งสองป้องกันประเทศสามได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สี่ก็คือเพื่อประโยชน์สาธารณะอื่นใช่ไหมครับต้องมีหลักการนี้อย่างเดียวที่จะออกเป็นเว้นคืนหรือออกกฎหมายได
1: ้ค่ะ
2: นะครับและต้องชดใช้ค่าทดแทนเป็นธรรมภายในเวลาสมควรโดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะผลกระทบต่อผู้ถูกเวรคืนรวมทั้งประโยชน์ของผู้ถูกเวรคืนคนอาจได้รับจากการเวรคืนนั้นด้วยเห็นไหมรับคุ้มครองอยู่
1: ก็คุ้มครองนะว่าถ้าโดนเวรคืนจะต้องได้รับการชดใช้ด้วยความเป็นธรรมนะในเวลาอันสมควรด้วยไม่ใช่ผ่านไปนานหลายปีนะคะแล้วก็คำนึงถึงผลกระทบด้วยใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับแล้วก็กฎหมายเวรคืนก็บอกว่าต้องระบุวัตถุประสงค์และระยะเวลาเข้าใช้ประโยชน์ด้วย
1: ค่ะ
2: ถ้าหากว่าถึงเวลาแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับ
1: ค่ะ
2: หรือใช้ประโยชน์แล้วปรากฏว่ามีที่ดินเหลือจากการใช้ประโยชน์นั้นต้องคืนแล้วก็เจ้าของเดิมหรือทายาทประสงค์จะคืนต้องคืนให้เขาด้วยนะต้องคืนให้กับเจ้าของเดิมหรือทายาท
1: เพราะบางทีเอ้าเวรคืนไปแล้วโอ้ตั้งนานแล้วยังไม่ได้ใช้ทำอะไรเล
2: ยแล้วบอกว่าจะทำถนนซะภายใน10ปีปรากฏว่า20ปีก็ไม่ได้ใช้แล้วก็มีทายาทก็มีลูกเขาอยู
1: ่
2: ก็มาขอคืนได
1: ้
2: ตามรัฐธรรมนูญนี้นะครับแล้วก็ในการคืนนะครับก็บอกว่าการตรากฎหมายเวรคืนในสังหาริมทรัพย์ให้จะระบุเจาะจงนะครับให้รู้ว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์แปลงใดและถ้าเจ้าของที่ถูกเวรคืนนั้นนะครับไม่ให้ถือว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญนะเวลาจะออกกฎหมายแล้วนะครับเนี่ยคือกฎหมายมันคุ้มครองก็จริงแต่ก็มีข้อยกเว้นมีข้อยกเว้นนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าเวรคืนก็คือเนี่ยครับรัฐต้องการเรียกกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในครอบครองที่ดินเนี่ยคืนมาเป็นของรัฐ
1: ค่ะ
2: เพื่อประโยชน์4อย่างเมื่อกี้ครับ
1: ค่ะ
2: เนี่ยจะได้เข้าใจตรงกัน
1: นะครับนะเบื้องต้นก่อนเอาละทีนี้ใครมีที่ดินอยู่เป็นเจ้าของที่ดินอยู่จะรู้ได้ยังไงว่าที่ดินเราอยู่ในพื้นที่ที่ต้องเวรคืนคะ
2: ครับ อันนี้ต้องตรวจสอบนะครับเราสามารถตรวจสอบได้จากหน่วยงานของรัฐอันดับแรกก็คือเรื่องของผังเมืองนะครับที่เราบอกว่าเวลาเราจะซื้อที่ดินสักแปลงท่านต้องดูผังเมืองก่อนเป็นผังเมืองโรงงานผังเมืองอุตสาหกรรมผังเมืองบ้านผังเมืองเกษตรกรรมผังเมืองโรงพยาบาลหรือผังเมืองสถานศึกษาแล้วมันจะมีการมีโอกาสไหมว่ามีการสงวนรักษาไว้แล้วก็ต้องการที่จะตัวทำถนนทำมอเตอร์เวย์ทำรถไฟฟ้านะครับแบบนี้เราต้องไปดูที่ผังเมืองก่อน
1: อันนี้ชาวบ้านทั่วไปเราจะรู้ไหมคะว่ามันจะมีโครงการอะไรเกิดขึ้นอะไรยังไง
2: โดยหลักคุณสุรัตน์ก็จะทำผังเมืองเอาไว้ล่วงหน้า
1: ะ
2: นะครับว่าตรงนี้จะเป็นเขตไหน
1: ะ
2: นะครับโดยระบุไว้ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองสามารถเข้าดูเว็บไซต์หลักก่อน
1: ะ
2: นะครับแล้วก็ดูที่ที่ดินดูที่อำเภอนะครับหรือดูที่หมู่กำนันผู้ใหญ่บ้านมีการประกาศแจ้งอำเภอแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านมาหรือเปล่านะครับหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เทศบาล นั้นแหละ
1: ค่ะ
2: นะครับเพราะเทศบาล นั้นเป็นผู้ดูแลที่สาธารณะแล้วจะมีการพัฒนาไหมเป็นรถไฟฟ้าความเร็วสูง
1: ะ
2: นะครับเป็นรถทางหลวงประจำทางมอเตอร์เวย
1: ์
2: หรือเป็นทางขนส่งอย่างเงี้ยครับเขาจะมีการประกำหนดขอบเส้นทางเอาไว้ว่าเมืองจะพัฒนาเป็นอะไรแล้วก็จะต้องมีสาธารณูปโภคเป็นอะไร
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เจ้าของที่ดินจะต้องตรวจสอบดูแลผลประโยชน์ของท่านตรวจสอบเป็นระยะอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องแล้วก็อันต่อมาก็คือที่เราไม่รู้ตัวไม่ตั้งตัวจริงๆก็คือมีโครงการลงเปลี่ยนมาเลยอย่างนี้ครับเปลี่ยนผังขึ้นมาถามว่าผังเมืองพวกนี้มันชัดเจนอยู่แล้วในส่วนหนึ่งไม่มีถามว่าอยู่ๆต้องมาภายหลังมีได้ไหมก็เป็นไปได
1: ้มีการปรับผังใหม
2: ่เอาง่ายๆที่เขาบอกอยากจะทำแลนด์บิดอะที่เราคุยกันอยู่ๆจะมาคุณสุภรัตน์แล้วจะไปนึกใช่ไห
1: ม
2: อันนี้แบบนี้ถามว่าโอเคคุณจะออกผังเมืองมาหรือจะเวนคืนหรือจะผ่านสาธารณะเนี่ยแล้วแต่ถ้าผ่านเอกชนคุณต้องเวนคืน
1: ค
2: ราวนี้ก็เลยเป็นประเด็นว่าอ้าวแล้วชาวบ้านเขาเพิ่งรู้อย่างนี้ครับบางทีก็จำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะเพื่อความเศรษฐกิจของประเทศอันนี้บางคนก็ต้องเสียนะครับอันนี้เราก็ว่ากันนะครับ
1: เจ้าของที่ก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องรักษานะผลประโยชน์ของเราแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าพื้นที่ตรงไหนถูกเว้นคืนเขาก็จะแจ้งเรามาใช่ไหมคะทางราชการจะมีหนังสือแจ้งมาหรืออย่างไร
2: ออกเป็นหนังสือแจ้งก่อนนะครับแล้วก็มีกฤษฎีกาว่าด้วยการเว้นคืนออกมาแล้วก็หลังจากนั้นก็จะทำการพูดคุยปิดประกาศเสร็จก็จะให้ส่วนราชการเข้าไปสำรวจว่าต้องการจะทำถนนต้องการจะทำรถไฟต้องการจะทำแอ่งน้ำแก้มดินอะไรเงี้ยเราจะใช้พื้นที่เท่าไหร่ก็เข้าไปสำรวจก็จะบอกชาวบ้านว่าตรงนี้จะโดนตรงนี้จะโดนตรงนี้จะโดนนะนะครับก็จะสู่กระบวนการพูดคุยกันสำรวจทรัพย์สินสำรวจผลอาศินสำรวจนะครับตัวของพืชพันธุ์ที่ปลูกไว
1: ้
2: บ้านที่ปลูกไว้เนี่ยจะต้องมีการเก็บรายละเอียดเพื่อมาสู่กระบวนการจ่ายค่าทดแทนชดเชยไม่ใช่เฉพาะเจ้าของที่ดินนะคุณสุภรัตน
1: ์
2: ผมเป็นผู้เช่าเนี่ยผมก็มีสิทธิ์ได้ประโยชน์จากการเวียนคืนด้วยว่าผมต้องถ้าผมทำโรงงานอยู่แล้วต้องมาเวียนคืนอย่างเงี้ยผมต้องเสียไปเท่าไหร่ในอนาคตเนี่ยนะครับได้หมดนะครับ
1: เจ้าของและผู้อยู่อาศัยตรงนั้น
2: ใช่
1: ทีนี
2: ้รายละเอียดครับ
1: เราต้องยอมเสมอไปไหมคะหรือเรามีสิทธิ์คัดค้านโต้แย้งได้ไหม
2: ในกฎหมายเว้นคืนเขาบอกว่าห้ามไม่ให้เว้นคืนเว้นแต่มีกฎหมายบัญญัตินะครับพอเนี้ยพอจะมีการสร้างกฤษฎีกาว่าด้วยการสร้างรถไฟว่ากฤษฎีกาว่าด้วยการตัดถนนทางหลวงพวกเนี้ยมันออกกฎหมายเหมือนกันคุณสุภรัตน
1: ์ค่ะ
2: มันออกเป็นพร่ำบัญญัติออกเป็นกฤษฎีกามันก็เป็นกฎหมายบัญญัติไงครับ
1: สรุปว่าเขาเว้นคืนตามกฎหมายบัญญัติเราไม่มีสิทธิ์ที่จะโต้แย้ง
2: เราจะโต้แย้งได้ก็ตรงนี้แหละครับเมื่อเขาสำรวจทรัพย์สินครบประเมินและกำหนดจ่ายค่าทดแทน
1: ค่ะ
2: แล้วเราเห็นว่าเอ้ยมันน้อยไปหรือเปล่า
1: ค่ะ
2: นะครับพอน้อยไปหรือเปล่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ขายได้นะครับก็เลยก็ทำสัญญาซื้อขายไกลเกลี่ยเพื่อขายคืนให้กับรัฐตกลงกันได้ไหมตกลงกันได้ก็ทำสัญญาและรับเงิน
1: ค่ะ
2: นะครับตกลงไม่ได้ก็เข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยนะครับโดยหน่วยงานของรัฐนั่นแหละครับจะมีคณะกรรมการทำการไกล่เกลี่ยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าได้น้อยไปทำยังไงก็อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีนะครับภายใน60วันนะครับแล้วก็หากจะต้องมีการอุทธรณ์ยืนไม่ได้ตามที่เราต้องการเนี่ยเขาก็จะกำหนดว่าฟ้องได้ต่อศาลปกครองภายใน1ปีนะครับนับแต่วันทราบซึ่งตรงนี้ครับเหมือนที่เราบอกว่าอ้าวแล้วใครเป็นคนตัดสินล่ะต
1: ั
2: ดสินว่า1ตรงนี้ไม่ควรเวรคืนหรือไม่ออกกฤษฎีกาฟ้องศาลปกครองเพิกถอนกฎหมายก็ได้ว่ามันไม่เป็นประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญที่เราบอกครับ4ข้อเนี่ยไม่เข้าไม่ควรจะใช้ตรงนี้หรือตรงนี้มันผ่านโบราณสถานมันผ่านพิพิธภัณฑ์แห่งชาติมันเป็น มรดกโลก คุณจะมาทำเวรคืนได้อย่างไรอย่างเงี้ยไม่ควร
1: คือคนตัดสินคือศาลปกครอง
2: ศาลปกครองศาลก็จะวินิจฉัยว่ากรณีนี้ควรเข้าสู่กระบวนการกฎหมายควรทำหรือไม
1: ่ค่ะ
2: ถ้าไม่ควรทำก็ตีตกไปตั้งแต่ต้น
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับแต่ถ้าทำแล้วผลทดแทนของเขาเนี่ยได้เพียงพอหรือมันเหมาะสมกับราคาตลาดหรือประเมินแล้วหรือไม่ถ้าได้น้อยได้ไปแล้วเท่านี้แล้วก็ได้น้อยศาลก็จะกำหนดให้สูงขึ้น
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ถ้าศาลเห็นว่าพอแล้วพอสมควรแล้วก็จะยกคำร้องของผู้ฟ้องนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับคุณสมรัตน์บอกเอ้าแล้วจะเป็นอย่างเงี้ยออกไปก่อนแล้วแล้วก็มาอุทธรณ์เรื่องค่าทดแทนแล้วผมรับไปก่อนได้ไหมเขาให้มา2ล้านแต่ผมฟ้องอีกล้านนึงก็บอกได้ครับรับไปก่อนแล้วสงวนสิทธิ์ไปฟ้องศาลปกครองได
1: ้อ๋อรับก่อนได้นะ
2: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
1: ทีนี
2: ้
1: ปกติแล้วค่าทดแทนค่อยค่าทดแทนใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: เขาจะใช้หลักเกณฑ์อะไรคะราคาประเมินราคาตลาด
2: ถูกต้องครับที่เราดูราคาประเมินของธนารักษ์ที่เราได้ยินเนาะเวลาเราพิพาทกันนะครับเวลาพิพาทกันแล้วมาปรึกษากันเนี่ยกับสองก็คือราคาประเมินของสำนักงานที่ดิน
1: ค่ะ
2: นะครับที่เขาประเมินมาให้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วที่เหลือก็เข้าสู่กระบวนการของคณะกรรมการพิจารณาราคาประเมินอีกรอบหนึ่งเพื่อให้รู้ว่าจะเอาราคาไหนมาเทียบกับราคาใดแล้วก็เทียบกับราคาตลาดที่เขาขายกันราคาตลาดนี่ยากมากคุณสมบัติที่คนที่ถูกทดแทนได้ไปถึงราคานั้นนะนะครับ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นราคาประเมิน
2: ถูกต้อง
1: ซึ่งมันก็ต่ำนะฮะ
2: ใช่ต่ำครับแล้วก็จริงๆเขาไม่ได้ขายกันตามราคานั้นอยู่แล้ว
1: แต
2: ่เวลาเราจะเสียภาษีเราชอบเสียภาษีในราคาประเมินถูกไหมเพราะมันต่ำไม่ต้องเสียเยอ
1: ะ
2: แต่เวลาจะเอาตังค์จากคนขายเนี่ยคนซื้อเนี่ยจะเอาราคาตลาดอย่างเงี้ยครับก็ต้องไปกันเรื่องของอุทธรณ์เลยครับตรงนี้ถ้าเกิดไม่พอใจนะครับ
1: ค่ะส่วนใหญ่แล้วเท่าที่ท่านมีการมีประสบการณ
2: ์
1: เนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนที่ถูกเวรคืนเจ้าของที่ดินเขาพึงพอใจไหมคะหรือส่วนใหญ่เขาจะอุทธรณ์กันไม่ค่อยพอใจ
2: ส่วนใหญ่มีสองประเด็นคือหนึ่งโครงการนั้นไม่สมควรจะกระทำ
1: อ
2: ันนี้เขาก็มีอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าน้อยที่จะชนะคดีนะครับ
1: อ
2: ันที่เราเห็นอีกอันหนึ่งก็คือสู้เรื่องราคาเนี่ยไม่ค่อยได้ตามที่ต้องการแล้วก็ข้อพิสูจน์กับคือเขาโอนขายกันเองในแบบซื้อขายนะ
1: เ
2: ขาจะได้ราคาต่ำกว่าราคาตลาดต่ำกว่าราคาตลาดนะครับคนที่จะได้เปรียบคนโน้นในคนสมบัติคนที่ซื้อที่ดินข้างๆที่ไม่ใช่วินคืนนั่นแหละ
1: ที่ได้ประโยชน์จากโครงการโครงการรถไฟฟ้าผ่านโครงการอะไรผ่านนี่ที่ดินข้างเคียงขึ้นเลย
2: เขารู้เนี่ยเพราะเขาอยู่กับพวกทำโครงการพวกต้นทีไม่ได้ว่าเขาหรอกแผนการทางนะครับหรือนิคมอุตสาหกรรมเพราะเขารู้เนี่ยเขาประชุมกัน5ปี7ปีเขาบอกน่าจะไปทำที่สตูลสมมตินะทำที่สตูลทำตรงไหนทำตรงอำเภอนี
1: ้
2: เขาก็เริ่มซื้อที่ดินกัน
1: ซื้อดักไว้ก่อนแล้ว
2: ซื้อดัก
1: เพราะเขารู้ล่วงหน้า
2: แล้วชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าเขามาทำอะไรไม่รู้เขาซื้อที่ดินเขาให้ราคาแพงในท้องตลาดณขณะนั้นเพื่อที่จะเอากำไรในขณะหน้าใช่ไหมครับเฮ้ยทำไมราคาเขาซื้อกัน300,000มาซื้อเราตั้ง500,000ก็ได้นะขายดีกว่าไร่ละอย่างเงี้ยพอขายไปปรากฏว่าพอนิคมอุตสาหกรรมเข้ามาเขากลายเป็นไร่ละล้านขึ้นมาเลยซึ่งพวกนี้ก็เป็นเงินเย็นที่เขาไม่ต้องไปกู้อะไรนะครับ
1: เพราะฉะนั้นเราใครมีเนาะมีที่ดินตรงไหนเราก็คอยต้องตรวจสอบกับทั้งที่ดินกับทางท้องถิ่นนะว่ามันจะมีโครงการอะไรไหมแนวโน้มจะเป็นอย่างไรนะ
2: ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแนวโน้มว่าเราจะโดนเวรคืนที่ดินจริงๆอย่างนั้นเลยรีบขายเลยราคาตลาดก่อนดีกว่าไหม
2: ใช่ซึ่งคนซื้อเนี่ยเวลาเราจะบอกว่าซื้อที่ดินสักแปลงต้องดูอะไรบ้างอ
1: ัน
2: ดับหนึ่งต้องดูผังเมืองเพราะฉะนั้นคนที่จะซื้อก็ต้องมารู้ด้วยนะไม่ใช่ว่าเขาขายนะคุณไม่บอกผมจะเวรคืนบอกผมก็ไม่รู้ผมเรื่องของคุณต้องเช็คกับผมเองใช่ไหมอ
1: ันนี้ฝากคนซื้อก็ต้องฉลาดซื้อคนขายต้องฉลาดขาย
2: ถูกต้องครับ
1: นะในราคาที่ต่างฝ่ายต่างพึงพอใจแต่ว่า
2: ใช่ครับ
1: ต้องบอกตามตรงนะว่าตอนนี้ขายดีๆยากมากเลย
2: ยากครับ
1: นะ
2: ยากครับเงินนี่หายากจริงๆ
1: เงินหายาก
2: ก็เขาไม่กล้าลงทุนกัน
1: ค่ะค่ะ
2: เพราะเราพึงเอาต้องยอมรับเราพึงได้รัฐบาลจากการเลือกตั้งเต็มๆมานะเต็มๆมาเนี่ยในรอบนี้นะครับเพราะรอบเก่าก็มีเสียงกลุ่นๆรอบนี้ก็โอเคละรัฐบาลขึ้นมาแล้วก็ดูเกษตรเศรษฐกิจเนาะ
1: เนี่ยก็ได้ข่าวว่าพวกโครงการทำอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะมีแลนด์แบงค์เอาไว้เยอะแยะเลยตอนนี้ก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วแบกไม่ไหวแล้วปล่อยขายที่บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคนที่มีที่มีทางอยู่เงินทองจะร่อยรอละบ้านก็ขายแล้วรถก็ขายแล้วหรือที่นี่แหละจะรอขายอยู
2: ่
1: นะมันเป็นอย่างนี้สภาพตอนนี้นะคะแต่บางคนก็บอกว่าถ้าไม่ร้อนเงินนะ เก็บที่เก็บทางไว้ให้ดีๆเถอะแหมอนาคตนี่ประเทศไทยคนจะอยากมาอยู่กันเยอะแยะเลยใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: ไม่ต้องอนาคตหรอกตอนนี้ก็แถกันมาพอสมควรแล้วแหละ
2: ครับแล้วตัวเปลงการอุตสาหกรรมในการทำโครงการของรัฐตัวเปลงกันก็คือ
1: ค่ะ
2: ไม่ใช่ว่าองค์กรเอกชนหรือองค์กรที่เป็นสิ่งแวดล้อมกลุ่มเหล่านี้ก็จะมาสู่กระบวนการคัดค้านแล้วก็ยื่นฟ้องศาลปกครองทำให้โครงการนั้นน่ะก็เลยคาไว้ที่เรามีประเด็นนะ
1: บางทีทำไมสร้างแล้วมันคาค้างไว้ไม่เสร็จสักที
2: ใช
1: ่
2: นะครับเขาอาจจะขอคำร้องคุ้มครองชั่วคราวทำก่อนอย
1: ่
2: างนี้ครับ
1: มีประเด็น
2: พอห้ามทำปั๊บก็เลยกลายเป็นว่าโครงการของรัฐก็หยุดคนชดเชยก็รอนะครับเงินก็ฟ้องศาลปกครองโครงการก็ไปต่อไม่ได้
1: เพราะฉะนั้นถ้ามีกรณีผู้ร้องศาลปกครองใช่ไหมคะต่อรองต้องขอค่าชดเชยมากขึ้นไอกระบวนการโครงการตัวนั้นก็ต้องหยุดโดยปริยาย
2: นี่แหละครับว่าจะไปต่อหรือจะหยุดใช่ไหมครับจะไปต่อหรือไปหยุดอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นประเด็นเหมือนกันว่าทำให้ชาวบ้านก็เดือดร้อนหรือชาวบ้านบางคนก็อยู่กันมาหลายปีตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นปู่เนา
1: ะ
2: แล้วก็ไม่ยอมออกจากที
1: ่
2: คุณสมรักเคยเห็นไหมถนนทำเสร็จแล้วแต่มีโยงแปลงขวางอยู่อย่างเง
1: ี้
2: ย
1: เออใช่บางทีบ้านหลังนี้ทำไมมาอยู่ตรงนี้หลังเดียวอะไรอย่างเงี้ย
2: มีถนนในกรุงเทพมหานครสายที่บางเขนจะลักไปทาง
1: พุ
2: ทธพลหรือไงที
1: ่
2: โอ้เจรจากันนานกันนะหรือบางทีถนนทำจนหลบไปข้างหมดแล้วเหลือตรงเนี้ยไม่ยอมเป็นแหว่งอยู่แล้วก็
1: ต้อง
2: ล้
1: ม
2: เพราะมีการฟ้องคดีแล้วก็ไม่ยอมออกยังไง
1: ค่ะค่ะ
2: นี่เมืองไทยนะแต่เมืองนอกเขาไม่ได้นะเมืองนอกนี่ไม่ออกนี่ตัดทั้งคนทั้งบ้านเลยนะ
1: ก็ประเทศมหาอำนาจก็ทำอะไรก็ถึงเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไงโอ้จะสร้างโครงการอะไรนะทางรถไฟทะลุภูเขาทะลุตึกอะไรได้หมดเลยนะฮะ
2: ธรรมชาติก็ไม่ว่าหรอกนะเขาเจาะภูเขาเลยหรือว่ายกเสาคานสูงขึ้นนะครับสูงจนถึงตึก10ชั้นอย่างเงี้ยวิ่งอยู
1: ่
2: โอ้โหเขาทำได้หมดแล้วก็ชาวบ้านข้างๆเนี่ยคราวเดียวเขาประกาศทีเดียวออกหมดเพราะเขาปกครองของเขาในระบบนั้นนะครับก็เป็นเขาต้องเป็นส่วนดีส่วนหนึ่งในการปกครองระบบนั้นแล้วก็ประชาธิปไตยของเราก็มีส่วนดีอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ส่วนไม่ดีก็คืออย่างเงี้ยอะไรก็ติดขัดหมดใช้สิทธิ์กันหมดอย่างเงี้ยครับทำให้ตรงเนี้ยบางทีก็เป็นเงื่อนไขในการพัฒนาประเทศช้าเหมือนกัน
1: แหมนี่ก็เลยไปนึกถึงโครงการเมกะโปรเจกต์แลนด์บริดจ์อะไรเนี่ยมันคงจะยากนะเพราะว่าเสียงคัดค้านเยอะนะ
2: มีมติมาบางส่วนแล้วเห็นไหมตอนนี้ก็ยุ่งเลยแล้วก็นี่แค่ท่านที่ปรึกษาน
1: ะ
2: หรือแม้กระทั่งโครงการแหลมผักเบี้ยใช่ไหมที่มีถนนเลียบไปปากใต้สมัยก่อนจำได้ไหมฮ
1: ะ
2: ทำการศึกษาไปทั้ง300กว่าล้านแต่จำไม่ผิด
1: ค่าศึกษาก็แพงค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวขออนุญาตพักกันสักครู่นึงช่วงหน้าเปิดสายนะคะใครต้องการจะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกัน02-2769-717 02-2769-721 และเบอร์มือถือ0817159551-3ค่ะ
3: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
4: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
5: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชกรมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
6: เก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือ
0: ที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: ค่ะกลับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะดิฉันสุภรัตน์นาคบุญนำวันนี้อยู่กับท่านอาจารย์ณรงค์ศรีรสันรองอธิบดีอัยการภาค9นะคะใครต้องการปรึกษาปัญหากฎหมายโทรศัพท์พูดคุยกันได้นะคะรวมถึงทางเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยค่ะทักทายคุณบังออนเล็กใบนะคะชมรายการอยู่ทาง Facebook คุณต้นน้ำคุณนิคมแชร์ให้แล้วด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณของขวัญตะวันและคุณยายขวัญ นะคะโชว์สติ๊กเกอร์มาเป็นดวงอาทิตย์แล้วก็โอ้โหเหมือนกับแบบเหนื่อยไรใครย้อนหัวจะร้อนมากนะคะ คุณของขวัญ นี่แช่น้ำอยู่เลยนะตอนนี้
2: ครับ
1: ค่ะคุณอเนกพริกไทยนะคะคุณรจนาร
2: จนาบุรณกิตินะครับ
1: ค่ะเอาละค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะเรียกว่าแฟนประจำนะคะแฟนเหนียวแน่นบางคนก็บอกว่าไม่ได้ปรึกษาปัญหาอะไรกฎหมายอะไรหรอกนะแต่ว่าฟังแล้วได้ความรู้นะคะ
2: ครับ
1: จะได้ไปบอกต่อได้หรือมีใครต้องการจะปรึกษานะคะมีใครเดือดเนื้อร้อนใจก็แนะนำต่อได้ว่าให้มาฟังรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะสำหรับตอนนี้มีสายของคุณป้าสุรีรออยู่นะคะโทรมาจากนครปฐมค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าสุรี
7: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณป้าปรึกษาเรื่องมรดกนะคะ
7: ค่ะ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
7: คือมรดกเนี่ยพ่อกับแม่เขาทำพินัยกรรมไว้แล้วและทีนี้ส่วนที่ยังไม่ได้ทำมันคือเงินสดซึ่งพอตอนหลังเนี่ยแต่ตอนนี้แม่ยังไม่ตายนะคะแม่อยู่แต่แม่หลงไม่จำใครไม่ได้
2: คร
7: ับ
1: ค่ะค่ะ
7: ค่ะและทีนี้ก็ตอนแรกกับแม่ก็อยู่แล้วความประทมนี้แหละและทีนี้เราเป็นอัมพฤกษ์แม่ของพี่สาวของเราแม่ไปไหวบ้านพักคุณชราที่เมืองจันทร์
1: พี่สาวพาคุณแม่ไปดูแล
7: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
7: แล้วทีนี้ก็ถามว่าเจ๊เงิน3ล้านแม่ยังอยู่ไหมเขาบอกไม่มีแล้วเหลือแค่400,000ค่ะประมาณเนี้ยและก็เลยมีความข้องใจว่าแล้วเราจะได้ไหมเนี่ยเพราะมีพี่น้องอีก2คนเนี่ยค่ะ
1: คุณป้ามีพี่น้องทั้งหมดกี่คนคะรวมเป็น4ใช่ไหม
7: ทั้งหมด4ค่ะแต่ตายไปคนนึง
1: ก็เหลือ3เนาะแล้วคุณแม่ก็ปัจจุบันอายุเท่าไหร่คะคุณแม
7: ่แม่ตอนนี้92ค
1: ่
7: ะ
1: อ๋อแล้วยังสามารถพูดคุยได้จำความอะไรได้ไหมคะ
7: ไม่รู้ค่ะเพราะว่าวันนั้นไปหาพี่สาวก็ไม่ให้หาพี่สาวบอกว่าเขาจำใครไม่ได้หรอกไม่ต้องไปเขาพูดอย่างเงี้ยเขาไม่ให้เราเจอแม่แต่แม่ไหนอยู่กับเรามันตั้งแต่เกิดไม่ใช่ไปไหนเลย
1: แล้วคุณป้ารู้ว่าคุณแม่ทำพินัยกรรมไว้อย่างนั้นใช่ไหมคะ
7: ใช่เพราะที่บ้านเป็นร้านค้าแล้วก่อนเราอยู่ที่ร้านค้าไงแล้วแม่ไปไหนเราก็จะรู้ไง
1: ตอนนี้กังวลใช่ไหมคะว่าอย่างไรก็ท่านอาจารย์แนะนำหน่อยค่ะ
2: ได้ครับขอสอบถามนิดนึงครับคุณป้าสุรีครับพินัยกรรมนี่คุณแม่ทำพินัยกรรมแบบไหนไว้ครับ
7: แบบเมืองค่ะ
2: แบบเมืองอยู่ที่อำเภอเนาะโอเคได้แล้วก็ทุกคนลูกทุกคนรับรู้เนาะ
7: ค่ะเขาโอนเป็นของเขาหมดแล้วค่ะทั้งแม่ยังไม่ตาย
2: เดี๋ยวพี่ในกรรมเนี่ยคุณแม่ยังไม่เสียตกลงโอนไปแล้วเหรอครับโอนหมดแล้วเหรอ
7: ของเขาพาแม่บอกให้เขาพาแม่ไปโอนเลยค
2: ่
7: ะ
2: โอเคไม่ใช่พี่ในกรรมแล้วอย่างนั้นนะครับแสดงว่าแม
7: ่แต่เราไม่ได้พี่ในกรรมอยู่คนเดียว
1: แสดงว่าที่ได้เนี่ยคือคุณแม่โอนให้คนอื่นนะลูกคนอื่นไม่ใช่เรา
2: ป้าสุรีต้องแยกทรัพย์สินก่อนเนาะ
1: ค่ะ
2: ที่แม่โอนให้นะครับคืออันนี้ไม่ใช่มรดกสักเรื่องนะคุณแม่ยังไม่เสียนะจบเรื่องมรดกก่อนเนาะนะครับลบไปก่อนเรื่องมรดกนะครับอะไรที่คุณแม่โอนให้ใครไปแล้วเป็นสิทธิ์ของคุณแม่อันนั้นทรัพย์สินเป็นของคุณนั้นนะครับคุณป้าก็ได้บ้านมาแล้วใช่ไหมครับที่นครปฐมใช่ไหม
7: เรา
2: บ้านได้ร้านค้ามาแล้วใช่ไหมครับ
7: อะไรนะคะ
1: คุณแม่โอนอะไรให้บ้างไหมคะ
7: อย่างเลยค่ะมันเป็นพินัยกรรมอย่างเดียวที่ให้ที่ทำยกที่แปลงที่บุกที่อยู่บ้านเนี่ยให
2: ้อ๋อแปลงที่อยู่นี่ไม่ได้เลยคุณแม่ทำพินัยกรรมไว้นะครับอันนี้ให้ได้เราดีแล้วนะครับโอเคคราวนี้ติดใจเรื่องเงิน3ล้านในบัญชีใช่ไหมครับ
7: ใช่ค่ะ
2: โอเคเงิน3ล้านนะครับ
7: แล้วก็ห้องเช่าอีก10 ห้อง
2: ทั้งหมดที่ว่าทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดนี้ไม่ใช่พินัยกรรมนะครับ
1: เป็นทรัพย์สิน
2: ไม่ใช่มรดกนะครับที่พูดมาทั้งหมดนี้ไม่ใช่มรดกนะครับเพราะคุณแม่ยังไม่เสีย ราะฉะนั้นในระหว่างที่คุณแม่มีชีวิตอยู่คุณแม่จะจำหน่ายจ่ายโอนหรือจัดการให้กับใครก็เป็นสิทธิ์ของคุณแม่อันนี้เข้าใจก่อนนะ
7: ค่ะ
2: โอเคเงินเนี่ยครับป้าต้องไปดูว่าคุณแม่เนี่ยครับเบิกเองหรือว่าใครไปเบิกให้คุณแม่ถ้าเบิกเองเบิกโดยเบิกโดยวิธีไหน
7: ตอนแรกเขาจะใส่ชื่อกับพ่อแต่พ่อเสียไปแล้วเมื่อปี60และตอนหลังเนี่ยพี่สาวเอาชื่อเขาไปใส
2: ่โอเคอันนี้พี่สาวชื่อไปใส่เนี่ยนะครับก็แสดงว่าคุณแม่ยินยอมเพราะคุณแม่เป็นเจ้าของบัญชี
7: แม่เขาหลงครับแม่ไม่มีสติ
2: ถ้าหลงเนี่ยต้องไปว่ากันเรื่องคนไร้ความสามารถอันนี้ต้องพิสูจน์ได้ได้ว่าแม่หลงมีใบรองแพทย
1: ์ค่ะ
2: และที่สำคัญแม่หลงแม่ไปธนาคารเนี่ยนะครับธนาคารเขารู้ไหมตรงนี้สำคัญถ้าแม่ยังทำนิติกรรมที่ธนาคารได้ยินยอมให้พี่สาวใส่ได้แสดงว่าแม่ไม่ได้มีสติสมบูรณ
7: ์
2: นะครับคุณแม่ทำนิติกรรมไว้กับที่พี่สาวเอาเงินเข้าไปเอาตัวเข้าไปในบัญชีห่างกันหลายปีไหม
7: นานค่ะ
2: เพราะพินัยกรรมเนี่ยคุณป้าจะมองว่าระวังนิดแต่พินัยกรรมก็เหมือนกันเนาะอันนี้คุยกันเลยไม่รู้เขาไม่รู้อีกฝั่ง
7: ทำนานแล้ว
2: ไม่รู้อีกฝั่งได้ยินหรือเปล่าเนาะพินัยกรรมทำแล้วก็เลือกได้นะต้องระวังนะครับ
1: จะมีอันใหม่หรือเปล่านี่เราก็ยังไม่รู้นะ
2: ได้เลยนะระวังนิดนึงนะครับนะครับ
7: ยังต้องดู
2: ก็ถ้าจะโอนก็โอนเลยครับเพราะคุณแม่อยู่นะครับถ้าจะให้ตามพินัยกรรมนี้ก็ถ้าคุณแม่อยากจะให้เลยคราวนี้จะได้รู้ว่าคุณแม่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์หรือเปล่าพี่น้องต้องไปคุย
7: ไม่ยอมให้เราเจอแม่
2: เจอได้ครับเป็นสิทธิ์ของเราครับ
7: แม่เราก็เจอได้เหมือนกันนะครับแล้วเขามาให้เราเจอเขาบอกแม่จำใครไม่ได้หรอกขอให้เรากลับบ้าน
2: อันนั้นอยู่ที่พี่น้องคุยกันเนาะอยู่ที่พี่น้องคุยกัน
1: คุณป้ามีพี่น้อง3คนที่ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้นะคะคุณป้าเป็นคนที่เท่าไหร
7: ่คนที่2ค่ะ
1: คนที่2แล้วคนที่3ล่ะคะ
7: คนที่3เสียชีวิตไปแล้วค่ะ
1: คนที่4ใช่มั้ยที่ยังอยู
7: ่ใช่ค่ะ
1: แล้วคนที่4ว่ายังไงคะลูกน้องคนนี
7: ้คนที่4นี้เป็นคนที่มีฤทธิ์ที่สุด
2: ครับ
1: แล้วคุณแม่อยู่กับคนไหน
7: พี่สาวคนโตค่ะเขาไปทิ้งไว้เขาไปทิ้งไว้แล้วเขาไปเก็บเงินค่าเช่าห้องแถวมาจ่ายค่าเลี้ยงดู
2: อันนี้เป็นเรื่องที่พี่น้องในครอบครัวต้องคุยกันเน
1: า
2: ะ
1: ต้องคุยกัน
2: เนาะผมอธิบายด้านกฎหมายให้ฟังว่าตราบใดที่แม่ยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วแม่ก็มีสิทธิ์เก็บกินในสิทธิต่างๆของตัวเองได้เงินในบัญชีก็มีสิทธิ์ถอนได้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แม่ตายไปแล้วใครไปถอนบัญชีออกไปคนนั้นยักยอกครับ
7: ค่ะ
2: นึกออกไหมหากคุณทุกนี้ครับ
7: คุณนายก็รออยู่ว่าถ้าแม่เสียชีวิตอะไรถึงจะเดินเรื่องเพราะตอนนี้เขาบอกว่าแม่ยังอยู่เราก็ไม่เห็น
2: แม่ยังอยู่ก็ต้องไปปกป้องด้วยนะครับว่าไม่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เหมือนที่คุณพี่พูดหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ต้องตั้งผู้อนุบาลเนาะผู้อนุบาลนี่เป็นได้ทั้งหมดเลย3คนเป็นผู้อนุบาลได้หมดเลยนะครับหรือตั้งผู้อนุบาลร่วมกันเพื่อจัดการทรัพย์สินอะไรนะครับ
1: คุณป้าเป็นผู้พิการ
7: ใช่เพราะไม่สบาย
2: แล้วพิการยังไงครับพิการยังไงครับพิการอะไรครับ
7: เลือดสมองแตกค่ะพิการทางความเคลื่อนไหว
2: อ๋อครับ
1: เด
2: ิน
1: เดินไม่สะดวกใช่ไหมคะหรือเดินไม่ได้เลย
7: ใช่ครับเดินได้ค่ะ
1: เดินได้นะ
2: เดินได้เนาะโอเค
7: แล้วมีพูดได้แต่ตอนเป็นผู้ไม่ได้เดินไม่ได้เนี่ย
1: มีลูกไหมคะมีใครอยู่ด้วยไหม
7: ลูกทิ้งไปแล้วลูกไปอยู่ต่างกันเลยลูกไปอยู่ระยอง
1: แล้วอยู่กับใครล่ะคะคุณป้า
7: ลูกคนเดียวค่ะมีหมาตัวหนึ่ง
2: คนเดียวครับ
7: ป้าเอาข้าวมาให้กินค่ะทุกวันน
1: ี้แล้วสามียังอยู่ไหมคะ
7: อ๋อเลิกกันค่ะเลิกกันแล้วลูกได้ขวบน
1: ึ
7: ง
1: นั้นตะกอนก็ตูคนเดียวกับสุนัขหนึ่งตัว
7: ใช่อ
1: ยู่ที่ไหนคะแถวนครปฐมเนี่ย
7: อยู่นครชัยศรีค
1: ่
7: ะ
1: นครชัยศรี
2: นครชัยศรีครับ
1: อายุเท่าไหร่แล้วคะ
7: ตอนนี้64ค่ะ
1: 64แล้วเนาะ
2: ครับ
7: ค่ะ
1: แล้วทำมาหาเลี้ยงชีพยังไงคะมีใครช่วยเหลือดูแล
7: ไม่มีเลยค่ะมีพระข้าวมาให้แล้วก็
1: มีพระข้าวมาให้
7: บ้านเวลา
1: ไม่มี
7: แม่พระไม่มีก็เพื่อนบ้านก็โทรขอเขา
1: เราจะว่าที่พี่น้องเรานี่ไม่ได้ช่วยเหลือดูแลติดต่อกันเลย
7: ไม่มี
2: ต้องไปเดี๋ยวท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภ
7: อ
2: มาดูแล
7: นายกกันอายุเป็นเพื่อนกันดูแลอยู่มีอะไรก็โทรมาได้เขา
1: ท้องถิ่นก็ยังดูแลอยู่เน
7: า
1: ะ
7: ช่วยน้ำลูกชายจัดเข้าไปให้ค
2: ่
7: ะ
2: รักษาพยาบาลใครช่วยดูแลอสมมามั้งไหม
7: อ๋ออสมเป็น รู้จักกันค่ะไม่อะไรก็โทรบอกวันนั้นลูกไม่ได้ก็โทรเรียกมาม
1: ีเพื่อนบ้านมีท้องถิ่นช่วยดูแลนะแต่ลูกเรากลับไม่ดูแลเรา
7: ลูกอะ
1: ไปไหน
7: หนีไปเขากวนปัญหาตรงนี้เขาบอกว่าแม่ให้หนูยืนหนูคลาดตายเหมือนพี่หนาวแม่ฝั่งนี้เขาไปหนีไปเลย
2: มันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวของสุภรัตน์ตรงนี้
1: ลูกก็ไม่ได้อยู่ด้วยไปพี่น้องก็คุยกันไม่ได
2: ้
1: คุณแม่ก็มีทรัพย์สินหลายอย่างพี่สาวก็พาคุณแม่ไปแล้วก็ไม่เจอ
7: พี่แค่ตลาดยิ่งเจริญนั่นเนี่ยมีนิดๆหน่อย
1: ๆก็หวังว่าพอจะได้เลี้ยงดูยังชีพใช่ไหมฮะ
2: คือตลาดถามว่าเรา
7: ไม่ยังเยอะ
2: คือพอคุณแม่ยังไม่เสียนะมันก็เรียกร้องอะไรไม่ได้เพราะเป็นเรื่องการจัดการของคุณแม
1: ่
2: ส่วนการที่พี่เขาบอกว่าเราก็ฟังพี่เขาข้างเดียวเนาะว่าคุณแม่เนี่ยนะครับคุณแม่เนี่ยไม่รู้อะไรซึ่งเราก็ตัดสินใจแทน
7: จะหาแม่มันจะทำยังไง
1: ต้องหาวิธีเนาะ
2: ตัดสินใจไม่ได้
7: วันนั้นได้วันที่ไปหาเองนะไปถึงแล้วเขายังไม่ให้เจอเลย
1: ครับค่ะแล้วเคยเจอแม่หลังสุดเมื่อไหร่คะกี่ปีแล้วนานหรือยัง
7: ป้า60นะครับแล้วพ่อตาย
1: หรอหลังจากนั้นหลายปีไม่ได้เจอเลย
7: ใช่ค
1: ่ะไม่ได้อยู่กับคุณแม่เน
7: า
1: ะ
7: ตลอด
1: ค่ะค่ะ
2: ต้องรบกวนท่านนายกเพื่อน
1: นะรบกวนท่านนายกท้องถิ่นนะช่วยดูข้อว่าจะติดต่อคุณแม่ได้อย่างไรนะ
7: เคยพูดกับเขาแล
1: ้
7: ว
1: หรอแล้วเขาว่าไง
7: เขาไม่เห็นด้วย
1: ไม่เห็นด้วย
7: เขาไม่ช่วยเหลือเขาไม่ช่วย
1: ก็คือตอนนี้ก็
7: ทั้งกำนันผู้ใหญ่ทั้งกำนันผู้ใหญ่อำเภอไปมาทั่วเหมือนกันไม่ได้ช่วยเลยเขาบอกเป็นเรื่องส่วนตัวต้องคุยกันเอง
1: มันก็พูดลำบากเนาะตรงนี้
2: ใช
1: ่ค่ะ
2: คือเราไม่รู้ตอนนี้ข้อมูลถึงแม่ว่าแม่ปกติหรือแม่ไม่สบายเน
1: า
2: ะ
1: คุณป้าตอนนี้อยู่นครชัยศรีนครปฐมนะส่วนแม่อยู่กับพี่สาวที่เมืองกาญนะ
7: ใช
1: ่
7: ค
1: ่
7: ะ
1: ค่ะค่ะเอาอย่างนี้ก็เบื้องต้นคงต้องนะให้ดูแลกันในเรื่องเบื้องต้นแล้วก่อนนะคะเรื่องการยังชีพอะไรต่างๆอ่ะเน
7: า
1: ะ
7: ขอพูดไก่นิดนึงผมว่าบัตรสวัสดิการของเราไม่ได้เราจะอยู่ยังไง
1: นี่แหละเอายังไงคุณป้าเคยได้อยู่ใช่ไหม
7: ได้อยู่ค่ะ
1: เคยได้อยู่ก็น่าแล้วยืนยันหรือยังยื
2: นย
1: ัน
2: หร
1: ือ
2: ย
1: ังลงทะเบียน
7: โทรศัพท์ไปบอกผู้ชายแล้วเขาว่ายืนยันให้สี่แต่ไม่ก็ทำให้ยัง
1: ไม่งั้นต้องไปธนาคารใช่ไหม
2: รู้สึกว่าก็จะมีมาตรการสำรวจคนตกหล่นเนา
1: ะ
2: ที่ไม่สามารถ
1: จะเข้าเกณฑ์ไหมเดี๋ยวต้องดูว่าแล้วลูกเราเนี่ยเอาชื่อเราไปลดหย่อนภาษีดูแลพ่อแม่หรือเปล่า
7: เมื่อวานนี้ก็ถามเขาเขาว่าโอนได้ก็ดีใช่ไหมเขาพูดอย่างนี้แต่ว่าเขาไม่ได้เอา
1: อ๋อไม่ได้ถ
7: ามเขาว่า
1: ถ้างั้นสิทธิ์ก็น่าจะยังอยู่นะ
7: น่าจะน่าจะ
1: สิทธิ์ก็น่าจะยังอยู่แหละค่ะ
7: เขาพูดอย่างนี้เขาบอกว่าได้ก็ดีถึงพูดอย่างนี้ก็แปลว่าเขาไม่ได้เอาใช่ไหม
1: ครับ
2: ถ้างั้นต้องให้เพื่อนเพื่อนเป็นอสมครับช่วยทำให้หน่อยครับช่วยทำให้หน่อย
7: บอก
2: เ
7: น
2: าะ
1: นะอสมช่วยได
2: ้ได้
7: ครับจะให้ของหนูจะส่งมาเล็บและคนทำให
1: ้
7: ว
1: ัน
7: ที่ผมไปทำ
1: ทำผ่านไซต์ผ่านแอปอะไรเลยนะไม่ต้องไปธนาคารไปไม่สะดวกนะฮะ
2: แล้วก็ถ้าขาดหลุดยังไงเนี่ยท่านรัฐมนตรีคลังก็ให้สำรวจคนตกสำรวจเน
1: า
2: ะ
1: ใช่
2: นะคร
1: ับ
2: เพื่อสำรวจอีกรอบนึง
1: รอบต่อไปเนี่ยก็ใช้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะเพราะว่าเขาจะรู้จักทุกบ้านใช่ไหมคะในท้องถิ่นท้อง
2: แล้วที่คุณป้าได้คนละครึ่งพัดหรือยังครับได้ทำคนละครึ่งพัดหรือยัง
7: ไม่ทำค่ะ
1: คือคุณป้าได้สิทธิ์สวัสดิการอยู่แล้วไงคะ
7: ใช้บัตรไอ้นี่
1: คือใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการของรัฐอยู่แล้วนะคะก็ไม่ได้ไทยช่วยไทยพลัส
7: ลูกชายยังไม่ทำเลย
1: แล้วลูกชายทำงานอะไร
7: อยู่บริษัทจะทำงานบริษัทฟอร์ด
1: หมายถึงว่าลูกชายก็ยังไปมหาสู่กันใช่ไหม
7: มาค่ะมาค่ะ
1: มานะแล้วเพราะฉะนั้นลูกชายก็ยังดู

0: ู่บ้านคนเดียวอาจจะมีลูกมีหลานแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะ
1: ใช่เราเข้ามาถึง14เกือบ14ล้านคนแล้วนะผู้สูงอายุ
0: ค่ะ
1: 13.8 13.9 ล้านคนสมรรถครับ
0: อ
1: ันนี้คือเป็นปัญหาใหญ่ที่เราคุยกันนะครับว่าเราคนทำงานก็ต้องไม่ได้อยู่กับบ้านก็ต้องออกไปทำงานคนติดคนชราคนผู้สูงอายุก็ติดบ้านนะนะครับจะไปอยู่กับลูกลูกไปก็ไม่ไปนะนะครับไม่ไปนะครับยังไงก็เป็นตายยังไงไม่ไปอยู่แบบนี้อยู่ได
0: ้มันก็มีอย่างนี้เหมือนกันลูกบางคนก็บอกว่าเอาแม่มาอยู่ด้วยกันนะบางทีแม่ก
1: ็
0: บ้านใช่ไหมฮะอันนั้นก็อีกแบบนึง
1: แล้วให้ลูกมันอยู่ที่บ้านลูกก็ไม่มีงานทำลูกก็ไม่มีรายได้สร้างครอบครัวไม่ได้อีก
0: อันนี้ก
1: ็ต้องแยกทางกัน
0: ก็เป็นที่มีความคิดเห็นออกมาหลากหลายนะคะเพราะว่าการที่รัฐบาลเนี่ยออกหลักเกณฑ์มาแบบเคร่งครัดในการที่จะให้สิทธิ์ผู้ที่ได้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะคะที่มีเกณฑ์ใหม่มาว่าถ้าลูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีอุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่แล้วอะไรเงี้ยพ่อแม่ก็จะไม่ได้สิทธิ์ตรงนี้นะคะทีนี้หลักการเนี่ยเท่าที่ฟังทางรัฐบาลเนี่ยโดยทางปลัดกระทรวงการคลังคุณลวรนแสงสดิษฐ์บอกเนี่ยก็บอกว่าจริงๆคือรัฐอยากจะช่วยเหลือผู้ที่ยากจนจริงๆและไม่มีผู้ดูแลกรณีที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็ถือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาว่าบุคคลดังกล่าวมีผู้ดูแลอยู่แล้วเนาะแล้วก็อาจไม่เข้าหลักเกณฑ์การช่วยเหลือในกลุ่มผู้ยากไร้ที่ไม่มีผู้ดูแลคุณลวรนใช้หลักการนี้นะบอกว่าสิทธิ์หักลดหย่อนภาษีจากการอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา 30,000 บาทต่อปีเนี่ยคิดเป็นมูลค่าเทียบเท่าการดูแลประมาณ 2,500 บาทต่อเดือนต่อคนซึ่งสูงกว่าสวัสดิการจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับเฉลี่ยราว300บาทต่อเดือนสิ่งที่กระทรวงการคลังรัฐบาลตั้งใจทำคือการช่วยเหลือคนที่จนที่สุดจริงๆและไม่มีใครดูแลเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่ากลุ่มที่ลูกหลานนำสิทธิ์พ่อแม่ไปหักลดหย่อนภาษีเนี่ยสะท้อนว่ามีคนดูแลอยู่แล้วเทียบเท่ากับดูแลพ่อหรือแม่ 2,500 บาทต่อเดือนมากกว่า300บาทที่รัฐให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้หลักการนี้เขาก็เลยบอกว่าอันนี้ไม่จนจริงแต่บางคนก็บอกว่า
1: แจ้งให้กับผู้ที่ลูกใช้สิทธิ์แล้วตัวเองขึ้นทะเบียนไม่ได้ไปอุทธรณ์ว่ายกเลิกแล้วเดี๋ยวลูกจะได้ลดหย่อนภาษีไม่ได้นะครับแล้วก็เอาบัตรสวัสดิการรัฐมา
0: อ
1: ันนี้ก็ไปขอไปแนวโน้นนะครับซึ่งจริง
0: ๆมันก็มุ่นวุ่นวายขายปลาช่อนนะ
1: ไม่สอดคล้องกันกับชีวิตจริงที
0: ่
1: ลูกอาจจะหักจริงแต่ลูกไม่ส่งอ่ะลูกไม่ได้เลี้ยงพ่อแม่นะมันเป็นจริง
0: ๆอันนั้นก็มี
1: บางคนก็ใช้สิทธิ์หักอย่างเดียวแต่ว่าค่าเลี้ยงดูไม่ได้ใช้ไม่ได้ช่วยเลยแต่ละเดือนอย่างเงี้ยครับก็ทำให้แม่เสียสิทธิ์ไปด้วย
0: ค่ะก็ลองดูแล้วกันบางคนก็ทำตารางออกมาเลยนะมีคนทำตารางออกมาเทียบว่าถ้าคุณมีรายได้เท่านี้หากต้องหย่อนภาษีเท่านี้มีรายได้เกินเท่านี้เท่านี้เทียบกันว่าอันไหนมันคุ้มกว่ากันใช่ไหมคะว่าจะสิทธิ์ตรงไหนอย่างไรค่ะอ้าวเอาตรงนี้ก็มาสะท้อนเห็นเพราะว่าเราพูดถึงผู้สูงอายุที่ไม่มีใครดูแลนะคะหรืออาจจะไม่ได้อยู่กับลูกกับหลานนะคะยังไงก็สมมติว่าท่านใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีไปคุณพ่อคุณแม่โดนตัดสิทธิ์300บาทต่อเดือนไปจริงๆมันก็ไม่มากเลยนะ300บาทต่อเดือนเนี่ยเนาะก็เอาเป็นว่าคุณลูกก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่เดือนละ300บาทแทนรัฐแล้วกันนะประมาณนี
1: ้ในเมื่อกี้ที่ผมไม่ได้แสดงความเห็นเยอะก็เพราะว่าจริงๆตัวคุณพี่ก็พาคุณแม่ไปดูแลแล้วก็พาไปไว้ที่สถานสงเคราะห์แล้วก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นเงินที่เขาเอาไปแล้วเข้าไปใส่ชื่อไปถอนได้เนี่ยครับมันก็โอเคแล้วส่วนหนึ่งก็มีค่าใช้จ่ายของผู้ที่เป็นผู้สูงอายุอยู่แล้วนะครับแล้วก็เก็บค่าเช่าไปก็อาจจะใช้ทั้งตัวเขาแล้วก็ค่าบริการเลี้ยงดูแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่บ้านพักคนชราใช่ไหมครับมันก็เป็นอย่างเงี้ยพอเราบอกว่าแล้วเราก็ไม่รู้ว่าทางคุณแม่สติสัมปชัญญะสมบูรณ์ไหมให้ความเห็นทางกฎหมายไม่ได้เลยถ้าไม่มีข้อหรือข้อเท็จจริงมาให้เราแบบนี
0: ้
1: นะครับเพราะถ้าแม่ไม่สามารถครองสติไม่ได
0: ้
1: หรือเป็นอัลไซเมอร์จริงๆทำอะไรไม่ได้เนี่ย ธนาคารก็จะไม่ให้ทำธุรกรรมเลย
0: ค่ะ
1: นะครับบัตรผู้สูงอายุบัตรพวกนี้ถ้าจะต่อก็ต่อไม่ได้เลย
0: ไม่ได้เลย
1: ATM ก็จะหมดอายุแล้วก็ไปทำใหม
0: ่
1: ธนาคารก็บอกไม่ได้คุณต้องไปตั้งผู้อนุบาล
0: ค่ะ
1: ซึ่งวันนี้สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์ก็จะเจอแบบนี้ว่าช่วยผมทีพอดีผมถอนเงินผู้สูงอายุแม่อยู
0: ่
1: และผู้พิการแม่อยู่ทุกเดือนตอนนี้บัตร ATM หมดอายุแล้วก็แม่ติดเตียงเขาบอกให้เอาแม่ไปทำผมเลยทำไม่ได
0: ้
1: ตอนนี้บัตรเนี่ยรูดเข้าไปปุ๊บออกขึ้นตัวแดงเลยว่า

0: หมดอายุ
1: อืม
0: เอ็กปายแล้วเพราะฉะนั้นช่วยตั้งผมออกมาผมตั้งผู้อนุบาลให้
1: ค่ะ
0: พี่น้องก็ไปคุยกันเองว่าใครจะเป็นคู่ตั้งอนุบาลแล้วก็ไปทําบัตร ATM แทนค
1: ค
0: ุณ
1: ่ะ
0: แม่ได้
1: นะ
0: เนี่ยครับวิธีของ
1: เน
0: เอ
1: ี่
0: ก
1: ย
0: ที่ช่วยเหลือเนาะ
1: หลักการ
0: นะ
1: ต้
0: ค
1: อ
0: ร
1: ง
0: ับ
1: มีชื่อผู้อนุบาลนะคะ
0: ถูกต้อง
1: ถ
0: ค
1: ้
0: รา ับ
1: คุณพ่อ
0: คร
1: ค
0: ั
1: ุ
0: บ
1: ณแม่ไม่สามารถที่จะเรีย
0: ท
1: กว่
0: ำ
1: า
0: เอง
1: มี
0: ได้นะคร
1: ส
0: ับ
1: ติสัมปชัญญะในการท
0: ครับ
1: ำธุรกรรมอะไรต่างๆได้ค่ะเอาเป็นว่าน้องอยากให้พี่น้องลูกหลานสามัคคีกันนะคะ
0: ฮะ
1: อ่าเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่แก่เท่าก็กลุ้มใจเนาะลูกๆไม่สามัคคีกันไม่รักกันนะ
0: อันนี้ผมขอเพิ่มนิดนึงนะผม
1: ค่
0: ม
1: ะ
0: องว่ากรณีพี่น้องไม่รักกันเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันก็มาจากพ่อแม่เลี้ยงดูด้วยส่วนหนึ่ง
1: ก็ส่วนหนึ่งนะ
0: คุณสมรัติเห็นไหมเวลาเจอกันนะครับแล้วก็บางคนทะเลาะกันบ่ายก็เพราะพ่อแม่นี่แหละไปรักคนนั้นมากกว่าคนนี้
1: พ่อแม่รังแกฉันสิอย่างนี้
0: ใช่นะครับมันเหมือน
1: รักลูกไม่เท่ากัน
0: นะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับยังไงก็เป็นลูกเนี่ยคนไหนที่ดีกว่ารวยกว่าเราจะไปบอกว่าคนนั้นดีกว่าก็ไม่ได
1: ้
0: คนที่เขาอยู่ปานกลางคนที่อยู่ไม่ดีก็เป็นลูกเราเหมือนกันเมื่อไหร่ที่เราลำเอียงนะครับมันก็ทำให้เกิดพี่น้องจริงๆรักกันดีนะแต่พอมาจากพ่อแม่ลำเอียงปั๊บเรียบร้อยเลยนะครับหรือส่งเสียให้เรียนเอ้ยเองไม่ต้องมาเรียนนู่นหรอกเองเรียนที่นี่แหละเอ้ยเองไปเรียนกรุงเทพไปนะครับเองต้องไปหาอนาคตเองไม่ต้องไปเองอยู่บ้านนี่แหละ
1: เข้า
0: ใจมันเกิด
1: นี่ไงพ่อแม่รังแกฉันนะ
0: ห
1: รือว่ารักน้องคนเล็กมากที่สุดอะไรอย่างนี
0: ้
1: หรือเอาพี่คนโตไม่ต้องเรียนหรอกให้น้องเรียน
0: ครับ
1: อย่างเงี้ย
0: ม
1: ัน
0: ก็จะไม่เกิดบาปจาบาปในดวงใจว่าอ๋อพ่อแม่ไม่รักเราเนาะสงสัยรักคนนั้นมากกว่าก็เลยกลายพี่น้องกลายเป็นขัดแย้งกันนะครับแล้วก็จะเอาคืนกันหลังจากนั้นนะครับ
1: เอาทักษะนั้นก็ส่วนหนึ่งมาจากคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นต้นแบบเนาะแต่ว่าถ้าลูกหลานโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็ใช้แหละว่าวุฒิภาวะนะทางอารมณ์ของเรานะว่าอะไรเป็นอะไรนะคะ
0: แล้วก็ผมแถมกฎหมายนิดเดียวสมรสบิดามารดามีหน้าที่เลี้ยงอุปการะเลี้ยงดูบุตรนะครับจนกว่าอายุ20ปีหรือนะครับเมื่ออายุ20ปีแล้วกรณีทุพพลภาพหรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แต่ในทางกลับกันนะครับฝากบอกลูกๆด้วยว่าบุตรมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาไม่มีอายุความนะครับเลี้ยงตลอดชีวิตนะครับนี่คือกฎหมายเขียนไว้เลยนะบิดามารดามีหน้าที่เลี้ยงดูบุตรเมื่อครบ20ปีก็พอเว้นแต่20ปีแล้วเขาทุพพลภาพหรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้บิดามารดาเลี้ยงต่อแต่ในทางกลับกันบุตรมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเขาเขียนไว้แค่นี้นะ
1: นี่กฎหมายเขาเขียนเอาไว้
0: เขียนอย่างนี้เลยนะเพราะฉะนั้นไม่มีอายุนะว่าแค่อายุ60อายุ70
1: ก็ตลอดชีวิตท่านแหละนะ
0: ไม่มีจริงครับผมบอกเนี่ยคือเคยอ่านกฎหมายแล้วลองมาดูแบบนี้ครับ
1: เพราะฉะนั้นฟังตรงนี้แล้วนะคะ
0: ครับ
1: บุตรใดคนใดที่ไม่ได้อุปการะดูแลคุณพ่อคุณแม
0: ่
1: การอุปการะดูแลไม่ใช่แค่ให้เงินให้ทองแล้วก็จบ
0: ต้องครับ
1: นะบางคนอาจจะโอ้ฉันก็โล้ลำบากตัวเองอยู่แล้วเนี่ยฉันมีลูกต้องเลี้ยงด้วยแต่อุปการะดูแลอาจจะเป็นอย่างอื่นซื้อของใช้ของกินของฝากหรือว่ายามเจ็บป่วยใช่ไหมคะดูแลอะไรอย่างเนี้ยมันก็เป็นการเรียกว่าอุปการะดูแลไม่ทอดทิ้งนะฮะ
0: การไปเยี่ยมเยียนนี่ก็ถือเป็นการดูแลพ
1: ่
0: อแม่เนี่ยเหมือนที่บอกลูกมาลูกมาหนึ่งแม่ก็โอเ
1: ค
0: บางคนพ่อแม่เนี่ยเงินทองลูกไม่ใช่อย่างได้คุณสมบัติ
1: ใช่
0: รู้ว่าลูกลำบากนะ
1: เออใช่พ่อแม่หลายๆคนก็แบบ
0: ก็ไม่อยากรบกวน
1: ไม่อยากรบกวนใช่ก็คือพ่อคุณแม่อย่างเป็นอย่างนี้แหละนะเออไม่เป็นไรหรอกลูกอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ตัวเองก็แบบไม่มีนะ
0: ใช่นะครับ
1: ค่ะ
0: ก็อยากให้ลูกได้ช่วยแบบบางคนลูกให้พันสองพันนี่โอ้โหไม่จ่ายบางคนเก็บเอาไว้ในเชี่ยนหมากสอดเอาไว้นะครับไปแบงค์พันใครเอามาให้อยู่ในนั้นนั่งมองอยู่นั่นแหละครับภูมิใจ
1: นะ
0: คร
1: ับ
0: ลูกให้ครั้งหนึ่งมาไปก็ให้มากลับก็ให้อย่างนี้ครับ
1: โอ้คุณ
0: แค่น
1: ั้
0: นด
1: ี
0: ใจ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: นะเพราะฉันฟังตรงนี้แล้วนะใครเป็นลูกๆนะถ้าไม่ดีอยู่คุณพ่อคุณแม่วันนี้โทรศัพท์หาหน่อยนะพูดคุยกัน
0: ครับ
1: นะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ยากไม่ได้เย็นอะไรวิดีโอคอลกันอะไรนะถ้าอยู่ต่างที่แม้แต่ในประเทศหรืออยู่ห่างกันต่างประเทศนะก็คุยกันได้นะด้วยเทคโนโลยีนี่แหละนะคะค่ะ
0: ครับผม
1: เอาเป็นว่าวันนี้นะถือโอกาสคุยเรื่องของบิดามารดาบุตรนะเพราะว่ามีในเรื่องของเคสที่เข้ามาเข้าสายมาแล้วก็ในเรื่องของนะคะเลี้ยงดูบิดามารดาก็ขอให้ดูแลจริงแล้วกันเนาะ
0: มีเวลานี้คุณสมรัตน์ต้องขอบคุณรัฐบาลนะที่ปราบบัญชีม้าผมดูข่าวเมื่อกี้ที่ติดมาเนา
1: ะ
0: ผมว่าดีขึ้นนะตอนนี้ดีขึ้นแล้วก็คนก็รู้เท่าทันขึ้นนะครับคดีม้าคดีบัญชีม้าก็ลดลง
1: เพราะโทษหนักนะโทษหนักนะบัญชีม้าอาชญากรรมออนไลน์เนี่ยนะคะก็ถือว่าเบาบางลงเหมือนกันแต่ว่ามันน้อยลงก็จริงนะคะอาจารย์แต่ว่ามันวิธีการบางทีมันแหมมันอาจจะแยบยลขึ้นนะคะ
0: ผมว่าก็ทำให้มันเห็นภาพคลิปหรือต่างๆที่บุกเข้าทลายเนี่ยหนึ่งคนทำก็กลัวขอให้เป็นอย่างนี้จริงๆนะครับเพราะแต่ก่อนเนี่ยเราก็มัวอยู่กับสีเทาอยู่ว่าคนร้ายก็เทาข้าราชการก็เทาเลยเป็นปัญหาขึ้นมาอีกคราวนี้ก็มีการปราบกันจริงจังนะครับโดยรัฐบาลหรือโดยดีเอสไอหรือหน่วยงานต่างๆฟอกเงินต่างๆหรือปปชเนี่ยมันทำให้เห็นว่าชาวทุนต่างๆก็กลัวนะกลัวแล้วก็
1: ต้องเอาจริงเอาจัง
0: นักการเมืองก็กลัวนะคนที่ทำอยู่เนี่ยก็ต้องหยุดนะครับเพราะฉะนั้นพอหยุดลงเนี่ยก็ต้องหาวิธีการใหม่คุณสมรัตน์บอกก็ไปตั้งหลักสักพักหนึ่งยังไงคนไทยก็
1: อย่าได้เผลออ
0: ย่าปลอดภัยอยู่สักพักอ
1: ย่าให้ได้เผลอเดี๋ยวกลับมาใหม่นะ
0: น
1: ะอีกเรื่องนึงค่ะ
0: กลัวลงทะเบียนพลัดพลัดไม่พลัดจะแถมก็มาอีกเดี๋ยวไปกดลิงก์กดอะไรก็ไปจะมา
1: ต้องระวังนะได้ข่าวมีมาหรือยังคะพวกมิจฉาชีพ
0: อย่าง
1: นะขออย่าให้มีนะ
0: เดี๋ยวมันฟังอะไรเราฟังกันเราแล้วทำขึ้นมาอีกว่าไม่รู
1: ้ค่ะอีกเรื่องนึงนี่ที่ก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าวเกี่ยวเรื่องย่านห้วยขวางใช่ไหมคะบางคนก็บอกอู้นี่เป็นมณฑลห้วยขวางแล้วมณฑลห้วยขวางของจีนไปแล้วนะร้านค้าภาษาจีนร้านอาหารจีนเยอะแยะเลยแล้วก็จะมีอินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมชาวจีนที่เขาทำคลิปอะว่าบางร้านนี่รับเฉพาะเงินหยวนนะคะนี่ก็เลยมีการไปลุยตรวจนะร้านอาหารย่านห้วยขวางนะคะก็พบหลบหนีเข้าเมืองผิดพระราชกำหนดการทำงานของคนต่างด้าวรวม6รายด้วยกันแล้วก็ขอให้จริงจังแล้วกันความจริงเจ้าที่พื้นที่รู้อยู่แล้วนะว่าอะไรเป็นอะไรนะเรื่องว่านะ
0: ใช
1: ่
0: คร
1: ับ ค่ะเอาละวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะใช้เวลาอย่างคุ้มค่าขอบคุณท่านอัยการณรงค์ศิรสรรค์รองอธิบดีอัยการภาค9นะคะกลับมาพบกับรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนได้ใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ดิฉันสุภรัตน์นาคบุญนำลาไปพร้อมกับท่านณรงค์นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 16:00 น.

ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเราอาสาร่วมแก้ไขโทรหาเรา 92.5 อาสาช่วยประชาชนเปิดสายสดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับชลธรจันยาครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนแผนรับมือภัยพิบัติ PM 2.5 ภาคเกษตรส่งเสริมการทำเกษตรปลอดการเผาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนแผนรับมือภัยพิบัติ PM 2.5 ภาคเกษตรเร่งบูรณาการทุกหน่วยงานสู่การส่งเสริมการทำเกษตรปลอดการเผาน
5: ายทิติโลหะปิยพันธ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติและ PM 2.5 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแนวทางการกำหนดเป้าหมายพื้นที่ลดการเผาในปีงบประมาณ 2569 ถึง 2570โดยได้เห็นชอบให้ใช้ข้อมูลพื้นที่เผาไหม้ทับซ้อนทะเบียนเกษตรกรกว่า 2,590,000 ไร่ใน56จังหวัดเป็นพื้นที่เป้าหมายในการขับเคลื่อนมาตรการลดการเผาพร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแผนงานและโครงการให้สอดคล้องกับพื้นที่เสี่ยงเน้นการส่งเสริมการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยไม่เผาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์การสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษวัสดุทางการเกษตรและการพัฒนาตลาดรองรับผลผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการจัดทำแผนปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ที่ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนเพาะปลูกจนถึงหลังเก็บเกี่ยวรวมทั้งสนับสนุนการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านการเกษตรมาปรับใช้ในการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเพื่อลดการเผาลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและยกระดับการบริหารจัดการปัญหาฝุ่น PM 2.5 ภาคการเกษตรชวนันท์มาลีรายงาน
1: ตำรวจไทยและตำรวจญี่ปุ่นร่วมกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติจับกุมหัวหน้าเครือข่ายแก๊ง call center รายใหญ่ได้เตรียมส่งตัวดำเนินคดีที่ประเทศญี่ปุ่น
6: พลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจับกุมนายซาซากิชายชาวญี่ปุ่นอายุ39ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งถูกระบุว่าเป็นหัวหน้าเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่มีฐานปฏิบัติการในเมืองปลอยเป๋ประเทศกัมพูชาซึ่งจากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับการหลอกลวงประชาชนในหลายประเทศสร้างความเสียหายมูลค่าหลายพันล้านเยนและมีพฤติการเกี่ยวกับการนำพาและบังคับบุคคลให้ทำงานในขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ข้ามชาติภายหลังได้รับการประสานจากทางการญี่ปุ่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ติได้มอบหมายให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองติดตามตัวผู้ต้องหากระทั่งสามารถจับกลุ่มได้บริเวณย่านทองหล่อเขตวัฒนากรุงเทพมหานครโดยจะดำเนินการส่งตัวให้ทางการญี่ปุ่นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: นายอำเภอสุไหงโกลกเร่งสำรวจผู้ตกหล่นได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเปิดโอกาสผู้มีรายน้อยเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึง
7: นายสุปิยันแดบอเลงในอำเภอสุไหงโกลกเปิดเผยว่าอำเภอสุไหงโกลกได้จัดประชุมซักซ้อมการรับรองคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ได้ลงทะเบียนในรอบที่ผ่านมาแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตอาสาเพื่อแจ้งทำความเข้าใจในการเร่งสำรวจผู้ตกหล่นสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับสิทธิสำหรับการดำเนินงานแบ่งเป็น2กลุ่มหลักได้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งต้องยืนยันสิทธิระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายน2569ผ่าน5ช่องทางที่รัฐกำหนดส่วนกลุ่มผู้ตกหล่นหรือผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์แต่ยังไม่เคยได้รับสิทธิในรอบที่ผ่านมาอำเภอได้มอบหมายให้กำนันผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตอาสาและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในทุกหมู่บ้านและชุมชนพร้อมจัดประชาคมรับรองข้อมูลก่อนนำเข้าสู่ระบบทางนี้อำเภอสุไหงโกลกกำหนดให้ทุกหมู่บ้านและชุมชนดำเนินการสำรวจและจัดประชาคมให้แล้วเสร็จภายในวันที่11มิถุนายน2569ก่อนรวบรวมเอกสารส่งมายังที่ว่าการอำเภอในวันที่12มิถุนายน2569เพื่อส่งต่อไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
4: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
8: Soft Power ไทยคืออะไร
9: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
8: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน Soft Power ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ Soft Power ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศ Soft Power ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
11: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
13: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรลำพูน
14: สวัสดีเจ้าขอต้อนรับสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรลำพูนออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzกู้วันเสาร์เวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.เจ้าวันนี้เจ้าพบกับดิฉันเกษตรจ๋าจากสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านห้องจังหวัดลำพูนวันนี้จะพาคุณท่านนะเจ้าไปรู้จักกับการเลี้ยงข้างภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบ้านห้วยกองเลาะตำบลป่าปูอำเภอบ้านห้องจังหวัดลำพูนเจ้าซึ่งเป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่และยังเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเจ้าวันนี้นะเจ้าเราได้รับเกียรติจากเกษตรกรผู้มีประสบการณ์ด้านการเลี้ยงข้างมาร่วมอู้ร่วมแบ่งปันความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับฟังกันเจ้า
15: อยากจะให้แนะนำตัวและเล่าถึงชุมชนบ้านห้วยกองล้อให้ผู้ฟังได้รู้จักกันสักหน่อยเจ้า
16: สวัสดีครับผมนายศิริวัฒน์ยอดหาเกลือนะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยกองเลาะนะครับตำบลป่าภูอำเภอบ้านห้องจังหวัดลำพูนนะครับในฐานะประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะชำก้าไม้บ้านห้วยกองเลาะนะครับในชุมชนของเรานะครับเป็นชุมชนขนาดเล็กนะครับที่อาศัยอยู่กับธรรมชาตินะครับเป็นพื้นที่การเกษตรนะครับที่อุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็เจ้าบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับทำสวนทำไร่นะครับแล้วก็เลี้ยงสัตว์นะครับนอกจากนั้นชาวบ้านนะครับก็ยังมีภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับนั่นก็คือการเลี้ยงข้างนะครับซึ่งเป็นอาชีพเสริมนะครับแต่ละครัวเรือนนะครับที่สร้างรายได้นะครับสืบทอดกันมานะครับการเลี้ยงข้างนะครับในคนเฒ่านะครับได้สอนลูกหลานนะครับในการเลือกต้นไม้นะครับในการดูแลในการเก็บเกี่ยวนะครับทำให้ทุกวันนี้นะครับชาวบ้านแต่ละครัวเรือนสืบสานอาชีพนี้นะครับข้างของหมู่บ้านนะครับเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีประโยชน์มันต้องลงทุนนะครับลดสารเคมีนะครับแล้วก็ทำให้สิ่งแวดล้อมของชุมชนดีขึ้น
14: แล้วการเลี้ยงข้างในชุมชนบ้านห้วยกองเลาะเฮาเนี่ยเจ้าเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อใดค่ะ
16: การเลี้ยงข้างนะครับในชุมชนบ้านห้วยกองเลาะนะครับเริ่มมาหลาย10ปีนะครับทางชุมชนนะครับเพิ่นได้มีการคัดเลือกนะครับต้นไม้นะครับที่มีต่างธรรมชาตินะครับก็มีการเฮียนลู่และการนําเชือกข้างนะครับไปติดตามเข้าไม้นะครับเป็นพัฒนาอาชีพเสริมของครอบครัวนะครับเริ่มนอกจากนั้นนะครับในชุมชนนะครับเพิ่งจะทำข้างนะครับหลังจากทำการเกษตรอย่างเช่นการทำนานะครับหลังจากทำนาเรียบร้อยแล้วเพิ่งมีเวลาว่างนะครับเพิ่งจะได้มีการดูแลต้นไม้นะครับแล้วก็มีการเก็บเกี่ยวข้างนะครับซึ่งถือว่าเกิดประโยชน์และก็สร้างรายได้เสริมในครัวเรือนนะครับแล้วก็ช่วงนั้นนะครับก็ยังมีผลผลิตทางการเกษตรอย่างที่เช่นลำไยมะม่วงออกห้องตลาดนะครับแล้วก็มีการต่อยอดนะครับภูมิปัญญาของหมู่บ้านนะครับชื่อสืบทอดกันมานะครับเป็นถือว่าแม้จะมีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นในหมู่บ้านนะครับแต่เจ้าบ้านนะครับก็ยังรักษาอาชีพในการเลี้ยงข้างนะครับถือเป็นรายได้นะครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน
14: แล้วติ้งฮ้องว่าข้างเนี่ยเจ้าอยากจะให้อธิบายหน่อยเจ้าว่าข้างเนี่ยคืออะไรอย่างแล้วมีประโยชน์อะไรอย่างพ่องเจ้าน
16: ะครับข้างเป็นแมลงนะครับชนิดหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ต้นไม้นะครับซึ่งก็จะดูดกินน้ำเลี้ยงจากต้นไม้นะครับแล้วก็สร้างสารสีแดงนะครับในการห่อหุ้มตัวเองนะครับสารเนี้ยเป็นห่อว่าข้างนะครับซึ่งทำ ประโยชน์นะครับในหลายด้านนะครับในอดีตนะครับเปิ้นใส่ทำสีจากธรรมชาตินะครับในการย่อมผ้านะครับแล้วก็ใส่ฟักมีดนะครับแล้วก็มีการทำสารเทียบเงานะครับอย่างผลิตภัณฑ์จากไม้นะครับแต่กับชาวบ้านนะครับหรือว่าการเลี้ยงขั้งนะครับเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับของจากต้นไม้นะครับผมบอกว่าไม้มีค่านะครับเพราะต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับสามารถเพื่อผลผลิตขั้งนะครับได้หลายรอบนะครับหากแต่ละโคเรียนนะครับดูแลนะครับอย่างเหมาะสมครับ
15: พ่อเหตุอย่างเจ้าบ้านเขาเนี่ยถึงนิยมเลี้ยงขั้งเป็นอาชีพเสริมนอกเหนือจากการทำการเกษตรเจ้า
16: สาเหตุที่เจ้าบ้านนะครับเป็นนิยมในการเลี้ยงขั้งนะครับเพราะขั้งเนี่ยบัดเจ้ต้นทุนสูงนะครับแล้วก็ประจำเป็นต้องมีพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็สามารถนะครับเรื่องควบคู่ในการทำเกษตรอื่นนะครับอย่างเช่นทำสวนลำไยทำสวนมะม่วงนะครับเพียงแต่เรามีต้นไม้นะครับที่เหมาะสมนะครับในการเลี้ยงขังใดอีกทั้งนะครับก็ดูแลได้ตลอดเหม็นพืชผักริบนะครับเพราะชาวบ้านเนี่ยเปิดแบ่งเวลานะครับในการทำเกษตรอย่างอื่นนะครับในช่วงเก็บเกี่ยวก็สามารถหารายได้เสริมอย่างนี้เป็นรายได้ก้อนหนึ่งในโคเรียนนะครับนอกจากนี้นะครับในการเลี้ยงขั้งชาวบ้านยังหันมาดูแลต้นไม้ในพื้นที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ต้นไม้เนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์นะครับผลผลิตที่พึ่งกับโคเรียนนะครับสร้างรายได้นะครับและพ้องกันนั้นทางชุมชนนะครับนี่เป็นการเอารักทรัพยากรธรรมชาติไปพร้อมๆกันครับ
15: แล้วพื้นที่เจ้าพื้นที่แบบไหนนะคะเหมาะสำหรับการเลี้ยงขั้งเจ้าน
16: ะครับในการเลี้ยงขั้งนะครับควรเป็นพื้นที่ที่มีต้นไม้นะครับตีต้นใหญ่นะครับอุดมสมบูรณ์นะครับอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับมีความชื้นนักเกินไปนะครับเพราะความชื้นเนี่ยจะทำให้เกิดเชื้อราแล้วก็ทำให้เกิดมันแรงศัตรูนะครับตีเพื่อผ่านง่ายส่วนใหญ่นะครับชาวบ้านก็จะเลือกพื้นที่ที่มีความร่มเงานะครับมีแสงแดดส่องถึงนะครับพอต้องดูแลต้นไม้นะครับเพื่อมีความร่มแข็งแรงนะครับแล้วก็เป็นแหล่งอาหารของขั้งนะครับถ้าต้นไม้สมบูรณ์นะครับขั้งก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะครับเพราะชาวบ้านเนี่ยจะมีการสางกิ่งตัดแกงกิ่งนะครับแล้วดูแลสภาพแวดล้อมของต้นไม้อย่างเหมาะสมนะครับ
15: แล้วต้นไม้เจ้าที่บ้านเฮานะเจ้าได้มีการเลี้ยงข้างค่ะต้นไม้ชนิดใดเจ้าที่บ้านเฮานิยมใจเลี้ยงข้างในพื้นที่เจ้าน
16: ะครับสำหรับต้นไม้นะครับในการเลี้ยงข้างในชุมชนบ้านห้วยของเลาะนะครับก็จะเป็นต้นจามจุลีตามภาษาเหนือเป็นต้นสำสานะครับเนาะนะครับแล้วก็มีการปลูกนะครับต้นลิ้นจีนะครับซึ่งต้นลิ้นจีเนี่ยสามารถเลี้ยงข้างได้นะครับแล้วก็มีการเอาต้นลำไยในหมู่บ้านนะครับในการเลี้ยงขั้งซึ่งเหมาะสมในการเจริญเติบโตของขั้งครับนะครับชาวบ้านก็จะเส้นเลือกนะครับต้นไม้นะครับที่แข็งแรงแต่กิ่งง่ายนะครับมีอายุพอสมควรนะครับเพราะสามารถรองรับนะครับในการเจริญเติบโตของขั้งได้ดีนะครับแล้วก็ต้นไม้นะครับก็สามารถนะครับที่จะฟื้นตัวเร็วนะครับหลังจากการตัดแต่งกิ่งนะครับแล้วก็บางครอบครัวนะครับมีการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นนะครับเพราะในการใจเรื่องขั้งนะครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะครับในชุมชน
15: ปัจจุบันเจ้าเกษตรกรในชุมชนบ้านเฮาเจ้าเลี้ยงข้างมีจำนวนมากหรือน้อยตั้งใดเจ้าน
16: ะครับปัจจุบันนะครับในการแต่ละโคเรียนนะครับผมที่ถึงเปอร์เซ็นต์นะครับในหมู่บ้านนะครับ90%นะครับของหมู่บ้านในการประกอบอาชีพเรื่องข้างนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นสืบทอดมาตั้งแต่อดีตนะครับแล้วก็มีเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับในหมู่บ้านสนใจนะครับในการเลี้ยงขั้งมากขึ้นนะครับหรือว่าการเลี้ยงขั้งนะครับก็เป็นภูมิปัญญา นะครับที่สร้างรายได้นะครับแล้วก็มีการสอดคล้องนะครับในการเอารักสิ่งแวดล้อมนะครับลดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรนะครับแล้วก็ยังเป็นการช่วยรักษาต้นไม้ในหมู่บ้านตัว
15: เจ้าขอบคุณเจ้าจากการที่ได้อู้กันในช่วงแรกนะเจ้าจะเห็นได้ว่าการเลี้ยงข้างเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะเจ้าที่อยู่คู่กับชุมชนบ้านห้วยกองเลาะนะเจ้าเป็นอาชีพเสริมที่ใจต้นทุนบ่สูงเลยอาศัยทรัพยากรธรรมชาตินะเจ้าที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์และยังช่วยสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนะเจ้าสะท้อนถึงวิถีชีวิตนะเจ้าของชุมชนบ้านห้วยกองเลาะเจ้ากับธรรมชาติค่ะสำหรับตอนนี้นะเจ้าค่ะจะพักฟังเพลงกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันในช่วงที่สองเจ้า

0: กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรละปูนนะเจ้าช่วงนี้เราจะมาอู้ถึงขั้นตอนและวิธีการเลี้ยงข้างของเกษตรกรบ้านห้วยกองล่อกันเจ้าสำหรับการขั้นตอนการเลี้ยงข้างเจ้าเราจะต้องเริ่มอย่างไรก่อนค่ะ
1: นะครับในขั้นตอนนะครับในการเตรียมต้องมีการเตรียมต้นไม้ก่อนนะครับเนาะแล้วก็มีการต้องเลือกนะครับต้นไม้ที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับแล้วก็มีลักษณะกิ่งโป่งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีการสางกิ่งนะครับแล้วก็แต่งตัดแต่งกิ่งให้อากาศนะได้ถ่ายเทได้สะดวกนะครับเพราะจะลดความชื้นสะสมนะครับเพราะข้างเนี้ยสามารถเจริญเติบโตได้ดีนะครับในการเตรียมต้นไม้นะครับขั้นตอนสำคัญถ้าเราเลือกต้นไม้ที่สมบูรณ์นะครับข้างนะครับก็จะเติบโตได้แบบดีนะครับแล้วก็ผลผลิตก็จะน้อยลงนะครับทำให้เจ้าบ้านนะครับถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับในการดูแลต้นไม้ก่อนเลี้ยงข้างทุกปีนะครับ
0: แล้ววิธีการคัดเลือกต้นไม้นะเจ้าสำหรับการเลี้ยงข้างเนี่ยเราจะมีเทคนิคหรือว่าเราจะต้องพออย่างเจ้าน
1: ะครับเทคนิคนะครับเราดูกันหลายอย่างนะครับทั้งความแข็งแรงของต้นไม้นะครับการแตกกิ่งนะครับแล้วก็สภาพโดยรวมของต้นไม้นะครับหาต้นไม้ที่มิ้นเปิ่นมิโลนะครับรบกวนมะเร็งนะครับเพื่อจะรบกวนนะครับมาเหมาะสมกับการเลือกข้างนะครับแล้วอย่างหนึ่งเขาเน้นนะครับความหนาแน่นของกิ่งหากกิ่งแน่นเกินไปนะครับการจะถ่ายเทสะดวกนะครับทำให้เกิดเชื้อรานะครับชาวบ้านจึงต้องมีการสางกิ่งนะครับแล้วก็ดูแลต้นไม้คือมีความโปร่งอยู่เสมอนะครับในการเลือกต้นไม้ดีๆนะครับเนาะต่อช่วงแรกนะครับจะช่วยในการลดปัญหาระยะยาวนะครับและกระทำให้ได้ผลผลิตที่ดีนะครับและกระเพิ่มขึ้น
0: เราได้หูจากข้างแล้วนะเจ้าตอนนี้ค่ะจะเป็นเจื้อข้างเจ้าว่าเจื้อข้างนี้คืออะไรอย่างเจ้าแล้วก็มีวิธีการนำเอาไปติดบนต้นไม้จะได้เจ้าน
1: ะครับเจื้อข้างนะครับก็คือกิ่งไม้นะครับที่มีมันแรงนะครับเกาะอยู่นะครับชาวบ้านจะเป็นจะคัดเลือกเจื้อนะครับที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับแล้วก็บ่มีโรคนะครับหรือมันแรงที่เอาปลดในเจื้อข้างนะครับเพื่อจะเอาข้างนะครับไปปลูกที่กับต้นไม้กิ่งไม้นะครับโดยจะใช้เจื้อนะครับหรือนะครับวัสดุธรรมชาตินะครับนะครับอย่างเช่นใบบับเป้านะครับผูกให้แน่นนะครับพอสมควรนะครับเพื่อให้แมลงคังนะครับที่รั่วที่คังเนี่ยนะครับสามารถกระจายตัวในต้นไม้ได้นะครับช่วงแรกนะครับในการติดเชื้อนะครับถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับต้องคอยสังเกตว่าคังเนี่ยสามารถสามารถจะเติบโตได้ดีกอนะครับแล้วก็ดูแลต้นไม้นะครับแล้วเขาต้องมีการดูแลต้นไม้ให้สมบูรณ์นะครับอย่างต่อเนื่องนะครับ
0: ว่าหลวงเจ้าหลังจากที่เราได้ทำการติดเชื้อข้างไปแล้วนะเจ้าเราจะต้องมีวิธีการดูแลรักษาอย่างไรเจ้าน
1: ะครับแล้วก็หลังจากที่เราติดเชื้อข้างแล้วนะครับเราต้องคอยดูแลต้นไม้นะครับอย่างสม่ำเสมอนะครับบอกว่าเลี่ยงแมลงสัตว์นะครับและความชื้นนะครับและความสมบูรณ์ของต้นไม้นะครับหากเรานะครับพอพบว่ากิ่งง่ายนะครับเริ่มมีความหนาแน่นนะครับก็ต้องมีการสางกิ่งนะครับเพื่อให้อากาศเป็นได้ถ่ายเทนะครับและลดการสะสมของเชื้อรานะครับหลังจากนั้นเราต้องดูแลเลี้ยงมดนะครับหรือแมลงนะครับที่เข้ามาทำลายนะครับแล้วเราก็ดูแลต้นไม้นะครับให้เป็นได้รับน้ำและถาดอาหารที่เพียงพอนะครับเพราะต้นไม้ที่แข็งแรงนะครับก็จะทำให้ข้างเจริญเติบโตและผลผลิตได้มากขึ้นครับ
0: ตะกี้ที่ได้อู้มากันนะเจ้าว่าจะมีมดและแมลงนะเจ้าที่จะเข้ามาทำลายข้าง ก็ถือได้ว่าเป็นปัญหานะเจ้าสำหรับการเลี้ยงข้างดังนั้นเจ้าอยากจะขออธิบายเพิ่มเติมแถมหน่อยเจ้าปัญหาหรืออุปสรรคที่พบของการเลี้ยงข้างของเราเนี่ยเจ้ามีอย่างของเจ้า
1: ปัญหาลักๆนะครับก็คือสภาพอากาศนะครับเนาะหากฝนตกหนักเกินไปนะครับก็จะมีความชื้นมากนะครับทำให้เชื้อรา นะครับแล้วก็ส่งผลเกิดความเจริญเติบโตของขั่งเนี่ยนะครับว่าสมบูรณ์ตัวที่ควรได้อีกปัญหาหนึ่งนะครับก็คือแมลงศัตรูพืชนะครับเช่นมดแมลงบางชนิดนะครับที่มารบกวนขั่งนะครับหากต้นไม้ของเขาเนี่ยบ่สมบูรณ์นะครับก็จะทำให้ผลผลิตลดลงนะครับดังนั้นนะครับเขาต้องมันดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็อาศัยประสบการณ์พอสังเกตสภาพต้นไม้นะครับแล้วก็สภาพอากาศครับ
0: อย่างศัตรูนะเจ้าศัตรูของสำคัญของข้างเนี่ยที่พ่อหลวงได้อู้มาก่อนหน้านี้นะเจ้าก็จะเป็นมดและแมลงบางชนิดนะเจ้าซึ่งที่จะเข้ามาทำการรบกวนหรือทำลายข้างเพื่อผลผลิตเสียหายแล้ววิธีการป้องกันและดูแลนะเจ้าเฮามีวิธีการป้องกันดูแลจะได้พ่องค่ะ
1: นะครับสำหรับวิธีการดูแลนะครับแล้วก็ป้องกันนะครับเขาต้องบ่ปล่อยให้วัชพืชนะครับเกิดขึ้นตามโรคตามต้นไม้นะครับแล้วก็มันตรวจดูแลต้นไม้นะครับอย่างสม่ำเสมอหากนะครับเขาพบมีการระบาดนะครับเขาต้องมีการจัดการทันทีนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับเนาะในหมู่บ้านนะครับแล้วก็ปลวงเนี่ยจะช่วยดูแลแบบธรรมชาตินะครับลดการใช้สารเคมีนะครับเพื่อให้ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็มีการรักษาสมดุลทรัพยากรระบบนิเวศด้วยครับ
0: ป้าหลวงเจ้าแล้วข้างเจ้าจะใช้เวลานานเท่าใดค่ะที่เขาจะสามารถเก็บเกี่ยวได
1: ้นะครับโดยทั่วไปนะครับอาจจะใช้เวลา 6-8 เดือนนะครับก็ทั้งนี้ก็อยู่ที่สภาพอากาศนะครับความสมบูรณ์ของต้นไม้นะครับแล้วก็มีการดูแลรักษาช่วงเวลาในการเรื่องขั่งนะครับแล้วก็มีการคอยติดตามนะครับความเจริญเติบโตของขั่งอยู่สม่ำเสมอนะครับเพื่อให้ขั่งเนี้ยสมบูรณ์นะครับพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวนะครับแล้วก็ถ้าขั่งนะครับมีเก็บเวลาที่เร็วเกินไปนะครับก็สามารถผลผลิตของผลเนี้ยผลจะน้อยลงนะครับถ้าหาเขาเนี้ยเก็บขั่งนะครับระยะเวลานานเกินไปนะครับก่อจะให้เกิดความเสียหายได้ครับ
0: แล้ววิธีสังเกตเจ้าว่าข้างเฮาเนี่ยพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวเฮามีวิธีจะได้เจ้าเฮาพอจากอะหยังกันเจ้าน
1: ะครับในการสังเกตนะครับลักษณะของข้างนะครับตีเกาะตามกิ่งไม้นะครับข้างนะครับเพิ่นจะมีความหนาแน่นนะครับแล้วก็สีของเพิ่นเนี่ยจะเข้มข้นนะครับแล้วก็มีการเกาะตัวแน่นนะครับในกิ่งไม้นะครับเมื่อถึงระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับก็สามารถเก็บเกี่ยวได้นะครับแล้วก็เจ้าบ้านนะครับเนาะหรือว่าเกษตรกรต้องมีประสบการณ์นะครับสามารถรู้จักสีนะครับและลักษณะของข้างได้ทันทีนะครับหากเขาเก็บในช่วงที่เหมาะสมนะครับก็จะทำให้คุณภาพข้างดีขึ้นนะครับแล้วก็ราคาก็ดีขึ้นตัวเองครับ
0: แล้วขั้นตอนของการเก็บเกี่ยวละเจ้าแล้วก็การตากข้างเขาให้ได้เจ้าน
1: ะครับเวลาเก็บข้างนะครับก็เจ้าบ้านนะครับก็จะใช้มีดนะครับหรือเครื่องมือตัดแกนกิ่งนะครับเพราะข้างเนี่ยเขาต้องตัดแกนกิ่งอย่างระมัดระวังนะครับซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญนะครับแล้วก็มีการในการตัดแกนกิ่งข้างเนี่ยนะครับก็จะเป็นการนะครับตัดกิ่งให้โล่งนะครับกับต้นไม้ของเขาเนี่ยสามารถแตกกิ่งไม้ได้นะครับห้อมนะครับที่สำหรับในการเลี้ยงขั่งในรอบต่อไปนะครับในการตัดกิ่งแล้วนะครับชาวบ้านนะครับก็จะนำขั่งไปตากแดดนะครับเพื่อลดความชื้นนะครับป้องกันเชื้อรานะครับแล้วก็เป็นการช่วยรักษาคุณภาพของผลผลิตนะครับดีขึ้นในการตากแดดนะครับต้องอาศัยแดดที่เหมาะสมนะครับแล้วก็มีการกลับด้านเพื่อนะครับเพื่อให้แห้งมาสม่ำเสมอครับ
0: แล้วกิ่งไม้ที่เฮาตัดออกมานะเจ้ากิ่งไม้ที่เฮาตัดออกมาเนี่ยมันถือว่าเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเนาะเฮานำไปใช้ประโยชน์อะอย่างจะได้พ่องเจ้าน
1: ะครับกิ่งไม้ที่เฮาตัดกิ่งออกมานะครับเฮาจะบ่มีการนำไปเผานะครับแต่ชาวบ้านนะครับก็จะนำไปซับนะครับแล้วเปลี่ยนทำปุ๋ยมักปุ๋ยอินทรีย์นะครับในแปลงพื้นที่แปลงเกษตรของแต่ละครัวเรือนนะครับ เป็นวิธีการลดต้นทุนนะครับกับปุ๋ยกับปริมาณเชื้อวัสดุนะครับที่สำคัญก็คือช่วยลดปัญหาหมอกควันและคุณ PM 2.5 ในพื้นที่นะครับถือเป็นการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับและก็สอดคล้องแนวทางเกษตรแบบยั่งยืนครับ
0: เจ้าแล้วก่อนในช่วงนี้นะเจ้าเฮาก็จะได้เฮียนโฮตั้งแต่กันขั้นตอนการเตรียมต้นไม้การติดเชื้อข้างการดูแลรักษาไปจนถึงการเก็บเกี่ยวนะเจ้าซึ่งจะหันได้ว่าการเลี้ยงข้างจะต้องอาศัยทั้งความรู้ความเอาใจใส่และกับประสบการณ์ของตัวเกษตรกรนอกจากนี้นะเจ้ายังเป็นตัวอย่างของการใช้วัสดุหรือใช้ทางการเกษตรอย่างคุ้มค่าโดยนำกิ่งไม้ที่ตัดแต่งกิ่งไปทำปุ๋ยมากนะเจ้าจะช่วยลดปัญหาการเผาและลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่ได้เจ้าเฮามาพักฟังเพลงกันสักครู่นะเจ้าแล้วช่วงสุดท้ายของเฮาที่จะมาอู้กันในรายการก็จะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของการสร้างมูลค่าการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการเลี้ยงข้างของชุมชนเจ้า

0: ับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรละปูนวันนี้เขาได้เรียนรู้เรื่องการเลี้ยงข้างของชุมชนบ้านห้วยกองลอกกันแล้วนะเจ้าช่วงนี้เขาก็จะมาอู้ถึงประโยชน์และแนวทางการต่อยอดในอนาคตเจ้าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมเจ้าการเลี้ยงข้างนะเจ้าจะช่วยสร้างรายได้ให้ครอบครัวของคนในชุมชนเขาได้จะได้พ่องเจ้าน
1: ะครับในการเลี้ยงข้างนะครับช่วยสร้างรายได้เสริมนะครับในครัวเรือนได้ดีครับโดยเฉพาะช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวนะครับเพราะชาวบ้านนะครับหรือเกษตรกรนะก็จะมีเวลาว่างจากการรับนะก็สามารถหันมาดูแลและเก็บเกี่ยวข้างนะครับเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับถึงแม่นะครับบัตรใจรายได้รักของครัวเรือนนะครับก็ช่วยแบ่งเบาภาระการใช้จ่ายในบ้านบวกการอาหารการเราเลี้ยงนะครับหรือการใช้ใจในด้านการเกษตรต่างๆนะครับถือเป็นรายได้ที่เกิดจากทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนอย่างคุ้มค่าครับนะครับรายได้นะครับจะเกิดขึ้นอยู่หลายปัจจัยด้วยกันนะครับเช่นจำนวนต้นไม้ที่เลี้ยงนะครับปริมาณผลผลิตและก็ราคาตลาดในแต่ละปีนะครับบางครัวเรือนนะครับที่มีพื้นที่และก็ต้นไม้จำนวนนักนะครับก็สามารถสร้างรายได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนโคเรียนนะครับที่เลี้ยงลักษณะแบบอาชีพเสริมนะครับก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ช่วยพยุงครอบครัวอีกทางหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับในการเลี้ยงข้างนะครับใจต้นทุนบัตรสูงนะครับทำให้เกษตรกรมีกำไรนะครับและก็คุ้มค่าในการลงทุนครับ
0: แล้วการเลี้ยงข้างนะเจ้าจะช่วยลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้นะเจ้าหรือช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมเจ้าอย่าได้พ่องเจ้าน
1: ะครับในการเลี้ยงข้างนะครับช่วยลดการเผาไหม้ได้ดีครับผมเพราะกิ่งไม้นะครับที่เขาตัดแก่งออกมานะจะถูกนำไปใช้ประโยชน์นะครับเป็นการต่อยอดนะครับเช่นทำปุ๋ยมักนะครับหรือคุมดินในที่ที่แปลงเกษตรนะครับแทนการเผานะครับเราวิธีนี้นะครับจะช่วยลดปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของภาคเหนือในช่วงฤดูแล้งนะครับอีกทั้งนะครับยังช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินนะครับทำให้ดินเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะครับ
0: เจ้าแล้วในชุมชนบ้านห้วยกงล่อของเฮานะเจ้ามีคนรุ่นใหม่ในชุมชนเพื่อความสนใจพระเจ้าในการเลี้ยงข้างเจ้าเพราะว่าหันว่าที่ชุมชนบ้านห้วยกงล่อของเฮานี่มีกลุ่ม 2B Number 1ของหมู่บ้านเฮาตวยเจ้าน
1: ะครับปัจจุบันนะครับก็มีกลุ่มเยาวชนนะครับโดยผ่านชมรม 2B Number 1บ้านห้วยกงล่อนะครับตีละอ้อนสนใจมากขึ้นนะครับเพราะมองหันความสำคัญในการเลี้ยงข้างนะครับเป็นอาชีพที่สร้างรายได้นะครับแล้วก็ยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของหมู่บ้านนะครับละออนบางคนนะครับเริ่มนำความรู้นะครับในการตลาดออนไลน์นะครับมีการแปรรูปนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้นะครับบ้านห้วยของเลาะนะครับก็จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับซึ่งจะมีแต่ละพื้นที่นะครับมาเที่ยวชมนะครับเป็นการต่อยอดนะครับทำให้ในการเลี้ยงข้างหมอนปัจจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับเป็นการพัฒนาอาชีพนะครับที่มีคุณภาพมูลค่าเพิ่มในอนาคตใดนะครับ
0: แล้วในการไททอดความโฮเจ้าให้คนรุ่นใหม่เขามีวิธีการอย่างไรในการไททอดเจ้าน
1: ะครับส่วนใหญ่นะครับในชุมชนนะครับเขาจะเริ่มการมีการสอนนะครับเยาวชนในโรงเรียนนะครับก็ละออนนะครับในหมู่บ้านนะครับเปิดเห็นพ่อเห็นแม่เห็นปูเห็นหญ้าเห็นตายายนะครับซึ่งนะครับเปิ้นทำมาตั้งแต่ละออนนะครับแล้วก็มีการซึมซับนะครับมีการวิธีการเลี้ยงข้างแบบธรรมชาตินอกจากนี้นะครับชุมชนเฮานะครับมีการแลกเปลี่ยนเห็นผู้นะครับระหว่างเกษตรกรนะครับและบางครั้งนะครับก็จะมีหน่วยงานภาครัฐนะครับเข้ามาสนับสนุนผู้ความรู้นะครับแล้วก็มีการพัฒนาอาชีพเพิ่มเติมโดยครับ
0: เขามีแนวทางในการพัฒนาต่อยอดหรือมีไอเดียที่เขาจะต่อยอดผลิตภัณฑ์จากข้างนี้เขามีแนวคิดที่อันอย่างที่ครีเอทเพิ่มเติมกับเจ้าน
1: ะครับในอนาคต นะครับชุมชนเฮานะครับสามารถต่อยอดได้หลายรูปแบบนะครับเนาะอย่างเช่นการแปรรูปผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมสีธรรมชาตินะครับหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับอีกแนวทางหนึ่งนะครับในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับตีมือบุคคลภายนอกนะครับมาศึกษาวิถีชีวิตนะครับเราเรียนรู้การเลี้ยงข้าวของชุมชนนะครับเพื่อจะสร้างรายได้ให้กับชุมชนในหมู่บ้านนะครับแล้วก็หมู่บ้านของห้วยของเลาะประเด็นนี้ได้จัดตั้งห้องเรียนธรรมชาติบ้านห้วยของเลาะครับ
0: อันนี้เราสามารถติดตามได้ในเฟซบุ๊กชื่อเฟซบุ๊กว่าอย่างไรนะเจ้า
1: เฟซบุ๊กคือว่า

0: รรมชาติอย่างคุ้มค่านะครับแล้วก็ดูช่วยในการดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันครับหากเขามีการดูแลต้นไม้และก็จัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมนะครับก็สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับและอีกทั้งนะครับเขายังเป็นการช่วยลดการเผาลดปัญหาหมอกควัน PM 2.5 นะครับหลังและก็เขายังช่วยรักษาวิถีชุมชนนะครับเพื่อคงทนและก็ยั่งยืนตลอดไปครับ
1: ขอบคุณนะเจ้าซึ่งตลอดรายการวันนี้นะเจ้าเขาก็จะหันได้ว่าการเลี้ยงข้างบ่ใช่เป็นเพียงอาชีพเสริมที่สร้างรายได้เจ้าอันนะเจ้ายังเป็นภูมิปัญญาที่ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอีกทั้งยังสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์หรือแหล่งเรียนรู้ในอนาคตได้ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการทำเกษตรที่สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาอย่างยั่งยืนเจ้าหากท่านใดสนใจนะเจ้ากำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวนะเจ้าซึ่งได้สัมผัสถึงธรรมชาติแล้วก็วิถีชุมชนแล้วก็การเรียนรู้ด้านการเกษตรเจ้าขอเชิญทุกท่านนะเจ้ามาเที่ยวที่ชุมชนบ้านห้วยกองเลาะซึ่งจะเป็นชุมชนเล็กๆท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามที่จะพร้อมต้อนรับทุกคนด้วยความอบอุ่นนะเจ้าแล้วก็เป็นกันเองที่นี่จะมีศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้นะเจ้าสำคัญของชุมชนสามารถเข้ามาศึกษาการเพาะชำก้าไม้การขยายพันธุ์พืชและการเรียนรู้กระบวนการผลิตก้าไม้คุณภาพจากภูมิปัญญาของคนในชุมชนที่สืบทอดกันมาเจ้านอกจากนี้ยังมีการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเจ้าซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้คนได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะนะเจ้าในช่วงฤดูแล้งไฮไลท์สำคัญที่บ่ควรพลาดเลยก็คือการล่องแพไม้ไผ่ชมความงดงามของลำน้ำนะเจ้าท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบเย็นสบายแล้วก็ลายล้อมด้วยธรรมชาติเจ้าเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวนะเจ้าบ้านห้วยกองเลาะก็จะเปลี่ยนอีกหนึ่งเส้นทางเจ้าที่จะเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ้านักท่องเที่ยวสามารถเดินศึกษาธรรมชาติขึ้นไปสัมผัสวิวบนภูเขาชมทะเลหมอกแล้วก็อากาศที่หนาวเย็นได้เจ้าวันนี้นะเจ้าพวกเราก็จะได้รับฟังในเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงข้างวิถีชุมชนบ้านห้วยกองล่อตำบลป่าปูซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นนะเจ้าที่จะช่วยสร้างรายได้และสะท้อนถึงการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างคุ้มค่าหากท่านใดสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านห้องจังหวัดลำปูนสำหรับวันนี้เจ้ารายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรลำปูนหมดเวลาลงแล้วนะเจ้าพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลา 17:00 นถึง 18:00 นเจ้าสำหรับวันนี้ขอบคุณเจ้า

านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ท่านกำลังฟังสวท.ลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

ไม่เต็มดวงนะครับเสียงของหนุ่มนันอันนันนะครับพระจันทร์ไม่เต็มดวงเนาะแต่ตีแน่ๆเมฆเต็มฟ้าอ่ะมาเดี๋ยวนี้นะตีสวทละปูนะครับอ่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับ18นาฬิกาถึง19นาฬิกาของทุกวันบ่มีวันหยุดนะครับสำหรับรายการของคิดดีเพื่อสังคมนี่นะอยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงวุฒิศักดิ์นะครับก็มีเรื่องราวมาอูมาเอ่ยกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยโดยเฉพาะในเรื่องนี้ต้องอูกันแห่งวันหนึ่งเนาะนั่นก็คือในเรื่องของขั้นตอนนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับรายละเอียดของกลุ่มสถานะและสิ่งที่ต้องดำเนินการนะครับก็มีคุณผู้ฟังหลายท่านเนาะก็โทรเข้ามาสอบถามกันเมื่อวันนี้นะนะครับวันนี้ดีเจโอมก็มาอยู่เวรเป็นเปื่อนครับดีเจน้องอั้นนะครับก็คอยรับโทรศัพท์ในเรื่องของคุณผู้ฟังถามในเรื่องของขั้นตอนนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มนี้เป็นจะได้กลุ่มนั้นเป็นจะได้เดี๋ยวเอาเสียงของท่านครั้งจังหวัดลาปูนเนาะเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังการแฮมซักหนึ่งรอบนะครับตะวะเป็นก่อมาตีสวทลาปูนนะครับดีเจน้องออยดีเจน้องอันก็ได้สอบถามในเรื่องของขั้นตอนเป็นจะได้กลุ่มเป้าหมายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นอย่างไรต่างกันจะได้นะครับซึ่งท่านครั้งจังหวัดก็ตอบได้ค่อนข้างตีชัดเจนเคลียร์นะครับก็เดี๋ยวจะเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงหน้าแต่ว่าเฮาป้ากันในช่วงแรกจะนี่ไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนเนาะเพราะตะกี้นะเข้าไปดูนะครับก็มีเตือนนะฝนฟ้าคะน้องภาคเหนือตอนบนนะครับย่ำเฉพาะภาคเหนือตอนบนนี่ร้อยละ70ของพื้นที่และตีแน่นอนก็คือมีจังหวัดลำปูนของเฮานะครับเอ๊ะ18นาฬิกาวันนี้ถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเปิ้นบอกว่าภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงรายละปูนลำปางพะเยาแพร่และน่านนะคุณผู้ฟังครับก็ละปูนก็อยู่ในกลุ่มตีคาดว่าจะมีฝนนะคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นก็วางแผนนะแล้วก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของฝนฟ้านะอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนติดตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะก็ต้องดูแลกันตัวเองคุณผู้ฟังครับรักษาสุขภาพกันตัวในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับภาคเหนือของเขาก็ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60 80ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับตลอดช่วงก็จะมีฝนตกหนักมากในช่วงวันที่6มิถุนายนและก็วันที่10ถึง12มิถุนายนนะครับอันนี้ก็คาดการล่วงหน้าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับอันนี้บ่ได้คาดการเองนะจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งเปิ้นก็มีการคาดการเนาะว่าวันที่6ถึง12นี่นะโดยรวมนะภาพรวมเนาะ6ถึง12ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือนะครับก็เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับแล้วก็ประกอบกับในช่วงวันที่8ถึง12นี่นะก็จะมีร่องมรสุมผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำ

บริเวณประเทศเวียดนามนะครับก็ทำให้ฝนตกหนักเนาะในภาคเหนือช่วงนี้นะคุณผู้ฟังครับพี่น้องเกษตรกรนะคุณผู้ฟังครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเกษตรที่เป็นที่ลุ่มเนาะปลูกผักปลูกพืชไร่นี่ระยะนี้ฝนตกชุกนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรกับบดีน้ำมันขังเนาะที่ลุ่มนี่นะทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูกเหี้ยนะครับป้องกันน้ำขังในพื้นที่การเกษตรแล้วก็โคนต้นของพืชของเฮานะถ้าขังอยู่ที่โคนต้นของเฮาเหมือนนี่รากพืชขาดอากาศต้นพืชตายได้นะครับบ่คุ้มนะคุณผู้ฟังครับกระจายระบายน้ำออกจากแปลงปลูกตัวท่านใดปลูกผักปลูกพืชไร่นี่นะพืชสวนครับท่านที่ปลูกไม้ผลเนาะที่อยู่ในระยะผลแก่แล้วก็เก็บเกี่ยวได้แล้วนะกับบดีปล่อยคือผลที่เน่าเสียน่ะล่วงลนนะครับตลอดจนผลไม้กองอยู่ในบริเวณสวนนี่ก็อันตรายนะครับก็จะเป็นแหล่งสะสมของโรคและก็ศัตรูพืชได้นะครับควรนำไปกำจัดนอกสวนนะครับก็ไม่ใช่ว่านอกสวนของเขาละเอาไปกองสวนข้างๆของเจ้ามูไปได้นะผู้ฟังครับก็ร้องพ่อเนาะร้องถามผู้ใหญ่นะครับหรือว่าผู้ดูแลนะชุมชนเนาะว่ามีพื้นที่สำหรับในเรื่องของผลไม้เน่าเสียเนาะหลวงลนเนาะรวมถึงเปลือกไม้ที่กองอยู่ในบริเวณสวนนี่นะครับอ่ะครับกับจัดที่ไหนได้พ้องอีกนะก็ต้องถามผู้นำชุมชนนอกคุณผู้ฟังครับปัจจัยว่าโยนกองข้างๆสวนเฮานี่นะเดี๋ยวก็พิษหัวกันแน่ๆคุณผู้ฟังแล้วเรื่องของปศุสัตว์นะครับพี่น้องเกษตรกรที่ทำการปศุสัตว์นี่ก็สังเกตหลังคาด้วยนะแผงกำบังฝนซาดก้านะครับถ้าพบนะว่าชำรุดเสียหายก็ขจัยซ่อมแซมคือใจได้งานคือใจงานได้ตามปกติเนาะเพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงเปียกฝนหนาวเย็นสัตว์เลี้ยงเปียกฝนหนาวเย็นก็อ่อนแออ่อนแอก็เป็นโรคได้ง่ายนะครับหูฟังก็ต้องมันสังเกตเนาะช่วงนี้นะลมพองเนาะฝนแห้งพองก็ต้องมันดูนะหูฟังครับสัตว์ก็อย่างเฮาเนี่ยเนาะเปียกปุ๊บหนาวเย็นก็อ่อนแออ่อนแอก็เป็นโรคนะคุณผู้ฟังครับระยะนี้ฝนชุกนะครับก็ทําให้บางพื้นที่อาจเกิดสภาวะน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากน้ําล้นตลิ่งได้พี่น้องเกษตรกรก็ควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าวไว้ตัวเน้อแล้วก็คุณผู้ฟังทั้งหลายนะครับก็บ่ได้ลืมดูแลรักษาสุขภาพตัวเองกันตัวในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแบบว่าเจ้าฮ้อนนะครับแล้วก็มาตอนนี้ฮ้อนเหลือมาเจ้ากันนะและช่วงบ่ายนี้ฝนตกนะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพนะรวมถึงการใช้ชีวิตเขาให้เข้าสวนไปนั่นไปนี่เนาะแล้วก็บ่ได้ลืมนะครับย้ํากันถึงวันที่ป้ากันนะรับประทานอาหารในครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอดีเจโอมขาดอันหลังนี่อันเดียวเนาะนะครับใจบ่ตั้งแต่หนักหมู่ฟังในเรื่องของออกกําลังกายก็สําคัญนะคุณหมู่ฟังครับเดี๋ยวเฮาพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งเนาะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามในเรื่องของขั้นตอนแล้วก็กลุ่มเป้าหมายนะในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฟังเพลงกันสร้าง2เพลง3เพลงดีกว่านอกคุณผู้ฟังครับจะได้เตรียมข้อมูลมาอุ้มเอ๋ยกับคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวเรากลับมาป้ากันช่วงต่อไปครับ

0: กลับมาป้ากันช่วงที่สองของรายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับก็ได้เกริ่นไว้ในช่วงที่ผ่านมาว่าช่วงนี้ก็จะไปติดตามในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็จะเป็นเสียงสัมภาษณ์ของท่านคลังจังหวัดลำพูนเนาะตะวานี่ในเรื่องของการสรุปขั้นตอนและกลุ่มเป้าหมายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากท่านคลังจังหวัดลำพูนเราไปฟังกันเลยครับ
1: คือกลุ่มเดิมนะเจ้าที่เป็นคนที่มีบัตรแต่เดิมอยู่แล้ว 13.18 ล้านคนซึ่งลำพูนเฮาเนี่ยมีอยู่ประมาณ 110,000 กว่าคนนะเจ้าอันนี้คือไปดำเนินการยืนยันในการที่จะรับสิทธิ์นะเจ้าทุกรายที่เป็นรายเดิมนะอย่าชะล่าใจนะเจ้าว่าตัวเองเป็นรายเดิมแล้วตัวเองจะได้สิทธิ์ต่อเพราะฉะนั้นจะต้องดำเนินการยืนยันได้กี่ช่องทางยืนยันได้5ช่องทางนะเจ้าใครมีแอปเป่าตังยืนยันในแอปเป่าตังใครมีแอปทางลัดยืนยันในแอปทางรัฐนะคะหรือนะคะเข้าเว็บไซต์เข้าเองก็ได้ให้ลูกให้หลานเข้าให้ก็ได้นะเจ้าหรือว่าวานผู้ใหญ่บ้านกำนันอสมเองก็ได้ให้เพื่อนเข้าให้ก็ได้นะเจ้าเว็บไซต์จะมีอยู่2เว็บไซต์ด้วยกันก็คือเว็บไซต์welfare.mof.go.th กับเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ .mof.go.th เนาะแต่ถ้าบ่ได้โซเชียลอย่างสักอย่างเลยเนาะแล้วก็โทรศัพท์นะคะก็เป็นระบบที่บ่สามารถที่จะทําอะไรอย่างได้เนาะอันนี้สามารถที่จะ walk in ไปที่แบงก์ก็ได้หรือนะคะตู้ ATM เอาบัตรประชาชนเสียบแล้วก็กดยืนยันได้เหมือนกันนะเจ้าอันนี้คือกลุ่มเดิมเนาะกลุ่มเดิมนี่จะต้องเป็นคนมีบัตรเดิมถ้าอันนะเจ้ากลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่2เนี่ยเปิ้นจะฮ้องว่าเป็นกลุ่มตกหล่นซึ่งกลุ่มตัวเนี้ยนิยามของคำว่าตกหล่นน่ะทุกคนจะเข้าใจว่าคนที่เคยมีบัตร 13.18 ล้านคนเป็นกลุ่มตกหล่นทั้งหมดอันนี้ขอคำความเข้าใจว่าแบบใช่ทั้งหมดนะเจ้าสำหรับคนที่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมันจะจำแนกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มแรกคือกลุ่มตกหล่นกลุ่มตกหล่นเนี่ยนะคะมันจะมีฐานข้อมูลตอนเนี้ยนะคะที่อันทางอำเภอเดี๋ยวเปิ้นจะไปติดต่อของลำพูนเนี่ยเบื้องต้นมันมีอยู่ประมาณ 9,700 กว่าชื่อนะเจ้าซึ่งฐานข้อมูลของกลุ่มตกหล่นเนี่ยมันมาจากไหน1มันมาจากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานหรือข้อมูลจปทที่สำนักงานพัฒนาชุมชนน่ะเปิ้นไปเดินสำรวจกุ๊กกุ๊ปีนะคะเพื่อที่สำรวจว่าคนที่มีรายได้ต่ำกว่า 100,000 บาทมันมีครัวเรือนไหนพ่องและเป็นรายชื่อใดพ่องอันเนี้ยเปิ้นจะบันทึกเอาไว้ในฐานของมหาไทยเรียบร้อยละซึ่งมันจะมีรายชื่ออยู่และอันที่2นะคะจะอยู่ในสมุดพกของครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่เปิ้นดูแลในเรื่องของกลุ่มคนผู้สูงอายุผู้พิการตัวนี้มันจะมีรายชื่อรวม2อันเนี้ยอยู่ของละปูนเนี่ยเบื้องต้นประมาณ 9,700 กว่าชื่อแต่เจ้าอำเภอเปิ้นประชุมกับมหาไทยแล้วนะเจ้าเดี๋ยว 9,700 กว่าชื่อเปิ้นจะติดต่อไปหาท่านนะคะเพื่อจะทำการนัดหมายว่าจะลงพื้นที่ไปหาหรือจะให้มาเจอตรงไหนเพื่อที่จะเอาข้อมูลตัวนี้นำเข้าสู่ระบบนะเจ้าซึ่งกลุ่มข้อมูลตัวนี้จะถือว่าจะเป็นกลุ่มใหม่ที่จะเข้าไปอยู่ในฐานของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาจจะเพิ่มขึ้นนะคะจากคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมแต่ทั้ง 9,700 คนก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าได้ทั้งหมดเนื่องจากว่าตัวนี้เปิ้นใช้เกณฑ์แค่เกณฑ์ของจปทก็คือรายได้ต่ำกว่า 100,000 เนาะที่เปิ้นสำรวจไปแล้วนะคะแต่ว่าจะต้องไปตรวจสิทธิ์ตามคุณสมบัติตามข้อห้ามทั้งหมดอีกครั้งนึงอย่างเช่นว่าเกณฑ์ที่มันเพิ่มเข้ามาเนาะว่ามีบุตรของท่านเอาไปลดหย่อนภาษีก่อนะเจ้าหรือว่าในเกณฑ์ของการมีรถจักรยานยนต์ที่เกินกว่า300ซีซีหรือรถที่ไม่ใช่การเกษตรอะไรพวกนี้นะคะต้องไปตรวจสอบตามคุณสมบัติและเกณฑ์ทั้งหมดก่อนนะเจ้าว่าจะเป็นผู้มีสิทธิ์หรือไม่ทั้ง2กลุ่มนี้ถ้าผ่านนะคะเพิ่นจะประกาศผลวันที่17กรกฎาคมแต่ถ้าบอกผ่านสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้เนาะเจ้าจนถึงวันที่31กรกฎาคมแล้วก็หลักฐานนะเจ้าในการยื่นอุทธรณ์เนี่ยเปิ้นยืดอายุให้ได้ภายใน30วันสามารถจะเอาไปแสดงได้นะเจ้าซึ่งสามารถแสดงได้ก็คือไปจนถึงวันที่16สิงหานะเจ้าในส่วนของตัวนี้คือกลุ่มที่จะมีสิทธิ์นะคะเข้ารับบัตรสวัสดิการคือกลุ่มเดิมบวกกลุ่มตกหล่นตรงนี้แต่กลุ่มตกหล่นต้องไปกองอีกครั้งนึงสุดท้ายบ่ได้มีรายชื่ออยู่ในกลุ่มตกหล่นอันนี้เปิ้นฮ้องว่ากลุ่มที่3หรือว่ากลุ่มทั่วไปท่านจะต้องดําเนินการจะใด นะคะอันนี้จะไปใจกลุ่มเป้าหมายของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้แต่นะคะข้อมูลอาจจะขึ้นมาว่าให้ท่านเนี่ยไปติดต่อนะคะเพื่อขอรับสวัสดิการอื่นนะคะจากกระทรวงพม.ซึ่งสามารถติดต่อสำนักงานพัฒนามั่งคงของมนุษย์นะคะของละปูนเขาก็จะมีที่สารกลางที่สามารถติดต่อได้หรือโทรไปถามที่สายด่วน1300ในกรณีที่ท่านเป็นกลุ่มทั่วไปท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลได้นะเจ้าว่าท่านเป็นกลุ่มไหนอันเนี้ยเว็บไซต์ของที่บอก2เว็บไซต์เนี่ยเข้าไปตรวจได้เลยค่ะเขาจะบอกว่าตรวจสอบการสิทธิ์ลงทะเบียนเป็นปุ่มสีเหลืองๆอยู่ด้านบนสุดคีย์เลขบัตรประชาชนเข้าไปจะบอกมาเลยว่าท่านอยู่กลุ่มที่1ให้ไปดําเนินการยืนยัน5ช่องทางมันจะขึ้นมาให้เลยนะคะกลุ่มที่2ท่านรอการติดต่อจากมหาไทยขึ้นให้เลยและกลุ่มที่3มันจะบอกว่าให้ท่านไปติดต่อรับสวัสดิการตามที่ครั้งคู่เนี่ยเจ้าที่พม.หรือสายด่วน1300นะเจ้ามันจะมี3กลุ่ม
0: ชัดเจนก่อคุณผู้ฟังครับในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็แบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆนะคุณผู้ฟังครับก็ทำตามที่ท่านคลังเปิ่นได้แนะนำตะกี้เนอะคุณผู้ฟังครับสำหรับท่านที่ลงทะเบียนไปแล้วนะครับขณะนี้รัฐบาลเปิ่นก็สรุปตัวเลขมาให้เฮาได้รับทราบกันนะผ่านช่องทางของข่าวสารกลุ่มประชาสัมพันธ์ NBT Connect นะครับรัฐบาลเปิดเช็คสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ69นี่ก็มีคนยืนยันสิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า 8.45 ล้านรายนะครับซึ่ง 8.45 ล้านรายนี่ก็รอผลวันที่17กรกฎาคม2569นี่นะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกนะก็ได้เปิดเผยนะว่ากรมการปกครองก็เปิดระบบผ่านเว็บไซต์นะ Welfare Login นะครับหรือว่า QR Code แล้วก็ใจไทยดีนะไทย ID นอนในการเข้าใจงานสำหรับประชาชนกลุ่มตกหล่นก็ซึ่งสามารถเข้าลงทะเบียนเองได้นะครับส่วนประชาชนที่บ่พร้อมตามช่องทางนี้ก็ขอให้รอเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยจะนัดหมายไปหาในพื้นที่หรือตีบ้านนะก็นัดกันนะครับรวมทั้งจะช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในการยืนยันตัวตนตัวนะครับทั้งนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69นะได้ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือ welfare.mof.go.th โดยพิสูจน์ตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือกรอกเลขประจำตัวประชาชนแล้วก็วันเดือนปีเกิดก็ได้นะแต่เจ้านี่ดีเจโอมนะครับทำให้ลูกพี่นะตีฐานีนี้นะครับก็กรอกผ่านเว็บไซต์นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะแล้วก็ล็อกอินผ่านเลขบัตรประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดเหตุอันนะครับกําเดี๋ยวนะคุณผู้ฟังฮื้อหลุงฮื้อหลานแยกก็ได้นะครับถ้าท่านได้ที่บ่สะดวกนะจะได้บ่ต้องไปธนาคารไปยืนยันนอกบ้านออนไลน์ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็พอเฮากรอกนะดิชมจัดเจ้านี่กรอกเลขประจำตัวประชาชนแล้วก็วันเดือนปีเกิดละระบบนะครับจะแสดงผลสถานะการลงทะเบียน3รูปแบบได้แก่นะครับแบบแรกนี่ยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับติ้งนี่ระบบเปิ้นแจ้งมาฮือรอนะครับใครที่ได้ข้อความนี่เนาะระบบนะครับฮือรอผลการตรวจสอบคุณสมบัติโดยบ่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมและติดตามประกาศผลในวันที่17กรกฎาคม69นะครับระบบจะแสดงผลการลงทะเบียนรูปแบบที่2นี่เปิ้นจะเด้งมาว่าข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้องนะฮือดำเนินการลงทะเบียนใหม่นะครับแล้วก็รูปแบบที่3อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนอันนี้ให้กลับมาตรวจสอบสถานะแห่งคำหนึ่งในวันถัดไปนะครับผู้ลงทะเบียนนะบ่จำเป็นต้องดำเนินการผ่านช่องทางเดิมนะครับหากบ่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองนะก็สามารถติดต่อหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารที่เขาร่วมโครงการทั้ง5แห่งเพื่อขอรับความช่วยเหลือได้นะคุณผู้ฟังครับอันนี้ก็เป็นข่าวล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองสำหรับในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวเราพักกันสักครั้งนึงครับก็จะมีข่าวสารในเรื่องของร้านค้าไทยช่วยไทยพลัสกันพองนะครับกระทรวงพาณิชย์เนาะก็ ็ได้กำชับผู้ประกอบการและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดมีรายละเอียดจะได้กันพองเดี๋ยวเรามาอู้มาคุยกันช่วงต่อไปของรายการครับ

ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับก็ออกนอกห้องส่งไปตะกี้เนาะไปพอฟ้าไปพอฝนก็มืดมาแล้วนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็มาตรวจอากาศด้วยเรดาร์ละปูนนะครับล่าสุดผลตรวจอากาศด้วยเรดาร์ละปูนออกแล้วนะเวลา 18:00 นตีผ่านมานี่คือล่าสุดเนาะจังหวัดละปูนของเฮานะครับก็พบกลุ่มฝนฟ้าคะนองฝนโปรยกำลังอ่อนปานกลางนะครับบริเวณอำเภอบ้านทิอำเภอบ้านโฮ่งอำเภอเวียงหนองล่องนะครับเรดาร์ละปูนก็สแกนเนาะตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองฝนโปรยกำลังอ่อนปานกลางนะครับกระจัดกระจายไปนะทั่วภาคเหนือ8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะครับจังหวัดเชียงใหม่นี่ก็หนักหน่อยนะสำหรับเมฆเนาะคุณผู้ฟังครับเมฆสีเขียวนะครับสำหรับเอามาใช้เมฆสีเขียวผู้ฟังในเรดาร์เนาะผลนะครับกลุ่มฝนเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวนะมันก็จะเป็นฝนอ่อนนะครับแต่พื้นที่ที่ฝนปานกลางเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสีแดงนี่จะฝนหนักนะครับผู้ฟังซึ่งนะครับบนเรดาร์ส่วนมากก็จะเป็นฝนอ่อนนะส่วนมากก็จะเป็นฝนอ่อนเนาะแล้วก็ฝนปานกลางนี่จะอยู่ที่อำเภอสันกำแพงนะสันซ้ายพ่องดอยสะเก็ดพ่องแม่แตงพ่องนะครับตั้งปุ่นเนาะนะคุณผู้ฟังครับก็วางแผนการเดินทางกันไว้ตัวเนอร์จังหวัดละปูนของเฮาเจอกลุ่มฝนที่อำเภอบ้านที่อำเภอบ้านโฮงอำเภอเวียงหนองล่องนะครับครับก็สู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะตอนแรกก็จะอู้ตอนแรกว่าจะอู้ในเรื่องของแบรนด์ค่าไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็ได้สักหน่อยเนาะไปกันฟังกันเลยครับกระทรวงพาณิชย์เนาะโดยกรมการค้าภายในก็กำชับผู้ประกอบการและก็ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสคือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะอย่างเคร่งครัดเนาะโดยต้องติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจนห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าและหรือจำหน่ายสินค้าในราคาที่สูงเกินสมควรนะครับเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคและสร้างความเป็นธรรมทางการค้านะทางร้านใดบทปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับบ่เกิน 10,000 บาทกรณีฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือว่าจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควรนี่มีโทษจำคุกบ่เกิน7ปีปรับบ่เกิน 140,000 บาทหรือโดนทั้งจำทั้งปรับนะครับซึ่งมีเคสสตัดดี้นะครับจะอู้เอ๋ยคุณผู้ฟังได้รับทราบกันเนาะก็มีกรณีที่ผู้บริโภครายหนึ่งนะครับได้โพสต์นะผ่านกลุ่มเราคือผู้บริโภคนะครับแฟนของเขาน่ะได้ซื้อน้ำส้มจากร้านค้าในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งตีบางพลีปุ่นนะก็มีการชำระเงินผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะแต่ก็บ่ทราบว่าราคาสินค้าบ่ทราบราคาสินค้าล่วงหน้าเนื่องจากร้านค้าบ่ได้ติดป้ายแสดงราคาแล้วก็บ่ได้แจ้งราคาถึงแม้จะมีการสอบถามและก็บ่ยอมตอบลูกค้าเนาะพอสแกนชำระเงินผ่าน QR code พบว่านะครับเขาตรวจสอบสลิปใดเนาะน้ำส้ม1แก้วราคา100บาทนะทำให้เกิดข้อวิจารณ์นะวิพากษ์วิจารณ์กันในโลกออนไลน์ถึงความเหมาะสมของการตั้งราคาและการบอกแสดงราคาสินค้าให้ผู้บริโภคทราบก่อนตัดสินใจนะครับกรมการค้าภายในก็ลงพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ฟังถ้าพี่น้องประชาชนพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับการบอกแสดงราคานะการขายสินค้าเกินสมควรหรือทุจริตในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ได้เลยนะครับดีเจโอมยังบอกป้าเตี่ยในจังหวัดละปูนเนาะพอส่วนมากไปร้านค้านะไปกินข้าวซื้อกาแฟอย่างมื้อนี้ส่วนมากก็จะมีการแสดงป้ายราคาที่ชัดเจนแล้วก็บ่เอาเปรียบผู้บริโภคแต่อย่างใดถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวเอาละครับรายการคิดดีเพื่อสังคมวันนี้ดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับเสียงเพลงเพราะๆของคุณมินตราน่านเจ้านะครับเพลงที่มีชื่อว่าบุญพลาวันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมการค้าภายในเตรียมขยายรูปแบบลานประมูลผลไม้ชนิดอื่นเพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรมหลังประสบความสำเร็จนำร่องประมูลมังคุดเป็นผลไม้ชนิดแรกรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตบางเขนและสายไหมกำชับเจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพสหรัฐในคูเวตและบาเรนตอบโต้สหรัฐที่โจมตีสถานีเรดาร์ตรวจการทางตอนใต้ของอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ไทยบรรลุข้อตกลงขยายตลาดส่งออกส้มโอสายพันธุ์ขาวน้ำผึ้งและทับทิมสยามกับญี่ปุ่นพร้อมเร่งแก้ไขข้อจำกัดสายพันธุ์ผลไม้ส่งออกและผลักดันสินค้าปศุสัตว์เพิ่มเติม
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากที่นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคลเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษว่าด้วยการปลอดภัยอาหารภายใต้ความมั่นคงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นหรือ JTEPA ครั้งที่16ร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมงญี่ปุ่นและกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการประเทศญี่ปุ่นว่าไทยและญี่ปุ่นประสบความสำเร็จในการเจรจาร่วมกันไทยสามารถขยายตลาดส่งออกส้มโอไปยังญี่ปุ่นเพิ่มเติมได้อีก2สายพันธุ์ได้แก่พันธุ์ขาวน้ำผึ้งและพันธุ์ทับทิมสยามโดยตั้งเป้าหมายว่าภายในปีนี้ไทยจะสามารถส่งออกส้มโอสายพันธุ์ใหม่ทั้ง2สายพันธุ์ไปยังญี่ปุ่นได้ขณะเดียวกันญี่ปุ่นจะสามารถส่งออกผลส้มจากพื้นที่ใหม่มายังไทยได้เช่นกันนอกจากนี้ฝ่ายไทยยังได้เจรจาผลักดันการขอยกเลิกการจำกัดสายพันธุ์เพื่อให้ไทยสามารถส่งออกส้มโอและมะม่วงไปยังญี่ปุ่นได้ทุกสายพันธุ์ในอนาคตความสำเร็จในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการปลดล็อกข้อจำกัดทางการค้าและจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผลไม้ไทยขยายตลาดในประเทศญี่ปุ่นได้มากยิ่งขึ้นและไทยยังผลักดันการเปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์ของไทยส่งออกไปยังญี่ปุ่นเพิ่มเติมได้แก่เนื้อไก่และสัตว์ปีกจากมาตรการโซนนิ่งโรคไข้หวัดนกหรือ NAI Regionalization เนื้อหมูแช่เย็นและแช่แข็งวัตถุดิบอาหารสัตว์รวมถึงการขยายขอบข่ายผลิตภัณฑ์หมูปรุงสุกได้แก่ขาหมูซี่โครงและลำไส้ปรุงสุกซึ่งทั้งสองฝ่ายจะหารือร่วมกันทางเทคนิคอย่างใกล้ชิดร่วมกันต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมขยายรูปแบบลานประมูลผลไม้ชนิดอื่นเพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรมและเพิ่มรายได้เกษตรกรหลังประสบความสำเร็จนำร่องประมูลมังคุดเป็นผลไม้ชนิดแรก
3: นายจิราวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีและสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรีจำกัดเปิดลานประมูลผลไม้จังหวัดจันทบุรีอย่างเป็นทางการโดยนำร่องประมูลมังคุดเป็นผลไม้ชนิดแรกเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกรสร้างการแข่งขันด้านราคาอย่างโปร่งใสและช่วยให้เกษตรกรได้รับราคาที่เป็นธรรมมากขึ้นโดยจังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งผลิตมังคุดสำคัญของประเทศมีเกษตรกรผู้ปลูกกว่า 18,815 ครัวเรือนและคาดว่าปีนี้จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดกว่า 52,000 ตันดังนั้นการมีช่องทางการตลาดเพิ่มเติมจะช่วยรองรับผลผลิตป้องกันการกระจุกตัวและช่วยรักษาเสถียรภาพราคาซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งยกระดับระบบการตลาดสินค้าเกษตรเพิ่มอำนาจต่อรองให้เกษตรกรและส่งเสริมให้การซื้อขายสะท้อนคุณภาพผลผลิตมากขึ้นทั้งนี้ผลการดำเนินงานเบื้องต้นพบว่าลานประมูลมีมูลค่าการซื้อขายสะสมแล้วกว่า 640,000 บาทโดยกรมการค้าภายในจะติดตามผลอย่างใกล้ชิดและเตรียมขยายรูปแบบลานประมูลไปยังผลไม้ชนิดอื่นรวมถึงมังคุดภาคใต้ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรต่อไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดงานมหัศจรรย์ทุเรียนดีลำน้ำโดมเดชอุดมส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้แก่ชุมชน
4: นางสุขสมรวยวรรณีจกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานมหัศจรรย์ทุเรียนดีลำน้ำโดมตำบลตบหูซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการนิทรรศการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรตำบลตบหูประจำปีงบประมาณ2569ขององค์การบริหารส่วนตำบลตบหูอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับการจัดงานมหัศจรรย์ทุเรียนดีลำน้ำโดมตำบลตบหูเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตรในท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งเสริมทุเรียนลำน้ำโดมอำเภอเดชอุดมให้เป็นที่รู้จักในประเทศ ศสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเปิดช่องทางให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรงไม่ผ่านคนกลางส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ตำบลตบหูและอำเภอเดชอุดมและเป็นการยกระดับสินค้าชุมชนผลักดันและกระจายรายได้สู่สินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์อื่นๆสำหรับประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเข้าร่วมงานมหัศจรรย์ทุเรียนดีลำน้ำโดมได้ที่โรงเรียนบ้านพลดวนหมู่ที่22ตำบลตบหูอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่6ถึง8มิถุนายน2569กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงมหาดไทยร่วมขับเคลื่อนโคราชโมเดลยกระดับทุนมนุษย์และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
3: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมบูรณาการขับเคลื่อนการยกระดับทุนมนุษย์และปกป้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของคนไทยทุกช่วงวัยณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาโดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากทั้ง3กระทรวงเข้าร่วมโดยนายประเสริฐกล่าวว่าทั้ง3กระทรวงมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการกำหนดให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่นำร่องภายใต้โคราชโมเดลเพื่อบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบขับเคลื่อนใน3ด้านสำคัญได้แก่การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตการคุ้มครองและส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางการสร้างความปลอดภัยในสังคมสำหรับแนวทางการดำเนินงานทั้ง3กระทรวงจะร่วมขับเคลื่อนโครงการ Thailand Zero Dropoutบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อค้นหาและนำเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากับเข้าสู่การเรียนรู้ผ่านรูปแบบที่ยืดหยุ่นผลักดันระบบธนาคารหน่วยกิจให้ประชาชนสามารถสะสมผลการเรียนรู้เพื่อเทียบโอนได้ตลอดชีวิตด้านการดูแลกลุ่มเปราะบางให้บริการบัตรคนพิการเชิงรุกผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนำร่องระบบครัวกลางสำหรับโรงเรียนควบคู่กับการสนับสนุนศูนย์สร้างสุขเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อย่างครบวงจรโดยทั้ง3กระทรวงจะร่วมกันจัดทำแผนงานและกำหนดกรอบเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อให้การขับเคลื่อนโคราชโมเดลบรรลุเป้าหมายและเป็นต้นแบบที่สามารถขยายผลสู่พื้นที่อื่นทั่วประเทศได้อย่างยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดโครงการแนะฝันปันความรู้สู่เยาวชนยุคใหม่ชี้การศึกษาในอนาคตอาจารย์ต้องสนับสนุนเด็กไทยค้นพบศักยภาพตัวเองให้เร็วที่สุดนายดนุพรปุณกันผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแนะฝันปันความรู้สู่เยาวชนยุคใหม่จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมแสดงวิสัยทัศน์และเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชนไทยในการเตรียมความพร้อมสู่อนาคตณอาคารศาสนสถานมณฑลทหารบกที่11เขตหลัก4กรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่ากระทรวงอว.ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาเยาวชนให้มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเนื่องจากปัจจุบันการศึกษาและตลาดงานกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วอาจารย์จะไม่ใช่แค่ผู้สอนแต่เป็นผู้ประคับประคองให้เยาวชนรู้จักเรียนรู้ด้วยตัวเองสิ่งสำคัญที่สุดคือการสนับสนุนให้เยาวชนค้นพบศักยภาพและจุดเด่นของตัวเองให้เร็วที่สุดเพื่อตั้งเป้าและพัฒนาทักษะที่เท่าทันต่อความต้องการของโลกอนาคตโครงการนี้จึงเป็นพื้นที่สำคัญในการจุดประกายให้เยาวชนไทยได้สำรวจช่องโหว่อุดจุดอ่อนและพัฒนาตนเองให้เป็นแรงงานที่ตลาดยุคใหม่ต้องการกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนนโยบาย Action 5+ บูรณาการทุกภาคส่วนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วประเทศ
5: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายเร่งด่วนมหาดไทยทำทันที Action 5+ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนโดยมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมใน5ด้านหลักประกอบด้วยด้านการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ผ่านการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสนับสนุนสินค้าโอท็อปการท่องเที่ยวชุมชนรวมถึงมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพ และเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินเพื่อความมั่นคงในอาชีพด้านการแก้ไขปัญหาความมั่นคงยาเสพติดและพื้นที่ชายแดนโดยมุ่งเน้นการปราบปรามยาเสพติดผ่านแนวคิด1อำเภอ1ศูนย์บำบัดควบคู่กับการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและการพนันผิดกฎหมายด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้พิการให้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึงผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการป้องกันและจัดการภัยพิบัติพร้อมพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนโดยเร่งนำระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ามาใช้เพื่อลดความสูญเสียพร้อมขับเคลื่อนนโยบายเนสซีโร่และด้านการปฏิรูประบบราชการสู่ความทันสมัยและโปร่งใสโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางผ่านการเชื่อมโยงรัฐบาลดิจิทัลยกระดับศูนย์ดำรงธรรมให้เป็นกลไกหลักในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและมุ่งมั่นปราบปรามคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างตามแนวทางมหาดไทยใสสะอาดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งทีมท็อปกันเข้าตรวจยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานกว่า 33,000 ชิ้นมูลค่ากว่า4ล้านบาทนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ทีมท็อปกันนำโดยพลเอกนักรบบุญบัวทองร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เข้าตรวจสอบคลังสินค้าขนาดใหญ่ในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครหลังพบการแอบอ้างใช้ใบอนุญาตมอ.ก.ของผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อนำเข้าสินค้าควบคุมมาจำหน่ายโดยผลการตรวจสอบพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่แสดงเครื่องหมายมอกและแสดงเครื่องหมายมอกโดยไม่ได้รับอนุญาตรวม 33,383 ชิ้นรวมมูลค่ากว่า 4,600,000 บาทอาทิปลั๊กพ่วงรางปลั๊กไฟเตาไฟฟ้าหม้อไฟฟ้าอะแดปเตอร์แบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือช่างรวมถึงไดร์เป่าผมเครื่องม้วนผมเครื่องหนีบผมและเครื่องนวดจึงยึดอายัดไว้ทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมย้ำว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานไม่เพียงสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจแต่ยังเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรืออันตรายร้ายแรงโดยรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้ไทยเป็นแหล่งระบายสินค้าคุณภาพต่ำและได้สั่งการให้ทีมท็อปกันเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มงวดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดการประชุมใหญ่สามัญชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดกำชับขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์ที่โปร่งใสตรวจสอบได้นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเพื่อรายงานผลการดำเนินงานรอบปีของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางขององค์กรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์เนื่องจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ถือเป็นองค์กรสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ของประเทศการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการสนับสนุนให้สมาชิกมีความมั่นคงทางการเงินภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการรับผิดชอบต่อสังคมเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างระบบสหกรณ์ที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรมทั้งนี้ได้เน้นให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปรับรูปแบบการทำงานให้เข้าถึงสหกรณ์ทั่วประเทศมากขึ้นพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละสหกรณ์ซึ่งจะช่วยยกระดับการพัฒนาสหกรณ์ไทยในทุกมิติให้สามารถเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพกรมควบคุมมลพิษตรวจพบการปนเปื้อนสารหนูและสารตะกั่วเกินมาตรฐานในคลองหนองน้ำเขียวคลองเกตและคลองห้วยตะเข้จังหวัดสระบุรีพร้อมเร่งวิเคราะห์หาต้นตอมลพิษ
6: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลองหนองน้ำเขียวคลองเกตและคลองห้วยตะเข้จากการตรวจสอบรูปแบบปูพรมค้นหาต้นตอการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงห้วยตะเข้ตำบลปากข้าวสารอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีระหว่างวันที่27พฤษภาคมถึง2มิถุนายนที่ผ่านมาหลังพบปัญหาน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นเพื่อเก็บหลักฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมพิสูจน์หาผู้กระทำผิด และดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดจากการเก็บตัวอย่างผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินพบค่าโลหะหนักในแหล่งน้ำ3แห่งตลอดลำคลองคือพบสารหนูและตะกั่วมีค่าเกินมาตรฐานน้ำผิวดินได้แก่บริเวณต้นน้ำคลองหนองน้ำเขียวบริเวณคลองหนองน้ำเขียวบริเวณท้ายกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณฝ่ายกุดนกเกล้าหมู่ที่2ตำบลกุดนกเกล้าส่วนผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินบริเวณจุดสูบน้ำดิบเพื่อการประปาเทศบาลเมืองสระบุรีหลังคลองเพรียวบรรจบแม่น้ำป่าสักและน้ำประปาที่ผ่านการผลิตจากการเก็บตัวอย่างพบคุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่3สามารถนำไปใช้เพื่อการเกษตรกรรมรวมถึงใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้แต่ต้องผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ำตามปกติก่อนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: มาต่อที่เรื่องการเมืองค่ะรองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเขตบางเขนและสายไหมกำชับเจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัดนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมงานเลือกตั้งและความมั่นคงทางทะเบียนณสำนักงานเขตบางเขนและสำนักงานเขตสายไหมพร้อมกล่าวว่าได้เน้นย้ำถึงการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดและให้ระมัดระวังพิเศษเพื่อป้องกันการเกิดบัตรเขย่งเนื่องจากข้อมูลพบว่ามีผู้มีสิทธิ์เลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ไม่มีสิทธิ์เลือกสก.เพราะมีการย้ายทะเบียนบ้านมายังไม่ครบ1ปีเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบการจ่ายบัตรเลือกตั้งอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการนับคะแนน
7: ท่านปลัดกรุงเทพมหานครท่านกำชับมาในเรื่องของการวางตัวเป็นกลางถ้าเรื่องเลือกตั้งเนี่ยน่าจะเป็นจุดอ่อนของการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ในเรื่องของทั้งผู้ว่าทั้งสก.มันก็ต้องจ่ายบัตรพร้อมกันสองใบสก.กับผู้ว่าจำนวนผู้มีสิทธิ์ไม่เท่ากันเพราะว่าเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมันต่างกันถ้าตัวที่เขตเลือกตั้งต้องมีชื่อในเขตเลือกตั้งอย่างน้อย1ปีตรงนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงเพื่อเซฟตี้ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในตอนนับคะแนนในเรื่องของบัตรเขย่ง
1: ขณะที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากพรรคการเมืองและผู้สมัครอิสระเดินหน้าหาเสียงกับประชาชนพร้อมชูนโยบายทำงานเพื่อส่วนรวม
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหาเสียงทางการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กพร้อมนายแสนปิติสิทธิพันธ์หรือแสนดีบุตรชายโดยระบุว่านายแสนปิติซึ่งเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่นมาช่วยหาเสียงด้วยด้านนายอนุชาบุรพัชชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คณะผู้บริหารพรรคลงพื้นที่สวนหลวงร.9ทักทายประชาชนเน้นเพิ่มการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สวนสาธารณะและการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าของกรุงเทพมหานครจากนั้นลงพื้นที่พบปะประชาชนที่บริเวณบองมาเช่มาร์เก็ตพาร์คนายชัยวัฒน์ถาวรวิจิตรผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนลงพื้นที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยมและมีแนวคิดพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนโดยให้กรุงเทพมหานครเข้ามาสนับสนุนภาคเอกชนและคนในพื้นที่ในการต่อยอดอัตลักษณ์จุดเด่นและเรื่องราวของชุมชนเพื่อ นำมาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งค้าขายที่มีเอกลักษณ์รวมถึงพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้สะดวกยิ่งขึ้นด้านนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่เขตบางขุนเทียนบริเวณพื้นที่ชายทะเลบางขุนเทียนเพื่อรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนจากประชาชนในชุมชนชายฝั่งเนื่องจากบางขุนเทียนเป็นเขตเดียวของกรุงเทพมหานครที่มีพื้นที่ติดกับทะเลจึงถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญทั้งด้านสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนการแก้ปัญหาจะต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบา การเตือนร้านค้าและประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย Plus 6040ห้ามนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงการนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเงินสดเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์โครงการและผิดกฎหมายมีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้ความผิดฐานช่อโกงเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา341หากพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทย Plus สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน1569หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1559ตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC เปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพสหรัฐหลายแห่งในประเทศคูเวตและบาเรนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีสถานีเรดาร์ตรวจการหลายแห่งในเกาะเกสและเมืองโกรุกเขตซิริกทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่กระทรวงการต่างประเทศบาเรนออกแถลงการประนามกรณีที่อิหร่านยิงขีปนาวุธจำนวน7ลูกโจมตีเป้าหมายในดินแดนของบาเรนและคูเวตโดยเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดอธิปไตยอย่างโจ่งแจ้งและเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงในอ่าวเปอร์เซียพร้อมเรียกร้องให้อิหร่านยุติการโจมตีบาเรนและคูเวตรวมทั้งเปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆสำนักข่าวซินหัวรายงานว่านายหานเจิ้งรองประธานาธิบดีจีนพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนอกรอบการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กครั้งที่29เมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยนายหานเจิ้งระบุว่าจีนพร้อมทำงานร่วมกับรัสเซียเพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจทางการเมืองซึ่งกันและกันตลอดจนขยายความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งยกระดับการประสานงานในเมทีระหว่างประเทศและพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสองประเทศให้มีเนื้อหาและมีมิติความร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้านประธานาธิบดีปูตินเน้นย้ำว่ารัสเซียมุ่งมั่นที่จะกระชับความไว้วางใจทางการเมืองและมิตรภาพที่ดีกับจีนพร้อมกับยกระดับการแลกเปลี่ยนด้านต่างๆเสริมสร้างเสถียรภาพต่อสันติภาพและการพัฒนาของโลกรวมถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างรัสเซียและจีนต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์และพิษณุโลก ดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรและเวลา 8:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:00 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรและเวลา 17:29 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น.
12: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
13: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 น.ถึง 20:00 น.
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้นะครับผมณพนลชูเมืองนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังเจอกันนะครับในวันเสาร์ที่6 มิถุนายน 2569นะครับห้องส่งวันนี้นะครับคุณสายชนนิสังแล้วคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับแล้วก็เชื่อมโยงสัญญาณให้ผมได้พูดคุยกันนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็อยู่ร่วมด้วยนะครับไม่ทราบว่าเจอกันหรือยังนะฮะได้เจอได้จะตากันหรือยังคุณเดชธรชัยโสดาครับแล้วก็คุณคุณากรสิมพิทักษ์และอัครเดชคำพิระนะครับก็ปฏิบัติหน้าที่ให้เราได้พูดคุยกันเจอกันนะครับในช่องทางของโซเชียลมีเดียนะครับแฟนๆวอลเลย์บอลแฟนๆฟุตบอลและแฟนๆแบดมินตันรอติดตามนะครับในแวดวงกีฬานะครับซึ่งวันนี้ต้องบอกว่านักกีฬาของเราเนี่ยสุดๆเลยในหลายประเภทนะครับนะได้ใจอ่ะนะแต่ชนะหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเล่ากันเลยนะครับเล่ากันเลยเริ่มต้นที่การแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์พันก่อนนะครับรายการอินโดนีเซียโอเพ่น2026ณกรุงจาการ์ตานะครับหนึ่งเดียวของเราวันนี้นะครับก็คือทางด้านของอิกคิวนะอิกคิวนะครับเข้ามาถึงรอบรองแชมป์ชนะเลิศเป็นครั้งแรกในรายการเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์พันนะครับอิกคิวเนี่ยผ่านเข้าถึงรอบรองเจอกับขวัญใจชาวอินโดนีเซียเจ้าถิ่นก็คือจอร์แดนคริสตี้ครับปรากฏว่าเล่นสนุกและปรากฏว่าในเซตในเกมที่1นะอิกคิวชนะไปแบบสนุกนะครับชนะไปก่อนด้วย21-16เหมือนจะใสๆเลยโอ้โหมาแน่มาแน่แต่ว่าในเกมที่2ครับทางด้านของโจธานคริสตี้ได้กำลังใจเชียร์นะจากกองเชียร์นะครับสู้กับสิงห์มือซ้ายของเราครับพนิชพลซึ่งเล่นเกมรุกอย่างเดียวเลยนะรุกมันๆเลยนะวันนี้นะครับกลับมาชนะบ้างครับ21-10ครับเล่นในเกมที่3ครับปรากฏว่าแหมมีแผ่วครับทางด้านของอิกคิวพนิชพลแผ่วครับแล้วก็แพ้ไป12-21ครับตกรอบรองชนะเลิศเปียงน่าเสียดายครับแต่ว่าโอ้โหการเข้าถึงรอบรองชนะเลิศรายการระดับพันเนี่ยนะครับแล้วก็อีคิวเป็นผู้เล่นที่โอ้มือซ้ายแล้วก็เล่นเกมรุกได้สนุกครับถูกใจกองเชียร์อย่างแน่นอนครับสนามหน้ารายการหน้าสู้ใหม่รับรองได้แรงเชียร์แรงใจอย่างแน่นอนครับอีคิวครับก็ได้แค่รอบรองนะครับอีคิวนะแพ้ทางด้านของโจนาธานคริสตี้ขวัญใจชาวอินโดนีเซียเจ้าถิ่นนะครับ1-2เกมนะครับโจนาธานคริสตี้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะไปเจอกับหนุ่มจากแคนาดาซึ่งสามารถเข้าชิงรายการซุปเปอร์พันครั้งแรกเช่นเดียวกันนะครับก็คือวิกเกอร์ไลน์นะครับจากแคนาดาเอาชนะโจเทินเฉินครับมือเก๋าจากชาดิษฐ์ไทเปมา2-1เกมครับ21-19 19-21 และ 21-19นะครับส่วนหญิงอยากให้ชมครับเป็นการรีแมตช์กันอีกครั้งในการที่แล้วที่มาเลเซียแล้วก็ที่สิงคโปร์นะขออภัยนะฮะการเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็คืออันแซขอไปนะครับอันแซยองนะ รอบรองชนะเฉินยู่เฟย์2-1เกมครับ23-21 19-21 และ 21-17ชิงกับอากาเนะยามากุชิจากญี่ปุ่นครับโอ้โหนะเจอกันอีกแล้วคู่นี้อากาเนะยามากุชิจากญี่ปุ่นชนะเกาหลีใต้นะครับก็คือซินยูจินนะครับ2-0เกม21-17 21-14คู่นี้นัดที่แล้วรอบชิงรายการที่แล้วเนี่ยเป็นอันแซยองชนะอากาเนะยามากุชิแบบโอ้โหนะเหลือกินเลยนะฮะนะครับคว้าแชมป์ไปรายการที่แล้วคราวนี้เจอกันอีกครั้งหนึ่งรอดูครับคู่นี้สนุกกันแน่อย่างแน่นอนนะครับส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลในชั้นลีกครับก่อนที่จะเป็นคู่ไทยคู่อื่นๆกันก่อนอิตาลีชนะเนเธอร์แลนด์3-1เซต25-22 25-18 25-22นะครับสหรัฐอเมริกานะครับเอาชนะฝรั่งเศส3-2เซตนะครับ25-21 23-25 21-25 23-25 และ 15-11นะครับแล้วก็ไทยเจอกับเบลเยียมเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับไทยนำไปก่อน2-0เซตแต่ว่าจบเกมเบลเยียมกลับชนะไทยไป3-2เซตครับซึ่งรายละเอียดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดที่3เจอกับเบลเยียมนะครับแม่นะฮะเจอกับเบลเยียมฟุตบอลขออนุญาตรายงานฟุตบอลก่อนไปวอลเลย์บอลนะนะไทยหลังจากที่นำเกาหลีมา 2-0 เจอเกาหลีไล่มา 1-2 แล้วก็ครึ่งหลังเกาหลีไล่มา 2-2 และเกาหลีได้ฟรีคิกยิงโอ้โหผู้รักษาประตูปัดไม่ดีครับลอดแขนผู้รักษาประตูเข้าไป เอาละเกาหลีแซง 3-2 นะในฟุตบอลอุ่นเครื่องนะครับ U23 เอาแค่นี้ก่อนนะพอบอกๆเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับในรายละเอียดนะครับมาที่วอลเลย์บอลนะครับไทยเจอกับเบลเยียมครับนัดที่3ของวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับสัปดาห์แรกที่หนานจิงนะครับที่หนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับก็ไทยเป็นทีมเดียวนะครับไม่เคยชนะเลยนะไทยเจอเบลเยียมเราไม่เคยชนะเลยในบริษัทการแข่งขันเนชั่นลีกนะครับเราแพ้เข้ามานะครับแต่คราวนี้เราก็แพ้อีกนะครับชนะไปก่อน25-20 25-22ครับนำ2-0แต่ว่าเหมือนว่าเราจะชนะง่ายๆแต่ปรากฏว่า2เซตต่อมานะครับเราแพ้23-25สูสีแพ้22-25นะครับและสุดท้ายแพ้14-16ในเซตสุดท้ายครับโอ้โหน่าเสียดายจริงๆสู้กันสนุกนะครับโอ้เจอกันมาก่อนหน้านั้นในรายการนี้เราแพ้เข้ามาตั้ง5ครั้งนะเบลเยียมชนะไทยมาตลอดนะครับนะฮะก็เจอกันมาแต่ว่าเราก็เคยชนะเบลเยียมเหมือนกันนะครับในการแข่งขันก่อนหน้านั้นเป็นชื่อรายการเวิร์กเป็นชื่อรายการ World Grand Prix นะฮะ World Grand Prix ที่เซาเปาโลบราซิลเราเคยชนะแต่ว่าในการแข่งขันNation League เราไม่เคยชนะเบลเยียมนะก็เราโค้ชออสส่งทั้งทัดดาวนึกแจ้งพิมพิยาโกกรำนริศราศรีชาเลิศสาธิภาพรจันทวิสุทธิ์แก้วกัลยากมูลทลานะพรพันเจนปราดแล้วก็ปีนิดเป็นน้อยนะฮะส่วนเบลเยียมวันนี้ผมดูอยู่มีบริสเฮอร์บอสนะครับคนนี้กับทั้งทีมนะครับเราเนี่ยก็สู้อย่างเต็มที่แหละแต่ก็แพ้ยังได้ใจอ่ะคือได้เชียร์นะครับแต่น่าจะได้ที่เราแพ้นะครับพิมพิชยาโกกรำวันนี้ทั้งตบนะต้องทำคะแนนให้เราต้อง37คะแนนนะครับตบ35ครั้งแล้วก็มีการเสิร์ฟด้วย2ครั้งเห็นอยู่ก็คือเสิร์ฟหายคือเสิร์ฟเอสนะครับ2ครั้งสำหรับพิมพิชยาโกกรำนะขณะที่ทางด้านของทัดดาวนึกแจ้งนะครับทำ15แต้มนะครับสันติภาพร15แต้มฤทธิ์สระ9แต้มแก้วกัลยา7แต้มนะครับเบลเยียมเขาได้จากมาตินนะ40คะแนนแล้วก็เฮอร์บอกนะ19คะแนนนะครับวันสุดท้ายของเราพรุ่งนี้นะไทยนะจะเจอกับสาธารณรัฐเช็กเวลา 10:30 นาทีตอนนี้เรามี2แต้มแล้วนะขณะเดียวกันเบลเยียมเจอกับเซอร์เบียนะครับนะเราจะได้สุดท้ายวันพรุ่งนี้เจอกับเช็กพรุ่งนี้ 10:30 นาทีนะครับขณะเดียวกันวันนี้นะที่กำลังแข่งขันกันอยู่ก็คือจีนนะครับกับเซอร์เบียนะครับผลการแข่งจีนกับเซอร์เบียขออนุญาตดูแป๊บนึงนะผลการแข่งวอลเลย์บอลเนชั่นลีกจีนกับเซอร์เบียนะครับก็จีนนำอยู่2-0เซตนะครับ25-21 25-21ตอนนี้แข่งในเซตที่3อยู่นะสำหรับวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับจากนั้นไปดูอะไรต่อคุณผู้ฟังครับวอลเลย์บอลแล้วนะน่าจะเป็นเรื่องของฟุตบอลละเชื่อและเชื่อว่าแฟนๆรายการก็ลุ้นฟุตบอลไปด้วยกันนะครับสำหรับฟุตบอลอุ่นเครื่องของเรานะครับเมื่อวานนี้ก่อนนะฮะในฟุตบอลชุดใหญ่ของเราเนี่ยตอนนี้บินไปที่จีนเรียบร้อยแล้วนะหลังจากที่อุ่นเครื่องเสร็จเจอกับคูเวตนะครับในการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ทีมชาติไทยอันดับ93ของโลกเจอกับคูเวตอันดับ134ของโลกนะครับแอนโทนีฮัสซันเมื่อวานนี้วางตัวเสือศักดิ์เผยพี่ไม้ของหน้าคู่และมีสิทธิ์สันราตรีมีอนันต์ยอดสังวานแล้วก็มีสุรชาติสารีพิมพ์นะสลับนะในการสับสนในเกมรุกนะครับเมื่อวานนี้แล้วก็เรายิงนำไปก่อนด้วยนะครับจากการยิงของจังหวะที่เสสันราตรีได้บอลจากสารัตอยู่เย็นนะยิงด้วยขวาเข้าไปนะให้ทีมไทยนำ 1-0 นะครับแล้วก็ช่วงเวลาบาดเจ็บเนี่ย 4-5 นาทีนี่แหละไทยได้นำ 2-0 นะจากจังหวะที่กองหลังของคูเวตสกัดมาไม่ดีนะครับสกัดมาไม่ดีและเข้าทางกฤษฎากาแมนนะยิงเข้าไปฮะน่าจะเป็นประตูในทีมชาติชุดใหญ่ของกฤษฎากาแมนนะครับครึ่งแรกไทยนำ 2-0 นะครับครึ่งหลังเราก็เปลี่ยนตัวแล้วครับนะแก้เกมอันโทนีฮัสซันก็เปลี่ยนตัวนะฮะสร้างความสดสร้างความตัวสอบนักเตะด้วยนะครับส่งจูดเบลส่งศิลพัฒน์ปรือทองส่งเอราวัณกัลยาลงมานะสร้างความวุ่นวายนะครับแล้วปรากฏว่าแป๊บเดียวเองซึ่งหลังถังไป3นาทีนะคูเวตไล่มา 1-2 นะจากการยิงของยูเซฟอันซามารีเขาเปิดโด่งๆมาจากข้างด้านซ้ายนะครับแล้วก็ได้หมุนไม่มีใครประกบนะครับกองหลังของเราไม่ได้ประกบตัวด้วยนะครับทางด้านของมิคินสันก็จะไม่ผิดนะลุดตำแหน่งไปด้วยก็จะไม่ผิดนะครับแล้วก็โคลานไล่มา 1-2 แล้วก็ไปๆมาโควิดก็ได้ใจครับไล่มาเป็น 2-2 อีกครั้งหนึ่งนะจังหวะยิงไกลของมูฮัมหมัดอับดุลลานะปฏิวัติคำใหม่พยายามพุ่งปัดนะนะครับปัดแล้วไม่ดีนะเข้ากระชอกเข้าทางอันฮิวราชิสนะครับยิงเข้าไปก็ทำให้เสมอ 2-2 นะครับไทยก็เปลี่ยนตัวนะครับเสียสินแดงดาลงมายืดเส้นยืดสายบ้างนะครับมีโอกาสได้ยิงแต่ก็ติดผู้สาประตู รวมถึงทางด้านของส่งทิติพันธ์พ่วงจันทร์นฤบดินทร์วิรวัฒน์โนดมลงไปแทนนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จูดเบลได้ยิงด้วยจิตเซฟคอลิสเอลราชิดีผู้รักษาประตูโควิดนะครับก็จบเกมเสมอกัน 2-2 นะครับนะก็นัดต่อไปนะไทยเจอกับจีนในวันที่9นี้นะ9มิถุนายนนะครับ 18:35 นตามเวลาในไทยถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่วงวันนี้ในช่วงบ่ายวันนี้เดินทางไปที่จีนเรียบร้อยแล้วสำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับตัวที่ไปจีนละนะครับไปถึงก็วันนี้ดึกๆนะครับเช้านะก็จะได้มีโอกาสนะได้ซึมซับบรรยากาศนะอากาศของจีนและได้ลงซ้อมสนามที่จีนด้วยนะครับยังมีเวลานะครับในการเจอกับจีนก็ถือว่าสนุกนะในการไทยเจอกับจีนนะครับก็รอติดตามเชียร์กันนะครับส่วน U19 ปีของเราเมื่อวานนี้นะครับก็โชว์ฟอร์มสมราคานะในการแข่งขันฟุตบอลอายุ19ปีนะครับเจอกับสิงคโปร์นะครับซึ่งเราชนะบูไนมา3-0ขณะที่สิงคโปร์แพ้มาเลเซียมา0-3ครับเจอกับพันบันปีก็มีการปรับทีมเล็กน้อยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าไทยเหนือกว่านะครับเมื่อวานนี้ที่เทเลดานสเตเดียมนะครับก็ไทยชนะไป4-0นะครับเพียดาลาสวัสดิ์นัตกิจโพสีสิริสรันจันแจ่มใสแล้วก็รัชนนท์โคชเสนีฮะยิงให้ไทยชนะ4-0ก็ไทยมี6คะแนนนะครับอีกคู่หนึ่งมาเลเซียชนะบูไน3-0ไทยกับมาเลเนี่ยก็มี6คะแนนเท่ากันแต่ว่ารู้ได้เสียไทยดีกว่านะเป็นที่1ของกลุ่มนะครับนัดสุดท้ายนะครับชิงแชมป์สายแหละว่าใครจะได้แชมป์ในสายนี้นะไทยในกลุ่ม B เนี่ยนะฮะไทยเจอกับมาเลเซียนะครับที่มัสยาสเตเดียมในวันที่8มิถุนายน20นาฬิกานะครับทาง BG Sport นะครับขณะเดียวกันนะครับฟุตบอลนะครับฟรีแมตช์ U23 ปีนะครับการฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดที่2โปรแกรม FIFA Day ของ U23 นะของของเราผู้การทีมคือทอดชัยนมงองตระกูลนะครับก็ลงแข่งขันเจอเกาหลีใต้นะครับครึ่งแรกอย่างที่บอกนะไทยนำ 2-1 ชนพัฒน์บัวพันธ์นะครับยิงนำก่อน 1-0 นาทีที่4คังจองจินนะยิงตีเสมอให้กับเกาหลีใต้แล้วก็ทีกวินจันทร์ศรียิงให้ไทยนำ 2-1 นะครับในครึ่งแรกครึ่งหลังเกาหลีใต้ได้2ประตูนะครับนำตีเสมอ 2-2 และนำ 3-2 นะตอนนี้อยู่ช่วงในท้ายเกมนะครับน่าจะเหลือสักประมาณ5นาทีในช่วงทดเวลานะครับลูกนำ 3-2 จากการยิงฟรีคิกโค้งข้ามกำแพงนะผู้รักษาประตูเนี่ยแม่ลูกมันลอดแขนผู้รักษาประตูชาวไทยนะครับเข้าไปเนี่ยคือจังหวะมันกระดอนตกพื้นก่อนนะครับนะก็เกาหลีนำอยู่ 3-2 นะครับติดตามได้ทางช่องทางของไทยรัฐนะครับขณะเดียวกันฟุตบอลหญิงของเราก็ลงแข่งขันครั้งแรกนะครับในรายการอุ่นเครื่องรายการ AYA Bank Three Nation Cup 2026นะครับวันนี้เราแรกเจอกับอุซเบกิสถานนะคุณผู้ฟังครับเจอกับอุซเบกิสถานก็กำลังดูอยู่นะว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรครึ่งแรกเนี่ยไทยนำอยู่นะครับ1-0นะสาวไทยนำอยู่1-0ในการเจอกับอุซเบกิสถานนะครับนะก็จบหรือยังนะเดี๋ยวขออนุญาตดูผลการแข่งขันหน่อยนะจบหรือยังสาวไทยนะครับชนะ1-0นะครับนะก็จากการยิงของจิรพรมุงคลดีนาทีที่2นะครับก็เหลืออีกนัดหนึ่งนะไทยเจอกับเมียนมานะครับไทยชุดนี้นะครับก็เตรียมทีมในเรื่องของเอเชียนเกมมีทนายของเนติพงศ์ศรีทองอินหรือว่าอันเฟรดครับหัวหน้าผู้สอนนะครับวันนี้ชนะอุซเบย์ไปแล้ว 1-0 นะครับอีกนัดหนึ่งวันที่9มิถุนายนนะครับเจอกับเมียนมานะครับขณะเดียวกันนะครับฟุตบอลโคกครับนะครับโคกครับอายุ17ปีรอบรองชนะเลิศวันนี้นะครับหา2ทีมที่เข้าสู่รอบชิงเนี่ยไปเล่นรอบสุดท้ายรอบชิงแชมป์ประเทศไทยที่กรุงเทพมหานครปรากฏว่านะครับพิกล็อกนะพิกล็อกคู่ไหนตามมาฟังเลยครับนะกันทารมนะครับเอาคู่แรกก่อนดีกว่านะข้าวใหญ่พิทยาสันนะครับเอาไม่ใช่ขออภัยนะเจอกับเรือนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษนะครับเอาชนะไม่ได้ครับแพ้ไปน่าเสียดาย0-6ครับก็รู้เรือนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษนะครับเอาชนะข้าวใหญ่พิทยาสันไปนะครับ 6-0นะครับส่วนอีกคู่นึงถือว่าพิกล็อกครับกันทารมมาจากไหนครับเอาชนะสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ถือว่าเป็นเจ้าบ้านเลยนะครับ3-0ครึ่งแรกก็1-0แล้วที่ผมดูอยู่ครับหลังจาก

พรุ่งนี้นะครับรอบชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้ที่สนามบุรีรัมย์ซิตี้นะครับ 16:00 น.รอเชียร์กันนะครับแล้วก็บุรีรัมย์กับโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษก็จะเป็น2ทีมนะที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายนะครับนะมาแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศที่สนามสุพัชราไสยนะครับ22-23 สิงหาคมรอเชียร์กันนะครับนะหลังจากนั้นฟุตบอลก็มีฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาตินะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเช็กชนะโกเตมาลา 3-1 นะเม็กซิโกชนะเซอร์เบีย 5-1 สิงคโปร์แพ้จีน 1-2 นะครับฮ่องกงชนะมองโกเลีย 2-0 อินโดนีเซียชนะโอมาน 3-0 นะครับค่ำคืนนี้ก็ยังมีอีกนะค่ำคืนนี้ยังมีอีกนะครับนะฟุตบอลอุ่นเครื่องหลายชาติที่แข่งขันฟุตบอลโลกจะไปอุ่นเครื่องกันนะครับท้ายเกมของไทยกับเกาหลีมีปะทะกันนะครับโอ้โหกระชงกระชากกันแล้วอายุ23ปียังเป็นวัยรุ่นอยู่นะเกมก็ตามกันอยู่นะแหมมีกระชงกระชากเสื้อกันแต่ว่าเสื้อของแบรนด์ไทยทนนะนะยศกรบุรพานะนะครับเจอผู้เล่นของเกาหลีไปดึงเสื้อฮะแต่ว่าเสื้อวอลของไทยนี่เหนียวครับผ้าดีผ้าทนนะนักกีฬาไทยใส่และสบายใจครับเนี่ยนะฮะมีนะยศกรไม่มีขึ้นทัดอะไรนะครับนะครับนะคุมอารมณ์ได้อยู่นะเดชกรบุรพานะครับเลขเก้าของเราประทะกับผู้เล่นของเกาหลีนิดหน่อยนะไทยได้เปล่าด้วยนะครับเมื่อวานนี้ทีมมวยของเรานะครับมวยชุดเอเชียนเกมนะครับมวยสากลทีมชาติไทยก็ลงฝึกซ้อมที่ค่ายจิตเมืองนนท์นะครับก็นักมวยของเราไม่ว่าจะเป็นบรรจงสินสิรินะครับไปลงนวมกับนักมวยค่ายจิตเมืองนนท์นะครับคือลงนวมกับนักมวยตัวใหญ่ๆมวยไทยนะครับก็ได้ฝึกความแข็งแกร่งความอดทนนะครับมาเรียโน่กอนซาเลสคัสเมลนะครับหัวหน้าผู้สอนมวยสากลนะครับบอกว่าอยากให้นักมวยไทยนะครับนักมวยสากลของเราเนี่ยฝึกซ้อมกับนักมวยไทยเพราะนักมวยไทยมีความแข็งแกร่งมีความแข็งแรงนะฮะก็ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายของนักมวยสากลได้ดีนะครับแล้วก็นักมวยของเราเนี่ยนะ10คนชาย5นะครับหญิง5ไปอุ่นเครื่องกันแล้วก็หวังนะฮะว่าเอเชียนเกมคราวนี้ได้เหรียญทองนะครับบรรจงสินสิริก็บอกว่าโอ้ได้ฝึกซ้อมกับนักมวยนักมวยไทยอาชีพเนี่ยนะก็ได้สร้างความแข็งแกร่งความอดทนความต้นทานของกล้ามเนื้อและตอนนี้โค้ชก็ได้เน้นเรื่องของแท็กติกทักษะอะไรมาเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อนี่โอ้โหเป็นมัดเลยตอนนี้นะครับแล้วก็ชกในรุ่นใหญ่ต้องสร้างแข็งความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ชกในรุ่น70กิโลกรัมด้วยมั่นใจจะคว้าเหรียญมาให้ได้นะแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายในเอเชียนเกมนะครับส่วนเรื่องของทีมกรีฑานะครับทางด้านของพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดานายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับแล้วก็พร้อมด้วยทางด้านของผู้จัดการทีมกรีฑาทีมชาติไทยนะครับไปให้กำลังใจนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยนะครับผู้ฝึกสอนและก็เจ้าที่ประจำทีมนะครับซึ่งนักกีฬาของเราไปแข่งขันรายการกรีฑาไต้หวันแอธลีติกโอเพ่นนะครับแข่งขันกัน6-7มิถุนายนวันนี้วันแรกนะครับที่สนามกีฬาที่ไทเปนะไต้หวันนะที่ไทเปนะครับในหลักของเราชุดใหญ่ไปแข่งขันนะครับก็มีบิวพุทธพลไม่ได้แข่ง100เมตรนะบิวพุทธพลจะลงแข่งขันในประเภท4คูณ100นะผลการแข่งจะเป็นอย่างไรก็รอติดตามนะจะแจ้งให้ทราบนะครับกอล์ฟนะฮะวันที่2ของการแข่งกอล์ฟเมเจอร์นะครับนะกอล์ฟเมเจอร์นะครับปรากฏว่านักกอล์ฟของเราเนี่ยนะแพตตี้ประพันกรวัฒนกิจนะครับดีที่สุดนะครับ1อันดับพาอยู่ที่13ร่วมนะครับเมื่อวานนี้2อันดับพาไม่ตีเกินไป1นะครับส่วนโปรจิโน่ครับอาทิยาทิติกุลนะครับหล่นมาอยู่ที่17นะครับอีเวนต์พานะครับนี่คือกอล์ฟเมเจอร์รายการแข่งขันที่นักกีฬาเราไปแข่งขันนะครับนะรายการใหญ่เลยนะการแข่งกอล์ฟ US Women Open นะ Presented by Ally นะครับเงินรางวัล12ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่า390ล้านบาทนะครับคนที่นำอยู่เนี่ยเป็นทางด้านของอาลีทางด้านของอาลีเซนลีนะครับจากสหรัฐอเมริกา4อันเดอร์พายังมีโอกาสนะฮะรวมถึงนักกอล์ฟสาวไทยอีก8คนนะเราไปรายการนี้นักกอล์ฟสาวไทย8คนจะไปแข่งขันเอาไป10คนไปแข่งขันนะครับนะหรืออีก8คนไม่เอ่ยนามแต่ก็ยังอยู่ในเส้นทางที่จะลุ้นกันต่อในกอล์ฟอาชีพนะครับรายการใหญ่นะต้องบอกว่าเป็นรายการเมเจอร์กอล์ฟของผู้หญิงนะครับส่วนเมื่อวานนี้แหมนะรายการไม่จบนะสำหรับการแข่งขันกอล์ฟรายการที่สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีนะแข่งขันกอล์ฟสิงห์ SAT Lady Championship นะครับเงินรางวัล15ล้านบาทนะครับแชมป์เป็นของอาชิรยานศรีวงศ์นะครับนักสวิงทีมชาติไทยวัย17ปีนักกอล์ฟสมัครเล่นนะนะครับอันดับ24ของโลกนะฮะก็จบฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับในรอบเพลย์ออฟรายการที่ครบนะก็ปรากฏว่าสกอร์เท่ากันนะสกอร์เท่ากันกับโฟร์พราวนะนนทรักษ์นะครับ
ก็6อันเดอร์พาร์เท่ากันต้องเพลย์ออฟนะฮะ

0: มอีหลุมสุดท้ายนะที่สนามเดอะมาเจสติกครีกนะครับที่คลับแอนด์รีสอร์ทก็ปรากฏว่าทางด้านของอาชิรยานนะครับศรีวงศ์ก็ทำพัดได้นะก็คว้าแชมป์ไปนะครับก็ของแชมป์ไทยแอร์พีจีนะครับสนามที่3นะครับก็6อันดับพาคว้าแชมป์ไปส่วนโปรพราวนนทรัตน์นะครับวัย25ปีจากลำปางนะครับเพย์ออฟแพ้แต่ได้เงินรางวัลนะเพราะเป็นนักกีฬาอาชีพนะครับได้เงินรางวัลนะครับนะประมาณ 200,000 บาทเมื่อวานนี้นะครับก็คุณทางของคุณกุลธรมีสมมนนะครับอุปนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีแล้วคุณศาสินีเล็กสวรรค์เลขาธิการสมาคมนะครับแล้วก็ผู้บริหารสนามกอล์ฟด้วยนะมอบรางวัลแล้วก็ยินดีกับนักกีฬานะครับสนามต่อไปนะของกอล์ฟสตรีสิงห์ SAT ชลบุรีเลดี้แชมเปี้ยนชิพนะครับ17-19 มิถุนายนที่สนามกอล์ฟแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลความชื่อคลับจังหวัดชลบุรีนะครับแชมป์อีกครั้งหนึ่งครับอาชิรยานศรีวงศ์นะครับจากมือนักกอล์ฟมือสมัครเล่นคว้าแชมป์นะครับส่วนที่ได้รางวัล 200,000 บาทนะครับแพ้เพย์ออฟก็คือพราวนนทรักนะครับเงินรางวัล 200,000 บาทได้อันดับที่2นะครับนะที่3ก็เป็นคริสเตียนานาตาเลียโบโกนะจากอินโดนีเซียเงินรางวัล 115,000 บาทนะอันดับต่างๆก็ไปติดตามกันนะครับไปติดตามกันนะครับจากกอล์ฟนะครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะฟุตซอลนัดที่6นะครับยิงกันเยอะมากนะการท่าเรือ ASM เจอกับนครปฐมคริสเตียนยูไนเต็ดครับที่สนามโกดังสเตเดียมปรากฏว่าการท่าเรือนะฮะชนะไป13-0นะครับโอ้โหยิงเยอะมาก13-0คู่ที่กำลังแข่งขันกันอยู่นะครับนครราชสีมาเจทีทรัคนะครับเจอกับภูเก็ตยูไนเต็ดนะครับแล้วก็แบงคอก FC เจอบูเวฟชลบุรีในเวลา 18:00 นยังไม่จบนะครับแล้วก็ 20:00 นก็เป็นราชนาวีเจอเกษมบัณฑิตนะครับนะแข่งขันกันอยู่นะครับ MotoGP Spin Race ค่ำคืนนี้รอเชียร์กันนะครับสนามที่8รายการฮังการีกลางปีนะครับ 5-7 มิถุนายนวันนี้วันที่6จะมี Spin Race นะครับหลังจากที่จะอันดับรอบ Q2 แล้วนะที่สนามบาราตอนพาร์คเซอร์กิตฮังการีนะครับสนามที่โอ้โหแคบนะปรากฏว่ามาร์คมาเกสนะครับจากดูคติโรงงานนะล้มในรอบ Q2 แต่กลับมาได้ขับล้มแต่กลับมาอยู่ในหัวแถวได้ในตำแหน่งโพซิชันนะครับนะคำคืนนี้สปินเรทแล้วก็ที่2เนี่ยเปโดอาคอสต้านะครับจาก KTM ดิจิอันโตนิโอนะที่3นะฮะอันเตแกที่4นะครับแล้วก็หัวแถวอีกคนนึงคือฟาชิโกบัญญาจากดูคาตินะครับนะฮะแล้วก็มีเหล่านักบิดจากฮอนด้านะฮะซึ่งก็สู้อย่างเต็มที่แหละโยฮันเมียนะมันได้36นะครับทำผลงานได้ดีก็ติดอยู่ท็อป10ในหัวแถวด้วยนะโยฮันเมียนะครับแล้วก็ลูก้ามารินีนะครับหมายเลข10นะครับนะจากค่ายของฮอนด้านะครับมาด้วยแหละคราวนี้ได้ลุ้นกันนะครับสปินเรทนะครับ20:00 นนะครับรอติดตามกันสำหรับศึกฮังการีกลางปีนะครับรวมถึงเมเรสในวันพรุ่งนี้20:00 นรอติดตามกันนะครับสำหรับโมโต GP นะครับนะฮะส่วนการแข่งขันกีฬานะเชียงใหม่สปาร์ตันวีคเอนด์ HS4HR นะเปิดฉากจริงชัยกันแล้วนะครับที่ลานเนินนุ่มและห้วยทึ่งเท่าจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้รอบควอลิฟายสู่สนามชิงแชมป์โลกจังหวัดเชียงรายสิ้นปีนี้นะครับปรากฏว่าโอ้โหนักกีฬาในประเภทลุยๆนะจากอินเดียนะครับทางด้านของซันเจนาจี้นะครับโอ้นักกีฬาสปาร์ตันหนุ่มจากอินเดียคว้าแชมป์นะในวันชาววันโอวอลวันนี้นะครับนะแล้วก็มีด่านในประเภทซูเปอร์10K25ดันอุปสรรคนะครับของไทยนี่เก่งสุดนี่ผมดูอยู่นะเป็นซุปเปอร์เจครับเจจันทบูรณ์เกรียงไกรภัยพนานี่นะก็อันดับหนึ่งของไทยอยู่นะครับก็รายการนี้รายการที่สนุกเลยนะครับทางด้านของเชียงใหม่สปาร์ตันวีคเอนด์แอนด์ HS4HR 2026นะครับเป็นการพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมพื้นที่กองทัพบกแล้วก็เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนด้านการท่องเที่ยวรวมทั้งการสนับสนุนด้านพื้นที่การจัดงานสปาร์ตันเชียงใหม่ในครั้งนี้นะครับจังหวัดเชียงใหม่ก็รองรับนะพื้นที่จะจัดงานลิขสิทธิ์ระดับโลกนะครับการต้อนรับนักกีฬาและผู้ติดตามทั่วประเทศนะครับ 3,000 กว่าคนนะครับจาก30ประเทศมาที่เชียงใหม่มาแข่งขันมาพิสูจน์ร่างกายนะครับวันนี้วันแรก6มิถุนายนโอ้โหสนุกสนานนะครับฝ่าด่านสมรภูมิต่างๆเส้นทางเส้นป่าผ่านเครื่องกีดขวางนะครับเรื่องของปีนผาจำลองแบกถังลุยไปนะฮะโอ้โหนะครับเครื่องกีดขวางต่างๆแล้วก็ไฮไลท์วันนี้ก็นะ10 กิโลเมตรนะครับโอเวอร์ออลอย่างที่บอกนะนักกีฬาจากอินเดียสันจาย เนกินะคว้าแชมป์ไปนะครับนะส่วนของไทยอย่างที่บอกนะของไทยคือซุปเปอร์เจจันทบูรณ์นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับคุณฟังครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนายกรัฐมนตรีเปิดงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ผลักดันผ้าไหมไทยสู่เวทีสากลนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพ่ายทีมชาติเบลเยียม2-3เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก VNL 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่6มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:19 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ตามลำดับดังนี้นายทูมูอามาซานาเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2563เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่นายแรมโก้โยฮันเนสฟันไวคาร์เดนเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางกาเตอร์อิกซ์ดูองคู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนายแอนส์วอฟกังไรเซลเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่27มกราคมพุทธศักราช2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางอานลูสมารีเดอครูไรเซลภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนายเปอร์งิรันฮาจีซาฮารีบินเปอร์งิรันฮาจีซัลเละเอกอัครราชทูตบรูไนดารุสซาลามประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางฮามินะบินตีฮาริสภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 18:15 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวิทยาลัยเสนาธิการทหารวิทยาลัยกองทัพบกวิทยาลัยกองทัพเรือวิทยาลัยกองทัพอากาศโรงเรียนเสนาธิการทหารบกโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือและโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศประจำปีการศึกษา2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรวุฒิบัตรประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารชั้นสูงประจำปีการศึกษา2566เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรและเข็มวิทยาฐานะด้วย เวลา 13:54 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการิณีเพียรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569ณกรมการข้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 13:23 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปในการแสดงมุทิตาจิตและพระราชทานน้ำสังกับพระราชทานพรแด่ศาสตราจารย์เกียรติคุณกฤษณาชุติมาเนื่องในโอกาสที่เจริญอายุ100ปีณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15โดยมีคณะรัฐมนตรีและผู้แทนรัฐบาลไทยร่วมสวมชุดไทยพระราชนิยมและชุดไทยประยุกต์ผลักดันผ้าไหมไทยสู่เวทีสากล
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ณหอประชุมกองทัพเรือโดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะผู้วางรากฐานด้านอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไหมไทยตลอดจนส่งเสริมและเผยแพร่อัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตานานาชาติสำหรับความร่วมมือในปีนี้มีสถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมจำนวน70แห่งกงสุลกิตติมศักดิ์17แห่งและเอกอัครราชทูตจาก36ประเทศนอกจากนี้ยังมีนิสิตนักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยและสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศกว่า 1,000 คนร่วมออกแบบและจัดเย็บชุดผ้าไหมไทยจากผ้าสุนทรภาชีพสำหรับไฮไลท์ภายในงานได้แก่การเดินแบบแฟชั่นโชว์ชุดไทยพระราชนิยมและชุดผ้าไหมไทยร่วมสมัยโดยมีคณะรัฐมนตรีผู้แทนรัฐบาลไทยเอกอัครราชทูตและคู่สมรสจากกว่า90ประเทศทั่วโลกร่วมเดินแบบอาทินางสาวซาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่ร่วมสวมใส่ผลงานการออกแบบจากผ้าไหมไทยเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตานานาชาติสุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รัฐสภาจัดโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จังหวัดบุรีรัมย์ยกระดับการเข้าถึงและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาธิปไตยของประชาชนและเยาวชน
3: นายโสพลสารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ณโรงแรมอันวาเรสจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์คณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาผู้นำชุมชนนิสิตนักศึกษาประชาชนจากจังหวัดบุรีรัมย์และพื้นที่ใกล้เคียงกว่า300คนเข้าร่วมกิจกรรมประธานรัฐสภากล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อรัฐสภาไทยเชื่อมพลังคนรุ่นใหม่เสริมสร้างเครือข่ายชุมชนนำเสนอวิสัยทัศน์การพัฒนารัฐสภาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงผ่านการเพิ่มช่องทางรับฟังและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนการพัฒนาสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาให้เป็นสื่อสาธารณะที่เข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้นรวมถึงการปรับปรุงพื้นที่รัฐสภาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สาธารณะสำหรับประชาชนภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายอาทิการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากสถานศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์การเยี่ยมชมเทศกาลของหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายการเสวนาหัวข้อเปิดใจผู้แทนรับฟังเสียงหมู่เฮาพร้อมกันนี้ประธานรัฐสภาได้เชิญชวนนักเรียนจากสถานศึกษาเข้าร่วมประกวดผลิตคลิปวิดีโอสั้นในหัวข้อประชาธิปไตยในหัวใจเยาวชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนชาววิสาปทุมมารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเปิดช่องทางพิเศษรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ให้ครอบคลุมทั้ง13อำเภอ
4: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าที่ประชุมขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040จังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดแนวทางเร่งรัดการดำเนินงานในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมสั่งการให้สำนักงานคลังจังหวัดลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร้านค้าและร้านอาหารทั่วไปสมัครเข้าร่วมโครงการพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขและขั้นตอนการสมัครเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสขณะเดียวกันธนาคารกรุงไทยทั้ง5สาขาในจังหวัดนราธิวาสได้เปิดช่องทางพิเศษอำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนผู้ประกอบการที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและเตรียมจัดหน่วยบริการแบบ One Stop Service ออกให้บริการรับลงทะเบียนแก่ผู้ประกอบการร้านค้าและร้านโอท็อปณที่ว่าการอำเภอทั้ง13แห่งนอกจากนี้ได้มอบหมายให้ประสานความร่วมมือกับที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาสสำรวจร้านค้าในหมู่บ้านที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงมาตรการภาครัฐกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญชวนประชาชนซื้อสินค้าฝีมือคนไทยในโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายนนี้นายปรัชญาไพโรจน์กุลมณีผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยในการเลือกซื้อสินค้ากับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยซึ่งได้รวบรวมสินค้าดีฝีมือคนไทยจาก SME ทั่วประเทศทั้งอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าชุมชนระดับพรีเมียมโดยสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ที่Thailand Postmart และ Next Gen Commerce เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ200บาทจะได้รับส่วนลดทันที100บาทในการซื้อต่อคนต่อร้านค้าพร้อมรับคูปองส่วนลดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยกระตุ้นยอดขายทุเรียนสาลิกา GI จังหวัดพังงาได้เป็นอย่างดีผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวได้รับประทานในราคาที่ถูกลง
5: นางสาวอารีรัตน์อักษรเนียมเจ้าของสวนทุเรียนเพ็ญจิตทุเรียนสาลิกา GI อำเภอกระโปงจังหวัดพังงากล่าวว่าสวนทุเรียนของตนได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในร้านค้าตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งส่งผลดีต่อยอดขายทุเรียนสาลิกาและมีประชาชนให้ความสนใจสอบถามและซื้อทุเรียนสาลิกาเพิ่มมากขึ้นหากเทียบกับช่วงปกติที่ราคาค่อนข้างสูงโดยทุเรียนตัดราคากิโลกรัมละ150ถึง180บาทพร้อมระบุลูกค้าส่วนใหญ่ให้การตอบรับดีเนื่องจากได้สินค้าทุเรียนสาลิกา GI คุณภาพซื้อได้ในราคาที่ถูกลงหากเทียบกับช่วงที่ไม่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสนอกจากสวนทุเรียนสาลิกาเพ็ญจิตแล้วในพื้นที่อำเภอกระโปงยังมีสวนทุเรียนสาลิกา GI และมังคุดทิพย์พังงา GI ที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยแต่ละสวนจะมีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์การเข้าร่วมโครงการเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาได้จัดทำเส้นทางแผนที่สวนทุเรียนสาลิกาพังงาไว้ที่หน้าเพจ Facebook ททสำนักงานพังงา TAT พังงา Office ฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: อำเภอสุไหงโกลกเร่งสำรวจผู้ตกหล่นสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึง
6: นายสุปิยันแดงมะเร็งในอำเภอสุไหงโกลกเปิดเผยว่าอำเภอสุไหงโกลกได้จัดประชุมซักซ้อมการรับรองคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ได้ลงทะเบียนในรอบที่ผ่านมาแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตอาสาเพื่อแจ้งทำความเข้าใจในการเร่งสำรวจผู้ตกหล่นสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับสิทธิสำหรับการดำเนินงานแบ่งเป็นสองกลุ่มหลักได้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งต้องยืนยันสิทธิระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายน2569ผ่าน5ช่องทางที่รัฐกำหนดส่วนกลุ่มผู้ตกหล่นหรือผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์แต่ยังไม่เคยได้รับสิทธิในรอบที่ผ่านมาอำเภอได้มอบหมายให้กำนันผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตอาสาและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในทุกหมู่บ้านและชุมชนพร้อมจัดประชาคมรับรองข้อมูลก่อนนำเข้าสู่ระบบทางนี้อำเภอสุไหงโกลกกำหนดให้ทุกหมู่บ้าน านและชุมชนดำเนินการสำรวจและจัดประชาคมให้แล้วเสร็จภายในวันที่11มิถุนายน2569ก่อนรวบรวมเอกสารส่งมายังที่ว่าการอำเภอในวันที่12มิถุนายน2569เพื่อส่งต่อไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่สำรวจประชาชนกลุ่มตกค้างในทุกอำเภอช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึง
7: นายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจังหวัดได้เน้นย้ำแนวทางดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมกว่า 73,000 คนที่ต้องยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางรวมทั้งแนวทางการสำรวจและรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์หรือกลุ่มตกหล่นโดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุกทั้ง8อำเภอสำรวจผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิ์จากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางได้ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลถึงบ้านเพื่อรวบรวมข้อมูลเข้าสู่กระบวนการรับรองและส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาตามขั้นตอนให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสะท้านสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: 20นาฬิกา18นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่เรียกร้องให้ประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนปกป้องประเทศจากการรุกรานของอิสราเอลที่ยังคงดำเนินปฏิบัติการโจมตีกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาพร้อมกันนี้นายอารักชียังปฏิเสธข้อกล่าวหาของประธานาธิบดีอาอูนที่อ้างว่ารัฐบาลอิหร่านกำลังใช้เลบานอนเป็นเครื่องมือในการต่อรองสำหรับการเจรจากับสหรัฐทั้งนี้รัฐบาลอิหร่านเน้นย้ำว่าข้อตกลงสันติภาพใดๆก็ตามที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งกับสหรัฐและอิสราเอลจะต้องเชื่อมโยงกับการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนด้วยสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ OCHA ออกแถลงการณ์ที่เตือนว่าสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกที่ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอุปสรรคต่อการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาหลังเกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มติดอาวุธเปิดฉากโจมตีในจังหวัดนอร์ทคิวูและจังหวัดเซาคิวูทางตะวันออกของ DR คองโกเมื่อช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายและส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นOCHA ยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและเปิดทางให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านมนุษยธรรมสามารถเข้าถึงพื้นที่ในจังหวัดนอร์ทคิวูและจังหวัดเซาคิวูได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้องค์การอนามัยโลกรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในประเทศ DR คองโกที่ได้รับการยืนยันแล้ว381รายในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต64รายนอกจากนี้ยังมีจำนวนผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสดังกล่าวอีก116รายส สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลโปแลนด์เตรียมดำเนินมาตรการห้ามนักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือภายในโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศทั้งในช่วงพักและระหว่างการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่1กันยายนนี้เพื่อปกป้องเยาวชนจากการติดสื่อดิจิทัลและเนื้อหาที่เป็นอันตรายซึ่งส่งผลกระทบด้านลบต่อสมาธิความสัมพันธ์ทางสังคมและสุขภาพจิตอย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวจะมีข้อยกเว้นให้นักเรียนสามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้ในบางกรณีอาทิการติดตามปัญหาด้านสุขภาพการติดต่อผู้ปกครองในกรณีฉุกเฉินและการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาทั้งนี้รัฐบาลหลายประเทศเช่นเนเธอร์แลนด์เกาหลีใต้และอิตาลีต่างสั่งห้ามใช้โทรศัพท์มือถือภายในสถานศึกษาเนื่องจากกังวลถึงผลกระทบต่อสมาธิและพฤติกรรมของนักเรียนขณะที่รัฐบาลบางประเทศได้สั่งห้ามเด็กเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ด้วยเช่นกันต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก VNL 2026สนามแรกแมตช์ที่3ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนทัพนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติเบลเยียมโดยผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยพ่ายเบลเยียม2ต่อ3เซต25-20 25-22 23-25 22-25และ14-16สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมตบลูกยางสาวไทยนัดถัดไปจะพบกับสาธารณรัฐเช็กในวันพรุ่งนี้เวลา 10:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์ระดับเมเจอร์รายการที่2ของปี US Women Open ที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาวันที่2โปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจตีเกินไป1โอเวอร์พาร์72จากการทำ2เบอร์ดี้แต่เสีย3โบกี้สกอร์รวมเป็น1อันเดอร์พาร์141อยู่ในอันดับ13ร่วมตามหลัง2ผู้นำร่วมคืออลิสันลีโปรอเมริกันและหยินรั่วหนิงจากจีน3สโตรกด้านจีโน่อาตยาทิติกุลมืออันดับ2ของโลกผลงานดีเก็บเพิ่มอีก2อันเดอร์พาร์69จากการทำ5เบอร์ดี้เสีย3โบกี้สกอร์รวมอีเวนต์พาร์142ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับ17ร่วมได้สำเร็จนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ว่ากระบวนการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ได้เริ่มตั้งคณะกรรมการสรรหาแล้วและคาดหวังว่าจะสามารถสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยให้ได้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาภายในวันที่30กันยายนนี้โดยมองว่าผู้ว่าคนใหม่จะมาจากภาคเอกชนหรือภาครัฐก็ได้แต่คาดหวังให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านกีฬาและต้องมีความพร้อมที่จะเริ่มงานทันทีเพื่อสานต่อทุกอย่างให้เดินหน้าต่อเนื่องซึ่งโจทย์สำคัญคือการผลักดันโครงการก่อสร้างสนามกีฬาในพื้นที่ต่างๆที่ยังมีปัญหาอยู่โดยอาจมีการดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาของไทยให้กลับมาเป็นผู้นำในอาเซียนและทัดเทียมประเทศชั้นนำในเอเชียอีกครั้งรวมไปถึงการบริหารจัดการเงินกองทุนและโครงสร้างงบประมาณเพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติอย่างเป็นระบบต่อไปสหพันธ์ฟุตบอลเยอรมนียืนยันว่าเลนนาร์ดคาวมิดฟิลด์ดาวรุ่งวัย18ปีของไบเออร์มิวนิกถอนตัวจากทีมชาติเยอรมนีชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายแล้วเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมจนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลที่สหรัฐอเมริกาจึงได้เรียกตัวอัสซานอูดาโอโกกองกลางวัย20ปีจากไลป์ซิกมาแทนคาวโดยอูดราโอโก้ลงเล่นให้ไลป์ซิกในซีซั่นที่ผ่านมา20เกมยิง4ประตูกับ4แอสซิสต์ทั้งยังเคยติดทีมอินซีเล็กชุดใหญ่มาแล้ว1นัดในเกมรอบคัดเลือกพบสโลวาเกียเมื่อเดือนพฤศจิกายน2025และยิงได้1ประตูในเกมดังกล่าวแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนำทีมนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยออกเดินทางสู่สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่จะพบกับจีนหลังเพิ่งอุ่นเครื่องกับคูเวตผลการแข่งขันเสมอมาในเกมแรกโดยก่อนออกเดินทางแอนโทนีฮัสซันเปิดเผยว่าเกมที่ผ่านมาไม่ได้รู้สึกกดดันแต่รู้สึกผิดหวังมากกว่าเพราะไทยควรเก็บชัยชนะเหนือคูเวตแต่ก็ต้องให้เครดิตว่าคูเวต ตทำผลงานออกมาได้ดีและเป็นทีมที่แข็งแกร่งส่วนทีมชาติไทยก็เป็นเกมที่ได้เห็นฟอร์มการเล่นของแต่ละคนรวมถึงมีความผิดพลาดในเรื่องของการเปลี่ยนตัวนักเตะซึ่งในเกมที่จะพบกับจีนจะเตรียมทุกอย่างให้พร้อมกว่านี้เพื่อเก็บชัยชนะตามที่คาดหวังให้ได้ด้านกฤษฎากาแมนกองกลางของทีมชาติไทยกล่าวว่าแม้จะดีใจที่ทำประตูแรกกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้แต่ก็รู้สึกผิดหวังกับผลการแข่งขันเพราะทีมไทยต้องการเก็บผลการแข่งขันให้ได้ส่วนเกมต่อไปที่จะพบกับจีนซึ่งเป็นทีมที่แข็งแกร่งก็พร้อมสู้เต็มที่โดยสิ่งที่ต้องแก้ไขคือการเสียสมาธิและเสียประตูเร็วซึ่งต้องปรับกันให้ได้ในเกมหน้าสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทยจะดวลแข่งกับทีมชาติจีนในวันที่9มิถุนายนนี้เวลา 18:35 ที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง32และ YouTube ไทยรัฐสปอร์ตภาณิชย์คาดนาครายงาน
9: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
11: ธรรมะหรือความดีในกายวาจาและใจนั้นเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ผู้ประเสริฐเพราะคนที่มีธรรมะย่อมสามารถพัฒนาตนพัฒนาองค์กรและพัฒนาสังคมให้งอกงามรุ่งเรืองได้อย่างไม่มีวันเสื่อมถอยถ้าเรามีธรรมะเป็นทางประพฤติแล้วจงอย่าเกรงกลัวต่อทุกภัยใดๆเลยเพราะธรรมย่อมจะตามรักษาผู้ประพฤติธรรมเสมือนมีฉัตรคอยกางกั้นมิให้แดดฝนและธุลีละอองต่างๆมาแผ่วผ่านพระโอวาทประทานเนื่องในงานเชิดชูเกียรติจิตอาสาข้าวตราฉัตรวันพฤหัสบดีที่10สิงหาคม2560
9: พันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญมั่นคงได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศตลอดจนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความสำนึกตระหนักในประโยชน์ของประเทศชาติแล้วพร้อมใจกันสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นให้บังเกิดงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

0: เล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับทุกๆค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปจนถึง3ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้อ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอาวรรณกรรมเรียกกันว่าอิงพงศาวดารจีนที่ชื่อว่าฮ่องสินมาพูดมาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังตามคำแนะนำเรื่องราวของฮ่องสินนั้นเรามักจะได้ยินการอ้างถึงในวรรณคดีที่เกี่ยวเนื่องอยู่บ่อยๆจนกระทั่งท่านผู้ฟังรู้สึกว่าบ่อยจนกระทั่งอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วฮ่องสินมีรายละเอียดของเรื่องเป็นอย่างไรนะครับก็นำมาคุยให้ฟังกันแต่ว่าเราก็จะเห็นได้ว่าความคุ้นของเรื่องนั้นเราไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ทางนี้ทางนั้นก็คงจะเป็นเพราะว่าพอเวลาที่บรรดาพงศาวดารที่เกิดขึ้นเทวดาที่ปรากฏนามพอเวลาที่เข้ามาอยู่ในวัฒนธรรมไทยแล้วมีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงไปนะครับแต่ถึงกระนั้นบรรดาศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่องที่อยู่ในศาสนสถานของจีนที่อยู่ในประเทศไทยนั้นก็ยังนิยมนำรูปที่มาจากฮ่องสินมาทำเป็นงานจิตรกรรมบ้างเป็นงานประติมากรรมบ้างอยู่เสมอๆทีเดียวนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะได้ฟังเรื่องฮ่องสินต่อเนื่องก็จะขอเชิญชวนทุกครั้งนะครับที่เราได้เจอกันก็คือว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการไม่ว่าจะเป็นมิติใดนะครับตั้งแต่เรื่องของการที่อยากจะให้เอาอะไรมาเล่าต่อหลังจากที่จบฮ่องสินไปแล้วหรือว่าในระหว่างที่ฟังฮ่องสินอยู่นี่อยากจะให้หาเรื่องอะไรมาคุยกันเสริมนะครับหรืออาจจะไม่เสริมก็ได้เป็นสิ่งที่อยากจะรู้นะครับตลอดเลยจนกระทั่งมีคำถามที่คิดว่ารายการนี้น่าจะหาคำตอบให้ท่านผู้ฟังได้ก็บอกกล่าวกันมามี2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยแนะนำรายการกันนะครับช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ bjwatthanaBJ ก็จัดย่อมาจากนามสกุลบุญจับนี่แหละนะครับพิมพ์ B-Boy J Japan ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย WAWTANA ส่วนการแอดไซน์นั้นก็ @gmail.com นะ BJ วัฒนะ @gmail.com แค่นี้เราก็ได้พูดได้คุยกันแล้วนะครับเอาละเราไปฟังเรื่องราวของห้องสินต่อกันเลยกันแล้วกันเพราะว่าตอนนี้นะก็คงจะต้องบอกว่ามาเป็นช่วงที่หัวเลี้ยวหัวต่อระดับหนึ่งเหมือนกันของผู้ที่ไม่ถูกกันทั้งสองฝ่ายก็คือในส่วนของซันยีเสงเหมือนกับเป็นคนที่เข้ามามีบทบาทตรงนี้จากการที่โทเฮงซุนนั้นได้รับอาสาออกรบโดยการที่หวังจะเอาชนะการทำศึกให้ครบ3ครั้งแล้วก็บอกว่าถ้าหากว่าชนะศึกแล้วเนี่ยจะยกนางเต็งตันหยกให้เป็นภรรยาซึ่งนางเต็งตันหยกที่ว่านั้นก็เป็นลูกสาวของเต็งจิวกงนะครับคราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นล่ะเหตุก็คือว่าโทเฮงสุนนั้นถูกทหารเมืองไซกีจับไปได้นะครับแล้วก็มีความคิดว่าโทเฮงสุนเนี่ยจะได้เป็นบุตรเขยเหมือนกับที่ได้ว่ากันเอาไว้ก่อนนะซันยีเซ็งก็เลยบอกว่าโทเฮงซุนคนนี้เป็นคนที่มีสติปัญญาได้เล่าเรียนวิชาความรู้เป็นศิษย์ของกีริวซุนนะครับแล้วก็มีการบอกว่า โทเฮงซุนกับนางเต็งตันหยกเนี่ยเกิดมาเป็นคู่กันคราวนี้พอเต็งจิวโกงได้ฟังดังนั้นก็เกิดละอายใจขึ้นมานะแล้วก็ในส่วนของที่ตั้งใจแต่ต้นเนี่ยการประกาศเช่นนั้นเพียงแต่เป็นการเหมือนกับพูดลอยๆขึ้นมานะแล้วก็พอมีการมาถูกทวงสัญญาอย่างนี้ก็บอกว่าเนี่ยนายของท่านนั้นได้มาว่ากล่าวก็ไม่อยากจะให้เสียวาจานะครับแต่ว่ายังไงยังไงเนี่ยจะขอปรึกษากับลูกสาวซะก่อนถ้าลูกสาวยินยอมพร้อมใจแล้วก็จะยกให้นะครับซึ่งซันงีเสงก็รับคำแล้วก็ลากลับไปเล่าความให้เกียงจูแยกับกีหลิวสุนฟังนะพอได้ฟังดังนั้นแล้วเกียงจูแยก็หัวเราะนะซึ่งต้องบอกว่าความคิดของเตียงจูกงนั้นจะปิดปัญญาในส่วนที่วางแผนเอาไว้คงจะลำบากแล้วนะคราวนี้ฝ่ายเตียงจูกงพอซันงีเสงไปแล้วก็ปรึกษากับไทหลวนแล้วก็บอกว่าซันงีเสงเนี่ยมาพูดจาอย่างนี้ว่ากล่าวไปทางนี้จะคิดอุบายประการใดกันดีนะไทหลวนก็บอกว่าพรุ่งนี้ขอให้จัดแจงผู้ที่มีสติปัญญาไปพูดจาล่อลวงเกียงจูแย่ว่าซึ่งท่านได้สั่งกับซันงีเสงไปอย่างที่ว่าเนี่ยตอนนี้นางเต็งตันหยดยอมแล้วล่ะแต่มีข้อแม้อยู่นิดหนึ่งคือนางเต็งตันหยกเองนั้นยังสงสัยอยู่ด้วยเหตุที่ว่าเกียงจูแย่นั้นว่ากันไปก็เหมือนกับเป็นข้าศึกรบพุ่งกันอยู่เกรงว่าซันงีเสงมาว่ากล่าวแล้วจะเป็นกลอุบายจะถือถ้อยคำเป็นเรื่องเป็นราวนั้นยังไม่ได้ดังนั้นก็ให้เชิญเกียงจูแย่มาพูดจากันที่ค่ายถ้าอย่างนั้นได้ก็ดูท่าว่าจะเป็นเรื่องที่แน่ก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าเกียงจูแย่เข้ามาในค่ายก็คิดว่าตรงเนี้ยจะมาเข้าทางที่เป็นกลอุบายของเราเห็นจะจับตัวได้โดยง่ายเทียบกันว่าเหมือนกับหยิบของลงในลังทีเดียวนะตีจิ้วโขงก็เห็นชอบด้วยก็เลยบอกว่าจะจัดผู้ที่อื่นนอกจากว่าตัวของท่านนั้นคงจะเห็นเสียการดังนั้นก็เลยขอร้องให้ไทยหลวนเนี่ยจงไปดำเนินการตรงนี้เองนะครับเพราะคนอื่นนั้นก็คงจะทำได้ไม่สำเร็จแน่ไทยหลวนก็เลยคำนับลาเต็งจิ้วโขงขึ้นมาออกจากค่ายพอไปถึงเมืองประตูเมืองไซกีก็ให้นายประตูเนี่ยเข้าไปบอกเกียงจูแย่เกียงจูแย่แจ้งนั้นก็ดีใจก็บอกกีลิวซุนบอกว่าเออการที่คิดไว้นั้นคงจะสำเร็จเป็นมั่นคงแล้วเกียงจูแย่ก็เลยให้นายประตูเนี่ยออกไปรับตัวของไทหลวนเข้ามาในเมืองแล้วก็เชิญให้เป็นนั่งในที่อันสมควรแล้วก็ยกโต๊ะมาตั้งเชิญไทหลวนให้กินโต๊ะเสพสุรากันเกียงจูแย่ก็เลยบอกว่าเราใช้ซันงีเสงไปแจ้งความแก่เต็งจิวกงนายท่านด้วยความที่ว่าโทเฮงสุนนายท่านสั่งมาว่าจะปรึกษาลูกสาวก่อนนั้นเราตั้งใจคอยข่าวอยู่พอท่านมานายท่านปรึกษากับนางเต็งตันหยกได้ความประการใดล่ะไทหลวนก็เลยบอกว่านายข้าพเจ้าเนี่ยได้หารือกับบุตรหญิงตามคำที่ท่านสั่งตัวของซันงีเสงไปนั้นแล้วนางเต็งตันหยกยังสงสัยด้วยท่านกับบิดาของนางเต็งตันหยกว่ากันไปแล้วก็เป็นข้าศึกรบพุ่งกันต่อเนื่องมาเกือกจะเป็นคนอุบายการที่ซันงีเสงนี่ทำอย่างนั้นไปอาจจะเป็นการล่อลวงได้ถ้าท่านกับบิดานางจะประนอมกันโดยสุจริตแล้วเชิญท่านไปว่ากล่าวเป็นคำมั่นสัญญาแน่นอนก่อนนางเต็งตันหยกจึงจะยอมอยู่ด้วยโทเฮงสุนเต็งจิ้วกงในข้าพเจ้าเห็นว่านางเต็งตันหยกก็เป็นสาวโทเหงซุนเล่าก็เป็นหนุ่มยังหาภรรยาไม่ได้ควรที่จะปลูกฝังให้เลี้ยงกันตามประเพณีจึงจะให้ข้าพเจ้าเนี่ยมากำหนดงานท่านจะไปเวลาใดนายของข้าพเจ้าจะได้จัดแจงของที่จะจัดเลี้ยงดูท่านเอาไว้คอยท่าเกียงจูใหญ่ก็เลยตอบบอกว่าซึ่งนายท่านให้มาบอกกันนั้นก็ขอบคุณนักแต่การครั้งนี้เป็นการมงคลใหญ่หลวงอยู่จำจะหาฤกษ์วันที่ดีซะก่อนเก่งจูใหญ่ก็แกล้งทำนับนิ้วไปแล้วก็บอกว่า นับแต่วันนี้ไป3วันถือว่าเป็นวันที่มีฤกษ์ดีเราจะพาโทเฮงสุนไปทำการมงคลกับนางเต็งตันหยกที่ค่ายเต็งจิวกงท่านจงไปบอกนายท่านให้แต่งโต๊ะเลี้ยงทักแกล้วทหารทั้งสองฝ่ายให้สบายไทหลวนได้ยินดังนั้นก็ดีใจคำนับลากลับมาถึงค่ายเข้าไปแจ้งความตามที่ได้พูดจากับเกียงจูแย่นั้นให้เต็งจิวกงฟังทุกประการเต็งจิวกงได้ฟังแล้วก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าการที่เราคิดไว้เห็นจะสำเร็จในครั้งนี้เป็นมั่นคงเต็งจิวกงก็สั่งไทหลวนว่าท่านจงจัดทหาร300ไปคอยอยู่ข้างหลังที่กินโต๊ะถ้าเห็นเกียงจูแย่กับทหารซึ่งตามมากินสุราเมาแล้วเราจะจุดประทัดเป็นสำคัญท่านกับทหาร300จงออกมาล้อมจับตัวเกียงจูแย่ให้จงได้ว่าแล้วก็สั่งเต็งสือที่เป็นผู้บุตรให้คุมทหารไปซุ่มอยู่ที่ประตูค่ายถ้าทหารเกียงจูแย่หนีออกมาก็ให้ฆ่าเสียอย่าให้เหลือแต่สักคนหนึ่งเลยคราวนี้พอถึงวันกำหนดนัดมาถึงเต็งจิวกงก็ให้แต่งโต๊ะสลัดเลี้ยงคอยเกียงจูแย่อยู่ไทหลวนกับเต็งสือก็ไปซุ่มทหารอยู่ตามที่เต็งจิวกงสั่งทั้งฝ่ายของเกียงจูแย่ครั้นกำหนดวันกับไทหลวนไปแล้วจึงว่ากับกีลูศูนย์บอกว่าเต็งจิวกงให้มาล่อลวงจะให้เราไปค่ายเชื่อว่าหมายจะจับเราครั้นไม่ไปโทเฮงสุนก็จะไม่ได้นางเต็งตันหยกมาเป็นภรรยาจังจะไปช่วยสำเร็จความคิดของโทเฮงสุนโทเฮงสุนพอได้นางเต็งตันหยกมาแล้วจึงจะคิดอุบายให้ไปเกลี้ยกล่อมเต็งจิวกงต่อในภายหลังเห็นว่าเต็งจิวกงจะยอมเข้าด้วยเราเป็นมั่นคงว่าอย่างนั้นแล้วเกียงจูแย่ก็จัดทหารมีฝีมือกล้าแข็ง50คนถือสิ่งของตามธรรมเนียมขอเมียเกียงจูแย่ก็สั่งให้โทเฮงสุนกับเตียวเจี้ยน1อึ่งเทียนหัว1สินกะ1สินเบียน1ไทเตียน1บูเทียน1หลุยจินจู1เรียกกันว่านายทหาร7คนกับทหาร50คนก็เดินทางเข้าไปพร้อมทั้งซ่อนอาวุธไว้ในมือเสื้อเข้าไปในค่ายแต่ว่าโลเฉีย1กิมเฉียหนึ่งบกเฉียหนึ่งล้ำจงกวดหนึ่งทั้งสี่นายนี้ให้คุมทหารเร็วไปซุ่มอยู่หลังค่ายแล้วก็บอกว่าถ้าได้ยินเสียงประทัดสัญญาให้ช่วยโทเฮงสุนชิงเอาตัวของนางเต็งตันหยกเอามาให้จงได้ครั้งรุ่งขึ้นเวลาเช้าซึ่งถือว่าเป็นวันที่ตรงกำหนดเอาไว้เกียงจูแย่กับกีหลิวสุนก็พาโทเฮงสุนกับทหารออกจากเมืองไซกีมาถึงหน้าค่ายในประตูค่ายก็เข้าไปบอกเต็งจิวกงเต็งจิวกงก็ออกไปรับเกียงจูแย่เข้าไปในค่ายแล้วก็เชิญให้นั่งในที่อันสมควรทั้งสองก็คำนับกันตามธรรมเนียมเต็งจิวกงก็ให้ยกโต๊ะมาตั้งเกียงจูแย่ก็ให้กีหลิวสุนกับโทเฮงสุนคำนับเต็งจิวกงแล้วก็บอกว่ากีลิวสุนคนนี้เป็นครูของโทเฮงสุนเต็งจิวกงก็ว่ากับกีลิวสุนบอกว่าข้าพเจ้าได้ยินผู้สรรเสริญออกชื่อท่านมานานอยู่แล้วซึ่งข้าพเจ้ามีได้คำนับเชิญท่านนั้นขออภัยเถอะเต็งจิวกงก็เชิญเกียงจิวแย่กับกีลิวสุนกินโต๊ะแล้วก็ให้เลี้ยงดูตะแกล้วทหารที่ตามมาด้วยกันขณะเมื่อเกียงจิวแย่นั่งกินโต๊ะอยู่กับเต็งจิวกงนั้นก็คอยระวังตัวอยู่พอได้ยินเสียงทหารของเต็งจิวกงพูดจากันซุบซิบซุบซิบก็รู้ว่าเต็งจิวกงเนี่ยซุ่มทหารเอาไว้แล้วคิดว่าจะทำอันตรายแน่ก็เลยเพ่งดูตาของโทเฮงสุนโทเฮงสุนก็คำนับคอยทีอยู่เกียงจูแย่ก็เลยเหลียวมาพยักหน้าให้สินกะสินกะก็จุดประทัดสัญญาทหารของเกียงจูแย่ต่างคนก็ต่างชักอาวุธสั้นออกมาจากกลีบเสื้อลุกขึ้นยืนจะเข้าไปจับตัวของเต็งจิวกงเต็งจิวกงก็ตกใจวิ่งหนีไปทางประตูค่ายทหารทั้งสองฝ่ายก็รบพุ่งแทงฟันกันไปโอลมานโทเฮงสุนก็วิ่งเข้าไปหลังค่ายอุ้มเอานางเต็งตันหยกหนีออกจากค่ายไปที่เมืองไซกีทหารเกียงจิวแย่ก็ไล่ฆ่าฟันทหารเต็งจิวกงไปในทางประมาณสักพันเส้นเกียงจิวแย่เห็นโทเฮงสุนได้นางเต็งตันหยกไปแล้วก็ดีใจ ก็ตีม้าล่อเรียกทหารทั้งปวงกลับเข้าไปที่เมืองไซกิฝ่ายเต็งจิวกงครั้นทหารเกียงจูแยกลับเข้าไปที่เมืองแล้วก็กลับเข้ามาตั้งค่ายให้ตรวจตราผู้คนทั้งแล้วทหารทั้งปวงว่าล้มตายไปขนาดไหนปรากฏว่าโอ้โหล้มตายไปเป็นอันมากแล้วก็ไปหาบุตรหญิงที่หลังค่ายก็ไม่เห็นพอทหารบอกว่าโทเฮงศูนย์ได้พานางเต็งตันหยกหนีไปแล้วเท่านั้นแหละครับเต็งจิวกงรู้ว่าเสียทั้งบุตรสาวเสียทั้งทักแล้วทหารนี่ก็เป็นเพราะแพ้ความคิดอย่างหนักก็เลยเสียใจมากทีเดียวฝ่ายโทเฮงศูนย์ท่านได้นางเต็งตันหยกเป็นภรรยาแล้วก็ปรึกษากับนางเต็งตันหยกบอกว่าทุกวันเนี้ยพระเจ้าติวอ๋องมาอยู่ในสัจธรรมหูเมืองทั้งปวงมาเข้าด้วยพระเจ้าบูอ๋องไปอันมากบิดาของเจ้าเนี่ยจะมาทำการสู้รบกับทหารพระเจ้าบูอ๋องเหมือนหนึ่งเอาเนื้อมาสู้กับเสือเรามีความอาลัยถึงบิดาเจ้านะจะมาพลอยตายเสียเปล่าหาต้องการไม่เจ้าจงคิดอ่านว่ากล่าวเชิญบิดามาเข้าอยู่ด้วยพระเจ้าบูอ๋องเถอะจะได้ช่วยกันทำการเอาความชอบสำเร็จราชการในเมืองหลวงบิดาเจ้ากับเราก็จะได้มียศศักดิ์ปรากฏชื่อไปตราบเท่าถึงลูกหลานเจ้าจะเห็นประการใดนางเต็งตันหยกก็คำนับแล้วก็บอกว่าซึ่งท่านว่านี้ก็ด้วยความกรุณาคุณท่านนั้นหาที่สุดไม่ได้แต่ข้าพเจ้านั้นคิดวิตกอยู่ด้วยเพราะเมื่อเกิดรบพุ่งกันขึ้นในค่ายท่านพาข้าพเจ้ามาแล้วอยู่ภายหลังบิดาข้าพเจ้าจะหนีรอดหรือจะตายก็ยังไม่ได้แจ้งความถ้าบิดาของข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่จึงไปว่ากล่าวให้เห็นด้วยได้คราวนี้พอถึงเวลารุ่งเช้าโทเฮงศูนย์ก็เลยพานางเต็งตันหยกไปคำนับเกียงจูแยเกียงจูแยก็บอกนางเต็งตันหยกว่าเออเราจะจัดแจงกองทัพใหญ่

ถ้าข้าพเจ้าไปว่ากล่าวบิดาไม่ยอมมาท่านจึงค่อยคิดอ่านต่อไปเกียงจูใหญ่ก็บอกว่าเจ้าจะแกล้งหล่อลวงแต่พอจะได้ไปหาบิดาแล้วจะทิ้งผัวเสียไม่กลับมาหาเราหรือไม่เนี่ยจะเชื่อได้ขนาดไหนนางเต็งท่านหยกก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าเกิดมาเป็นหญิงมีผัวแล้วจะให้คิดล่อลวงละผัวเสียเพื่อตีไปอยู่กับบิดาเพื่อนท่านว่านั้นหาไม่ได้ท่านอย่าสงสัยเลยเกียงจูใหญ่เห็นว่านางเต็งท่านหยกว่ากล่าวด้วยสุจริตดูแล้วไม่ได้เป็นกลอุบายก็เลยจัดทหารกำกับนางเต็งตันหยกออกไปนางเต็งตันหยกพอมาถึงค่ายก็เข้าไปคำนับเต็งจิวกงผู้เป็นบิดาแล้วก็ร้องไห้บอกว่าวันวุ่นวายขึ้นในค่ายนั้นโทเหงสุนพาข้าพเจ้าไปเกียงจูใหญ่ให้ข้าพเจ้ากับโทเหงสุนนั้นเป็นผัวเป็นเมียกันบัดนี้เกียงจูใหญ่จัดแจงกองทัพมาจะตีค่ายท่านข้าพเจ้าเกรงว่าท่านจะมีอันตรายเพราะเห็นว่าถ้าแก้วทหารเมืองไซกีนั้นมีฝีมือเข้มแข็งนักครั้งมาบุญไทยสือไปเชิญมอเลฮองพี่น้องสี่คนมาสู้รบกับทหารเมืองไซกีทหารเมืองไซกีก็ฆ่าเสียสิ้นทั้งสี่คนทุกวันนี้พระเจ้าติวองก็ไม่ได้อยู่ในยุติธรรมหัวเมืองใหญ่น้อยเข้าด้วยกับเมืองไซกีประมาณ3ส่วนแล้วซึ่งท่านจะจัดการรบพุ่งกับทหารเมืองไซกีข้าพเจ้าเองนั้นก็ตกไปอยู่ในเมืองไซกีแล้วขอท่านจงไปเข้าอยู่รับราชการกับเกียงจูแย่เถอะพ่อลูกจะได้เห็นหน้ากันสืบไปเต็งจื้อกงได้ฟังนางเต็งตันหยกว่าดังนั้นตรึกตรองการแผ่นดินก็เห็นว่าฝีมือทักแก้วทหารในพระเจ้าติวอ๋องจะต่อสู้ทหารเมืองไซกีไม่ได้ครั้นจะทำการศึกกับเกียงจูแย่ต่อไปบุตรก็ไปอยู่กับเกียงจูแย่แล้วถึงตรงนี้ไม่รู้ที่จะทำประการใดจึงว่าซึ่งเจ้าว่านี้ก็ชอบอยู่จงกลับไปบอกเกียงจูแย่เถอะบิดาจะจัดแจงรวบรวมทักแก้วทหารพร้อมแล้วจึงจะยกไปเข้าด้วยกับบูอ๋องให้เกียงจูแย่ช่วยทำนุบำรุงด้วยนางติงตะหยกได้ฟังดังนั้นก็ดีใจจึงคำนับลาแล้วก็ไปแจ้งความแก่เกียงจูแย่ให้ทราบทุกประการทั้งฝ่ายเต็งจิ๋วกงก็เกลี้ยกล่อมทหารทั้งปวงพอพร้อมใจกันแล้วก็พากันออกจากค่ายไปถึงหน้าค่ายของเกียงจูแย่นายประตูก็เข้าไปบอกเกียงจูแย่โอ้โหเกียงจูแย่พอได้ข่าวก็ดีใจออกไปรับเต็งจิ๋วกงเข้ามาที่ค่ายเชิญให้นั่งในที่สมควรแล้วก็คำนับกันตามธรรมเนียมเกียงจูแย่ก็บอกว่าซึ่งท่านกับข้าพเจ้ารบพุ่งกันเพราะต่างคนต่างมีเจ้าบัดนี้ท่านรู้พระเจ้าบูอองนั้นมีบุญญาธิการจะได้เป็นกษัตริย์บำรุงแผ่นดินท่านสามีพักทำราชการเป็นข้าเจ้าเดียวกันแล้วการที่ข้าพเจ้าได้เคยทำการให้ท่านนั้นแค้นเคืองแต่หลังนั้นข้าพเจ้าขออภัยด้วยเถิดเกียงจูใหญ่ก็พาเต็งจิวกงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าบูอองครั้นทูลแจ้งความทุกประการแล้วพระเจ้าบูอองทรงทราบว่าเต็งจิวกงเข้ามายอมสามีพักก็ยินดีจึงตรัสว่าท่านจงช่วยกันกับเกียงจูแย่คิดการกำจัดพระเจ้าติวอ๋องผู้หาสัจธรรมไม่ได้นั้นเถิดเสร็จราชการในเมืองจิวโกแล้วเราจะแต่งให้ท่านเป็นขุนนางผู้ใหญ่ตามสมควรและพระเจ้าบัวก็จัดแจงเครื่องยศให้เต็งจิวโกงตามตำแหน่งขุนนางผู้ใหญ่แล้วก็ให้คนใช้นั้นยกโต๊ะรวมทั้งสุรามมาตั้งเลี้ยงเกียงจูแย่แล้วก็เต็งจิวโกงรวมทั้งทหารทั้งปวงทั้งฝ่ายม้าใช้ซึ่งสืบราชการครั้นรู้ว่าเต็งจิวกงไปเข้ากับเมืองไซกีแล้วก็รีบไปแจ้งความกับฮั่นเอ๋งซึ่งรักษาด่านฮำจุยกวนฮั่นเอ๋งก็แต่งหนังสือบอกไปถึงเตียวเซียมเตียวเซียมก็พาหนังสือบอกไปกราบทูลพระเจ้าติวอ๋องพระเจ้าติวอ๋องแจ้งความดังนั้นก็ตรัสบอกว่าเต็งจิวกงคนนี้เราก็ชุบเลี้ยงให้เป็นขุนนางผู้ใหญ่ไม่ซื่อสัตย์ต่อเรากลับไปเข้าด้วยข้าศึกถ้าเราตีเมืองไซกีจะจับไอ้กบฏเหล่านี้มาฆ่าเสียให้สิ้นหุยเหลียมก็เลยกราบทูลบอกว่าพระองค์ตัดใช้ขุนนางผู้ใหญ่เป็นแม่ทัพไปก็ไปเข้าด้วยพวกกบฏจะใช้ขุนนางผู้น้อยไปก็เสียราชการขอพระองค์จงใช้เจ้าเมืองกีจิ๋วฮู้เป็นแม่ทัพไปปราบหัวเมืองเห็นจะราบคาบพระเจ้าติ

ผมก็ทรงเห็นชอบด้วยจึงให้มีหนังสือไปตั้งเอาเซาฮูเจ้าเมืองกีจิ๋วฮูขึ้นเป็นแม่ทัพใหญ่ไปตีเมืองไซกีหุยเหลียมก็คำนับลาออกมาแต่งหนังสือรับสั่งส่งให้ข้าหลวงรีบไปที่เมืองกีจิ๋วฮูฝ่ายเซาฮูเจ้าเมืองกีจิ๋วฮูออกว่าราชการกับขุนนางอยู่พร้อมกันพอนายประตูเข้ามาบอกว่าข้าหลวงถือหนังสือรับสั่งมาแต่เมืองหลวงเซาฮูแจ้งดังนั้นก็พาตัวขุนนางออกไปเชิญหนังสือรับสั่งเข้าไปที่เมืองแล้วก็ตั้งโต๊ะจุดธูปเทียนบูชาแล้วก็ฉีกผนึกออกอ่านพอแจ้งความในหนังสือรับสั่งก็ให้เลี้ยงผู้ถือหนังสือตามธรรมเนียมผู้หนังสือก็คำนับลากลับไปท่านผู้ฟังว่าเซาฮูนั้นจะทำการปฏิบัติตามที่ได้รับสั่งมาหรือไม่คงต้องติดตามต่อกันในครั้งหน้านะครับเพราะว่าช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องวันนี้หมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับคงจะต้องขอลาไปก่อนและติดตามห้องสินต่อในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับสภากาชาดไทยจัดงานกาล่าดินเนอร์การกุศลเพลินเพลงสุนทรภรณ์ช่วยเหลือเยาวชนที่ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดลตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สภากาชาดไทยร่วมกับมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดงานกาล่าดินเนอร์การกุศลเพลินเพลงสุนทรภรณ์กับมนขเพื่อสนับสนุนการศึกษาเฉพาะกิจครั้งที่3เพื่อขยายโอกาสช่วยเหลือเยาวชนที่ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษาน
5: ายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกันเปิดงานกาล่าดินเนอร์การกุศลเพลินเพลงสุนทราภรณ์กับมนขเพื่อสนับสนุนการศึกษาเฉพาะกิจครั้งที่3โดยมีนางอติพรสุนทรสนานเสนีวงศ์เลขานุการมูลนิธิสุนทราภรณ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมงานณโรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์ซอยรางน้ำผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยกล่าวว่าตลอดระยะเวลา65ปีที่ผ่านมามูลนิธิได้มุ่งมั่นจัดหาทุนการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศได้ศึกษาจนจบหลักสูตรตามสมควรกับศักยภาพกว่า 25,000 คนซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสร้างสะพานบุญระหว่างผู้มีจิตศรัทธาที่จะร่วมกันส่งต่อความช่วยเหลือให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ขาดทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาซึ่งจะเป็นทรัพยากรสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปสำหรับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนนิสิตและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและลดโอกาสการหลุดออกจากระบบการศึกษาของเยาวชนชาวนันมาลีรายงาน
1: นักท่องเที่ยวจำ

0: จำนวนมากเดินทางมาท่องเที่ยวพื้นที่ปราสาทตาควายและเนิน350จังหวัดสุรินทร์ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนกองอำนวยการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวประจำพื้นที่ปราสาทตาควายและเนิน350ได้รายงานสถานการณ์บรรยากาศการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในพื้นที่ปราสาทตาควายและเนิน350ตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เป็นไปอย่างคึกคักหลังเปิดให้นักท่องเที่ยวทดลองเข้าชมเป็นเวลา2วันซึ่งวันนี้มียอดนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าเยี่ยมชมรวม1,024คนโดยกองพันทหารราบที่22กองทัพภาคที่2ได้จัดกำลังพลอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยและประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติในการเข้าชมโบราณสถานตลอดทั้งวันทั้งนี้มีรถยนต์รับส่งนักท่องเที่ยว20คันและรถเจ้าหน้าที่อีก30คันรองรับการเดินทางของผู้มาเยือนได้อย่างเพียงพอส่วนบริเวณจุดบริการยังมีร้านค้าสวัสดิการและร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนรวม3ร้านมีผู้ประกอบการและผู้จำหน่ายสินค้ารวม9คนช่วยสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวสำหรับผลการปฏิบัติงานตลอดทั้งวันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสถานการณ์ทั่วไปปกตินักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกและปลอดภัยตลอดการเยี่ยมชมนับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณบวกของการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในพื้นที่ชายแดนที่กำลังได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วประเทศและมีส่วนสำคัญช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมขณะที่การเปิดลงทะเบียนวันพรุ่งนี้จะเปิดรับนักท่องเที่ยว 1,500 สิทธิ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดงานสุราษฎร์ธานีพราย2026ยกระดับสู่เมืองแห่งความเท่าเทียมทางเพศพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่
1: นายวิทยศักดิ์จำเริญนุสิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าด้วยมูลนิธิรักไทยร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดงานสุราษฎร์ธานีพราย2026ภายใต้แนวคิดลาวแอนด์พราวณเวทีบริเวณสะพานนฤทธิ์พร้อมรับชมแสงสีเสียงรวมถึงเปิดบูธให้บริการด้านสุขภาพให้คำปรึกษาแก่ประชาชนนักท่องเที่ยวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งนี้งานนี้ไม่เพียงเป็นกระบอกเสียงสะท้อนพลังแห่งความเท่าเทียมเท่านั้นยังเป็นหมุดหมายสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดสุราษฎร์ธานีในช่วงกลางปีดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: นัทิวาสาระจุธะนะครับแล้วก็พี่ปักเขียวคาราบาวนะครับแล้วก อาจารย์สีเผือกคนดันเกวียนไม่ได้มีโอกาสมาเจอกันแบบนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่ทุกคนถึงแม้ว่าจะมีโลกของการสื่อสารอย่างฉับไวในปัจจุบันแต่ก็ยากมากที่จะมาเจอกันแบบนี้เพราะว่าเล่นดนตรีกันกับทุกวันนะครับแล้วก็วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราดีใจครับที่ถนนดนตรีไลฟ์นะครับได้มากัดต้อนรับนะครับต้อนรับสำหรับคนที่เป็นเพื่อนกันมานะฮะก็หลายสิบปีนะฮะ50ปีขึ้นไปแล้วสำหรับคนดันเกวียนและพี่เขียวคาราบาวนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ถนนดนตรีไลฟ์ผมพิญโยรุ่งสมัยกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เดือนที่แล้วเราหายกันไป1เดือนนะครับด้วยภารกิจที่ท่านรองอธิบดีบิ๊กนะครับขอต้อนรับท่านรองบิ๊กด้วยนะครับและผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์นะฮะรองอธิบดีชัยวัฒน์บุญชวลิตที่ตอนนี้ท่านบอกว่าผมอีก4เดือนจะเกษียณอายุราชการก็ท่านบอกว่าทำต่อเถอะครับท่านจะขอเงินมาให้ถนนดนตรีนะฮะแล้วก็ของกรมประชาสัมพันธ์ที่คิดว่าเรามีพี่น้องของเราที่นะครับติดตามถนนดนตรีทั้งทางวิทยุแล้วก็ทาง NBT ทางโทรทัศน์ด้วยก็นอกจากจะใจดีแล้วนะหน้าตาดีด้วยเนาะแฟนก็สวยแล้วก็นะครับใจดีแล้วก็รายการบอกว่าไม่ได้ออกอากาศมาหลายเดือนแล้วนะฮะเกือบปีแล้วนะครับตั้งแต่ดีออนไลน์โปรเจกต์ที่มาแล้วก็คาราบาวก็ตอนนี้กลับมาออกอากาศในวันเสาร์แล้วนะครับต้องขอบคุณมากนะครับในวันเสาร์ต้นเดือน4ทุ่มถึง5ทุ่มทาง NBT นะครับครับติดตามเราได้นะครับทางนี้ก็คือทางถนนดนตรีไลฟ์ที่นี่นะครับห้องออดิโทเรียมนะฮะแล้วเราก็ได้กลับมากันอีกครั้งหนึ่งในเดือนนี้เดือนที่แล้วเราไปช่วยงานนะฮะถือไปช่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ครบรอบ93ปีแล้วก็ได้มีศิลปินไปช่วยงานแต่ว่าไม่ใช่เป็นศิลปินเพื่อชีวิตนะครับเป็นศิลปินกลุ่มดนตรีที่เขาเรียกว่าอะไรนะบอยแบนด์เมื่อสมัยก่อนนะฮะก็คือวงนูโวนะครับผมดีใจที่ได้ให้ทุกคนไม่ได้มีโอกาสดูนูโวนะฮะหรือใครแอบไปดูป่ะครับมีใครแอบไปดูป่ะอ๋อครับครับของฟรีก็อย่างเงี้ยนะฮะครับแล้วก็แจกเสื้อด้วยนะฮะเดี๋ยวแจกเสื้อก็ถนนตีไลท์นะครับทุกเดือนละครั้งแล้วก็เราก็จะนอกจากชมที่นี่แล้วนะครับก็จะมีไลฟ์ในทางเพจของถนนดนตรีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับ4เดือนที่จะเจอกันสุดท้ายเนี่ยนะครับถ้าเราได้รับอนุมัติโครงการและทำต่อก็จะทำต่อเนื่องกันไปถึงแม้ว่าจะเกษียณไปแล้วก็จะกลับมาช่วยงานกรมประชาสัมพันธ์เช่นเดิมนะครับยังไม่ได้ชมใครบ้างเนี่ยเดี๋ยวเตรียมไว้เลยนะครับเพราะว่าที่ตอบมาเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการจัดยากมากเพราะเชิญน้ำมูพงเทพไว้ตอบรับอย่างดีนะครับแล้วก็พี่แอดคาราบาวด้วยสำหรับเดือนกรกฎาคือผู้จัดการของคาราบาวเขาจะเป็นผู้ที่ประสานทั้งน้ำมูให้ด้วยนะครับก็ได้คิวน้ำมูบอกอยากจะมาก็ให้ลงคิวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ดูแลวันเวลาเต็มไม่ตรงกับอะไรที่จะเกี่ยวข้องห้องออดิโทเรียมก็เต็มเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าน้าหมูเป็นนักคุณหมอไว้นะครับเรื่องของการรักษาร่างกายฉะนั้นก็ต้องขออนุญาตว่าน้าหมูขอกราบขออภัยว่าขอไปชดใช้ให้ปีต่อไปนะครับให้เสร็จงานของพงเทพกระโดนชำนาญกันก่อนนะครับครับก็ยืนยันอย่างนี้แล้วนะครับว่าจะต้องเดินทางต่อนะฮะแล้วก็รับชมได้นะครับทั้งทางห้องออดิโทเรียมแล้วก็ทางเพจของถนนดนตรีแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีช่องทางในการสื่อสารกันต่อไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับช่วยกันแชร์เพจของถนนดนตรีแล้วก็ช่วยกันไลฟ์กันในวันนี้ด้วยนะครับก็อีกหลายศิลปินที่เดือนนี้ก็ตอบรับมากันแบบทีเดียวเป็นพังพลูเลยนะฮะผมก็บังเอิญนะครับพอหลังจากที่น้ำหมูติดธุระก็เลย ติดไปหาหมอก็เลยขอโทรไปนะครับโทรไปที่พี่เอนะขอบคุณพี่เอภรรยาของนักเขียวนะครับป๋าเขียวด้วยนะครับก็บอกว่าป๋าไม่ค่อยได้ออกมาจากบ้านเท่าไหร่นักเพราะอยู่กันสองคนนะฮะแล้วก็ลูกๆก็ไปต่างประเทศไปทำงานทำการเขาไม่ค่อยได้ออกมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันข้างนอกนักนะครับแต่วันนี้เป็นวันพิเศษที่ป๋าเขียวเตรียมไว้นะครับสิบกว่าเพลงนะฮะสิบกว่าเพลงของป๋าเขียวที่อาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังที่ไหนมานะครับแล้วก็อีกหลายๆเพลงที่เราอยู่ในความทรงจำของคาราบาวนะครับก็มาให้กับดนตรีนะฮะก็นอกจากแล้วก็คือพี่เอกก็บอกว่าแต่ป๋าเล่นคนเดียวไม่ไหวนะครับเล่นคนเดียวไม่ไหวต้องหาวงดนตรีที่ป๋าคุ้นเคยนะครับแล้วก็วงดนตรีนั้นก็คืออาจารย์สีเผือกคนดันเกวียนนะครับซึ่งอาจารย์ก็ใจดีมากนะฮะโทรไปนี้รับทันทีนะครับเพราะว่ารู้ว่าไม่ค่อยมีตังค์นะฮะสำหรับดนตรีไอ้หนูโยมันเข้าใจนะฮะก็ดีครับยังไงก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับก็คือวงคนดันเกวียนทั้งวงนะครับเสียคิวมาให้ประมาณวันนี้น่าจะทั้งแหลมเสียบ 200,000 กว่านะครับเดี๋ยวก็เก็บกันคนละพันก็ได้นะครับก็แต่ละคิวเนี่ยคือศิลปินเนี่ยก็ประมาณแสนกว่าทั้งนั้นนะครับก็ต้องทำมาหากินแต่วันนี้ก็เสียสละมาให้กับดนตรีนะครับต้องขอบคุณศิลปินมากๆเลยอีก3ครั้งครับอย่าพลาดคนที่จะต้องลงทะเบียนนะครับทั้งหน้าเดือนมิถุนายน26มิถุนายนนะครับก็จุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานนะครับดวงดาวเดียวดายและคาราวานน้อยนะครับคาราวานน้อยคือลูกๆของกันนานะครับก็มารวมตัวกันในวันที่26มิถุนายนเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่นกช้างน้อยอยู่ไหนช้างน้อยนักเดินทางช้างน้อยก็จะเป็นแอดมินที่จะได้เปิดให้ลงทะเบียนแล้วก็ลงทะเบียนกันนะครับจบจากตั้งหงาแล้วนะฮะก็ต่อเลยนะครับอีกแค่มีเวลาเตรียมตัวให้หายใจแค่สัปดาห์เดียวนะครับ13กรกฎาคมนะครับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวเต็มวงครับและแขกรับเชิญอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีนะครับและวันนี้พี่เขียวคาราบาวบอกฉันจะมาด้วย13กรกฎาคมนะฮะเอาละครับทีนี้คาราบาวแบบรุ่นนั้นเลยนะครับรุ่นของการเริ่มก่อตั้งของคาราบาวนะครับนะฮะแล้วสุดท้ายวันที่6สิงหาคมนะครับก็นะฮะเอามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงกับมาลีฮัวด้านะครับนะฮะเนี่ยมันของฟรีมันดีอย่างเงี้ยนะครับมันจริงสุดยอดจริงนะไม่รู้จะเสียไปทำไมนะครับก็พยายามทำอะไรทุกอย่างให้อย่างนี้นะครับก็ไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะครับคือถ้าเราไปบอกอยากให้มีตัวอย่างอย่างนี้สำหรับการทำงานให้กับราชการว่าคนของราชการควรจะต้องทำงานแบบนี้ผมก็เคยบอกว่าไม่ต้องทำแบบผมก็ได้นะฮะเพราะทำแบบผมนี่เป็นหนี้นะครับสากลใช้หนี้กันไม่หมดเลยนะครับก็ให้น้องๆนะครับทำทางที่เขาถนัดของตนเองหรือแบบอย่างที่พี่ๆที่เคยสอนผมนะครับว่าจะทำงานให้กับราชการยังไงให้มีประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดนะครับผมก็เลยฝากไว้ว่าขอให้คิดถึงพี่น้องประชาชนกันให้มากที่สุดนะครับนี่คือจุดหมายของความเป็นข้าราชการนะครับนะฮะครับวันนี้พวกเราเป็นเพื่อนกันนะฮะก็นี่คือสิ่งที่ผมตั้งใจในวันนี้ก็คือความรู้สึกว่าเป็นเพื่อนทำไมต้องเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับเป็นแฟนกันมันง่ายกว่าใช่ไหมฮะเขาบอกที่นี่มีหลายคนไปเป็นแฟนกันก็มีนะครับแล้วก็เลิกกันไปแล้วก็มีนะครับแล้วว่าเป็นเพื่อนอ่ะมันเลิกกันไม่ได้นะครับเหมือนเพื่อนผมวัฒนนรดิษฐ์นะครับที่ฮะก็เกือบ50ปีแล้วที่เป็นเพื่อนกันนะครับก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่มัธยมนะครับคนที่ออกแบบโลโก้ต่างๆที่วันนี้จะแจกให้คุณเป็นเสื้อยืดที่จะแรนดอมให้คุณนะครับในช่วงท้ายเราแจกทั้งหมด30ตัวนะครับนะฮะก็ฟรีด้วยนะฮะครับครับของฟรีมันก็ดีอย่างเงี้ยนะครับปีหน้าแจกอะไรครับนั่นลองมิกทำอะไรแจกครับก็จะจับฉลากกันนะครับตามหมายเลขที่ท่านได้นะครับได้รับจากบัตรนะครับครับก็เราจะนะฮะแจกในช่วงท้ายนะครับแรนดอมให้กับทุกท่านนะครับเสร็จแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกนะลืมนั่งเว้ยวันนี้เป็นเพลงเขาเตรียมไว้อาจารย์สีเผือกเตรียมไว้30กว่าเพลงนะครับฮะครับ หิวข้าวซื้อข้าวก่อนได้เลยนะครับมีข้าวกล่องจำหน่ายนะฮะเดี๋ยวขายของก่อนของฟรีเยอะแล้วของเสียกันเงินบ้างเสื้อของกรมประชาสัมพันธ์เขามามีจำหน่ายนี่เขาขายของเหมือนกันนะกรมประชาสัมพันธ์เราดูก็จะแจกอย่างเดียวขายข้างล่างนะครับนะฮะมีเสื้อเอาเงินเข้าสวัสดิการนะครับแล้วก็ช่วยเราถ้าช่วยถนนตีช่วยซื้อเสื้อแล้วก็มีเหรียญของรูปพระอินทร์ด้วยนะครับพระอินทร์นี่ดีนะครับเห็นไหมครับพระอินทร์ที่อยู่ในพื้นที่ของเรานะครับถูกหวยกันมาหลายท่านแล้วนะครับอันนี้ก็เชิญนะฮะไม่เชื่ออย่าลบหลู่แต่ผมยังไม่เคยถูกสักทีนะครับครับก็ขอบคุณมากๆครับที่เราดังเป็นเพื่อนนะฮะแล้วก็ทั้งถนนดนตรีแล้วก็ทั้งกรมประชาสัมพันธ์นะครับที่เราเป็นเพื่อนกันมาตลอดนะฮะเป็นพี่เป็นน้องกันแล้ววันนี้ความเป็นเพื่อนจะถูกถ่ายทอดมาตั้งแต่เมื่อสมัยที่วงดนตรีวงนี้ได้เกิดขึ้นนะครับก่อร่างสร้างต้นขึ้นมานั้นมีความเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นแท้กันอย่างไรเนี่ยก็จะเกิดขึ้นมาโดยเฉพาะอัลบั้มแรกๆที่คาราบาวนะครับได้ทำงานกับคนดันเกวียนนะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับพบกันในช่วงนี้นะครับกับนะฮะเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับกับถนนดนตรีไลฟ์ในเดือนนี้นะครับกับอาจารย์สีเผือกคนดันเกวียนและพี่เขียวคาราบาวเชิญครับ

ขอบคุณครับขอบคุณครับก็เป็นเพลงในอัลบั้มแรกนะครับก็วันนี้ก็รับหน้าที่นะครับร้องแทนอาจารย์นะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติเหมือนกันอย่างเต็มที่แล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงบรรยากาศแห่งความเป็นเพื่อนนะครับก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งได้พบกับอาจารย์พี่เขียวนะครับก็เชื่อว่า FC แฟนๆทุกท่านก็คงจะมีความสุขกันเต็มที่กับวันนี้แล้วก็รวมไปถึงบทเพลงที่เลือกมาเล่นให้ฟังกันด้วยนะครับก็อาจจะมีพวกผมสลับมาร้องบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะก็เดี๋ยวอีกสักเพลงเดี๋ยวจะให้คุณป้อมร้องให้ฟังนะครับเปิดอยู่ในอัลบั้มแรกเหมือนกันนะฮะ

โอ้สวัสดีครับทั้งหลายครับแม่ผิดคิวไปหน่อย กำลังจะออก เข้าไปคืน ก็ขอบคุณมากที่มอบความอบอุ่นในมิตรภาพในบรรยากาศที่แสนบรรเจิดเลิศล้ำนะครับเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายดังว่าก็ขอให้มิตรภาพยั่งยืนนะครับเด้อเพราะว่าเศรษฐกิจอย่างนี้ก็แย่อิตาธรรมนี่วุ่นวายทั้งโลกครับ ไม่รู้ใครเห็นใครก็จะไปเรื่อยๆโอ้ยท้องใส่ไม่เป็นใจซะเลยเพลงเก่าๆนะครับเมื่อกี้ให้คุณป้อมกับคุณโด่งบรรเลงเพลงรอแล้วก็พินโยก็พูดรอเพราะว่าของฟรีคนจะเยอะใช่ไหมฮะว้าวอาทิตย์หน้าก็ฟรีละอะไรนะมีคาราวานน้อยด้วยใช่ไหมนี่ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยสุรชัยตั้งวงคาราวานน้อยตั้งแต่เมื่อไหร่สายยันมีสมาชิกวัยเล็กๆวัยรุ่นรุ่นกันเต็มนี่แหละดูท่าจะเป็นลูกชายเนี่ยไปเลยผิดคิวไปนานแล้ว

พลงเก่าๆนะครับยุคแรกยุคเด็ดปั๊มครับไปเล่นไหนก็ไม่ค่อยได้เล่นเล่นวันนี้แหละครับบรรยากาศดีนะครับเนาะวางสคริปต์ไปไกลตาจังยืนตรงนี้ไปติดตรงโน้นอ่ะว่าก็มากันมากว่ามากไม่ได้มีลูกชายคนเดียวว่าเมื่อกี้เล่นรอไปสองเพลงแล้วใช่ไหมเพลงอะไรบ้างนับใหม่ต่อไปเพลงลาวเพลงกุหลาบปักสั้นนี่เขาจนคิดว่าเป็นเพลงผมแล้วล่ะจริงๆไม่ใช่เป็นเพลงลาวนะครับแขวงบริคันไซนี่อยู่ตรงข้ามจังหวัดบึงกาฬจะมีลำบริคันไซเล็กๆแม่น้ำโขงนี่จะสีแดงเวลาน้ำขึ้นนะครับน้ำสันนี่จะเป็นสีเขียวแล้วก็ตอนเย็นๆเนี่ยผู้หญิงลาวจะใส่กระโจมอกอาบน้ำตีโป่งประมาณนั้นครับธรรมชาติงดงามสมัยก่อนครับเดี๋ยวนี้ไม่มีตีโป่งมีแต่วันพิษทูพิษดูพลันเอากุหลาบปากสั้นครับเซิร์นสลาลา

มากครับครับแดนเซอร์เยอะเนาะนางลำเยอะเลยมองไปทางไหนเจริญหูเจริญตาฮะได้ได้ได้เดี๋ยวได้อยู่แล้วโอ้ยทำไมน่ารักแค่นี่มองเห็นผมไหมนี่ไม่เห็นแต่จำเสียงได้เนาะครับดูท่าจะรูปหล่อไม่เสียงว่าตามหน้าตาโอ้ยไม่ไหวนี่โด่งให้โด่งร้องหญิงสาวหน่อยไหมแล้วรอนิดนึงไปขอทำธุระส่วนตัวอีกสักหน่อยได้ไหมว่า

0: Như vậy thầy mượt bên này mượt ơi.
1: ก็เพลงนี้เป็นเพลงที่คุณชวลาเขาเขียนไว้นะครับเพลงนี้คนที่เขียนเพลงแสงจันทร์นี่แหละนะครับคุณชวลาใช่คนเดียวกันเลยเพลงนี้ก็เขียนให้อาจารย์สีเผือกได้ร้องไว้นะครับก็เพลงนี้หลายๆคนก็ชอบนะแต่ว่าไม่ค่อยจะได้เล่นสักเท่าไหร่นะครับการพิเศษวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอีกแล้วที่อาจารย์ให้ร้องระหว่างที่อาจารย์เข้าไปทำธุระส่วนตัวนะฮะขอบคุณมากก็ทนฟังผมไปก่อนแล้วกันโอเคอ่ะซะหน่อย

0: ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
1: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายัง

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับชลธรธัญญาครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับกระบวนการสอบสวนคดีน้ององุ่นต้องรัดกุมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับกระบวนการสอบสวนคดีน้ององุ่นหลักฐานและพยานต้องรัดกุมพร้อมย้ำคดีเกี่ยวกับเยาวชนต้องดำเนินตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
5: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ชันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้รับรายงานความคืบหน้ากรณีตำรวจภูธรภาค7ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนจนสามารถติดตามและทราบตัวผู้ก่อเหตุในคดีฆาตกรรมและร่วมกันอำพรางศพน้ององุ่นอายุ7ปีในพื้นที่อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีได้แล้วโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบคอบรัดกุมและครบถ้วนทุกประเด็นเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอย่างถูกต้องโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาซึ่งเป็นเยาวชนให้ดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยเด็กและเยาวชนอย่างเคร่งครัดควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตรวจสอบปลิงทะเลหรือปลิงหนามชมพูเกยตื้นบริเวณชายหาดสวนสนตำบลเพจังหวัดระยองจำนวนมหาศาลสาเหตุเกิดจากคลื่นลมแรงและถูกคลื่นซัดถือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่พบได้ยาก
6: นายปิ่นศักดิ์สุรัสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวถึงกรณีพบปลิงชมพูจำนวนมหาศาลถูกคลื่นซัดขึ้นมาเกยชายหาดสวนสนตำบลเพอำเภอเมืองจังหวัดระยองจนแนวชายหาดยาวหลายร้อยเมตรกลายเป็นสีแดงอมชมพูจนสร้างความแตกตื่นและความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนเป็นจำนวนมากว่าได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนซึ่งจากการสำรวจพื้นที่พบสัตว์ทะเลดังกล่าวคือปลิงทะเลโดยเฉพาะกลุ่มปลิงทะเลสีชมพูหรือเรียกว่าปลิงชมพูหรือปลิงหนามชมพูเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นท้องทะเลสีสันตั้งแต่ชมพูสดไปจนถึงแดงส้มทั้งนี้ผลการตรวจสอบเบื้องต้นศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกรายงานว่าป ปลิงทะเลดังกล่าวยังมีชีวิตอยู่สาเหตุเกิดจากคลื่นลมแรงทำให้พัดเอาปลิงทะเลขึ้นมาเกยชายหาดเป็นจำนวนมากไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศส่วนของการจัดการเมื่อน้ำทะเลหนุนขึ้นสูงจะพัดนำปลิงทะเลลงสู่ท้องทะเลตามธรรมชาติต่อไปถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่พบเห็นได้ยากจึงขอให้นักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงเพราะปลิงทะเลบางชนิดอาจปล่อยสารเพื่อป้องกันตัวเองและอาจทำให้ผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายเกิดอาการระคายเคืองได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกำชับให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล9แห่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์งานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์เพื่อพัฒนาศักยภาพคนไทย
7: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่าได้กำชับนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง9แห่งและทิศทางการพัฒนาการอุดมศึกษาในอนาคตโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของกระทรวงและมหาวิทยาลัยในปัจจุบันที่จะต้องเป็นมันสมองและกระดูกสันหลังให้กับประเทศมีความพร้อมเข้ามาช่วยเหลือทันทีที่ประเทศเกิดวิกฤตเพราะการแก้ไขปัญหาที่ประสบความสำเร็จบางครั้งไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่ซับซ้อนแต่ขึ้นอยู่กับการเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงดังนั้นจึงจำเป็นต้องผลักดันนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกช่วงวัยโดยเฉพาะในยุคที่สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปจำเป็นต้องสร้างหลักสูตรระยะสั้นเพื่อช่วยให้คนไทยสามารถอัพสกิลและรีสกิลให้สอดรับกับการเปลี่ยนผ่านของประเทศพร้อมส่งเสริมให้อาจารย์สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดมากกว่าทำวิจัยเพียงเพื่อหวังตีพิมพ์ในวารสารโดยตั้งเป้าให้งานวิจัยถูกนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ชวนันท์มาลีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: ระหว่างที่รออาจารย์ก็จะมีอีกเพลงหนึ่งอาจารย์บอกให้ร้องรอเพลงนี้ก็จะมีความหมายนะผมว่าทุกคนรู้จักกันดีที่มีความหมายมากๆก็คือเราคิดถึงแกนะครับแล้วเป็นเพลงของพี่สุเทพนะฮะพี่สุเทพวงโคบเนี่ย เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมกับวงคนดันเกวียนตั้งแต่ชุดแรกเลยนะครับปี2526เป็นคนที่อัดกีตาร์เพลงชาวนาอะไรเพลงเด็กปั๊มเพลงตะเกียงทุกเพลงเลยนะครับก็คิดถึงพี่สุเทพนะครับก็ขอมอบเพลงนี้ให้เป็นกำลังใจสำหรับทุกท่านด้วยแล้วก็คนข้างบนด้วยพี่สุเทพนะครับขอบคุณครับร้องได้ช่วยร้องนะครับว่าเพลงนี้เป็นเพลงร้องคู่เนาะ

0: ขอเสียงปรบมือให้แกปิสุเทพหน่อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากโอเคโอเคเดี๋ยวสักครู่เดียวสักครู่เดียวก็บอกให้ร้องอีกเพลงหนึ่งเดี๋ยวผมให้ป้อมร้องบ้างหนึ่งครับผมเสียงหมดแล้วก็อัลบั้มชุดแรกเหมือนกันนะครับ เพลงนี้พี่สมานเขาเขียนเองไหมพี่แววเขียนเอง
1: ผมจะเดินเซอร์ไพรส์เลย
0: ฮะไม่หรอกไม่หรอกไม่หรอกพี่สมานด่านเกวียนนะครับถ้าใครจำชุดแรกได้แกก็ปั้นดินอะไรอยู่ที่ด่านเกวียนนั่นแหละนะฮะก็เพิ่งเจอได้สักพักใหญ่แล้วแหละนะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่ทำให้เราได้รู้จักกับวงคนด่านเกวียนนะครับกับเพลงนี้ก็อาจจะไม่ได้หนาวช่วงนี้แต่ไม่เป็นไรเป็นอีกหนึ่งเพลงที่หลายคนชื่นชอบนะครับ
1: ครับผม
0: ไม่ค่อยได้เล่นเหมือนเดิม
1: ช่วยกันนะฮะอาจจะจำไม่

0: ขอบคุณครับ
1: ช่วยตบมือยังดีเนาะโอ้ยตายตายตายตัวสั่นไปหมดแล้วเนี่ยมันมายังไงวันเนี้ยไม่เข้าใจก็มีไฟบังคับนะฮะเพลงคนหลังเขาเพลงเก่ามากนี่ก็เป็นรู้สึกเพลงนี้ผมเนี่ยปี2525น่าจะประมาณนี้ร้องครั้งแรกก็ชุดคนหลังเขานี่แหละตอนนั้นเป็นด่านเกวียนอยู่นะฮะเป็นอะคูติกก็เด็กชายแอดมาได้ฟังก็ชอบก็เลยเอาไปร้องด้วยก็ประมาณนั้นก็ฮะแต่เขาจำเสียงได้ไงใช่ไหมนั่นวันดีครับวันดีฮะวันดีไอ้ใครพามายังไงแบบไหนบอกเก่ามากันเองโอ้มาตามเสียงเพลงเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายจริงๆเนาะหันหน้าไปทางโน้นเนี่ยฮะหันหน้าไปทางโน้นนะครับเนี่ยแฟนคลับแฟนคลับน่ารักมากขอเพลงด้วยนะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะขอบคุณมากอบอุ่นโอ้เสียงพื้นบ้านเสียงผมมีเอกลักษณ์ขนาดโอ้ครับครับครับโอ้ขอบคุณครับที่จริงอย่างน้อยๆผมก็มีเสียงเอกลักษณ์กันเนาะโคราชบ้านเองครับผมเอาปมมือหน่อยครับเชิญครับน่ารักครับผมไหนๆก็นั่งแล้วขออนุญาตนั่งหน่อยได้ไหมเนาะไม่งั้นมันจะเฮ้ยมันยืนแล้วมันยังไงมันโอ้ยเกลือแร่มายังมาโอ้กลุ่มเปราะบางไม่เกลือแร่มายังโอ้วายเอาคนหลังเขาคนหลังเขา

0: ป่ะครับ
1: เป็นเราดูเวลามวยพักแล้วก็ให้น้ำเกลือแร
0: ่โอ้เกลือแร
1: ่แล้วฮะ
0: อันนี้ดีช่วยได้เยอะนะ
1: ครับไอ้ผมท่านรองครับคือเราประกันชีวิตศิลปินไว้บางอย่างคือผมกลัวเดี๋ยวมาไปโรงพยาบาลกันไปหมดนะฮะตอนนี้ก็เมื่อ30กว่าปีที่แล้วนะครับหนูโยโหนาแกยิ่งถ้าสวยๆอย่างเงี้ยนะมานางรำโอ้นาโหเจริญหนูเจริญตาก็จะต้องเต้นกันสนุกสนานนะครับอันนี้30ปีให้หลังนั่งเล่นนะฮะอีก20ปีเรานั่งวีลแชร์กันนะครับ
0: สังขารไม่แน่
1: ไม่แน่
0: เที่ยง
1: เดี๋ยวเรานินทาอาจารย์ใหญ่เราดีกว่า78แกทำไมโหนี
0: ่โอ้คนนั้นนอกเหนือกฎเกณฑ
1: ์แล้วโหแล้วโอ้78
0: มีต่อมฮอร์โมนพิเศษมาก
1: เดือนหน้ากันมาอันนี้ผมกำลังคิดว่าเดี๋ยวให้เรารวมศิลปินอาวุโสผู้สูงวัยเนี่ย
0: ดีกันนะ
1: นะเอาไหม
0: รายการพิเศษสักครั้ง
1: ใช่นะคือมันเคยมีที่เขารวมกันร้องชีวิตสัมพันธ์
0: อ
1: ันนี้เราร้องชีวิตที่เหลือ
0: ว้าว
1: ดีไหมอาจารย
0: ์ดีครับเห็นดีได้ไหมครับเห็นดีได้ไหมฮะ
1: เราจะเหลือชีวิตของเราที่เหลือกันนะฮะแล้วก็มา
0: เลยนัดหมายกันดีนัดหมายกันดี
1: นะฮะเอาไหมนังหงาหมูโอเค
0: เอออ
1: าจารย์
0: นี่เพื
1: ่
0: อ
1: นะครับพี่แอดเอาด้วยไหม
0: ไอ้นั่นยังหนุ่มอยู่วะ
1: เหรอเอออุ้ย71พรุ่งนี้มีงานไหมเหรอ71อ๋อเป็นหนุ่มใครกันเดี๋ยวเอาเดี๋ยวนับบอกไม่ต้องตายไปแล้วเหลือใครกันเออจะมีอีกคนนะอมตะก็เคยหมอกมา
0: อยังได้ได
1: ้ได้อยู่จะรวมรุ่น
0: ไปไหนมาไหนยาแล้วน่ะ
1: ไม่แกบอกแกมีวงแล้วเดี๋ยวนี
0: ้มีเหรอ
1: มีแล้วจากคราวที่แล้วแกรวมวงเสร็จแล้วเขาติดต่อไว้ยังไงไม่รู้
0: ไม่ไป
1: ไม่ใช่เขาจำวันผิดไม่เล่นเขาใหญ่เขาเล่นวันหนึ่งกันไปเล่นอีกวันหนึ่ง
0: เพื่อนเนี่ยเหมือนคุณสุรชัยครับไปรู้สึกเขาวงกาฬสินธุ์แกไปถึงเนี่ยเดือนนี้วันนี้ไปถึงไม่เห็นมีอะไรเขาถามว่าพี่หงามาทำไม
1: เอ้
0: าเขาบอกเขามาเล่นนี่ไม่ใช่เดือนหน้า
1: เอ้ยเดี๋ยวผมต้องไปติดไอ้จันตรึมดีๆโอ้เดี๋ยวเดือนหน้ามาคิวผมเดี๋ยวแค่มาผิดเดือนอีกเออนะนะครับแล้วก็นะรวมดีไหมอยากรวมแฮมเมอร์เออแฮมเมอร์เออนะฮะเออคือเขานัสซูนัสซู
0: ได
1: ้ครับไอ้นี่เพื่อชีวิตนี่คุณรู้ไหมว่าใครยังไม่ตายบ้างอยู่อีกเยอะอยู่อีกนานนะครับครับเดี๋ยวนึกเรื่องกันออกแล้วเดี๋ยวเรารวมนะให้ท่านรอง
0: เห็นดีด้วยนะเห็นดีด้วยนะ
1: ครับ
0: ผมมือนะ
1: ฮะไอ้วงละ60,000เท่าไหร่อ่ะกี่วงเนี่ย
0: หลายตังค์อยู่นะ
1: ไม่ใช่เปลืองค่าเบียร
0: ์มีลดราคาไม่เป็นไร
1: อัลบั้มของคนหลังเขาเนี่ยคือเพลงที่คาราบาวและพี่แอร์บอกชอบมากแล้วพรุ่งนี้เห็นบอกว่าจะต้องเอาไปเล่นด้วยนะครับแล้วก็มีอัลบั้มเนี้ยที่โอ้โหคลาสสิกมากคือมีรูปนกกระเรียนนะฮะอยู่ในคนดันเกวียนครับ
0: ใช่ใช่
1: เป็นเพลงที่อมตะมาก
0: เพลงนี้ปี24ถ้าจำไม่ผ
1: ิดกลุ่มโคราชพี่แอดก็ไปเจอทางกลุ่มโคราชกันยังไงเส้นทางอาจารย
0: ์โอ้ตอนแอดเขาจะไปหัดปั้นดินที่ด่านเกวียน
1: โอ้
0: ไปหาครูติ๋ง
1: ครับ
0: อาจารย์เขาศิษย์ครูติ๋ง
1: เป็นครูติ๋งนี่คืออาจารย์มานพรัตนพันธกุลพี่ชายของวงฟูนัน
0: ใช
1: ่นะฮะก็แกก็จะเป็นครูสอนศิลปะ
0: ใช่อ
1: ยู่โรงเรียนบุญวัฒนา
0: คร
1: ับ ครับแล้วก็คือเขาก็คงอยากจะไล่แกออกมาหลายรอบแล้วล่ะฮะ
0: รวมทั้งผมด้วย
1: ไปก็คือครูติ๋งเนี่ยวีรกรรมเยอะนะครับแต่ก็เป็นที่รักของเพื่อน
0: ๆก็ในแวดวงศิลปินนี่ต้องใครไม่รู้จักครูติ๋งนี่เชย
1: แน่นอน
0: โดยเฉพาะเพื่อวงการเพื่อชีวิตเนี่ย
1: ครับ
0: พูดถึงนี่อันดับหนึ่งเป็นคนที่มีเรื่องเล่าไม่จบไม่สิ้นวันนี้เรื่องนี้อีก5นาทีไปเรื่องใหม่ไม่อยู่กับล่องกับลอย
1: ครับแล้ววันนี้ก็หนึ่งในสมาชิกของคาราบาวก็จะได้มานะครับซึ่งวันนี้รู้สึกยังไงว่าเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายแล้วมีเพื่อนมาวันนี้นะครับ
0: มันก็ไม่ง่ายจริงนะว่าจะเจอกันว่าจะได้วิสาสะสังสรรค์แลกเปลี่ยนมาคนละทิศคนละแดนมาเจอกันพอมาเจอแล้วก็ผูกพันอีก
1: ครับ
0: ที่มันเป็นเรื่องที่จะเหมือนพินโยพูดอ่ะเป็นแฟนมันเลิกกันได
1: ้ครับ
0: เป็นเพื่อนนี่มันเลิกยากมันผูกพัน
1: ครับ
0: ด่ากันชิบหายไปทะเลก็ยังไงก็เหมือนเดิมถ้าเป็นแฟนนี่ด่ากันคำเดียวก็เลิกกันเลยประมาณน
1: ี้ครับเอาละครับเรือแรกได้ผลแล้วนะฮะ
0: เดี๋ยวอีกสักคัน
1: พอรอบนี้เดี๋ยวจะมีเพลงสนุกๆ นะครับแล้วก็นางรำของเราพอได้ไหมครับอายุขนาดนี้ที่ยังพอเต้นหัวเข่ายังดีใช่ไหมครับนะฮะก็แน่นอนครับนี่คือนางรำของถนนดนตรีที่น้ำหมูก็บอกว่าไม่ทำให้ฉันผิดหวังนะครับแล้วก็วันหน้าก็คงจะได้เดินทางกันมาครับอ้าวอีกชุดหนึ่งนะฮะผมมาส่งน้ำให้น้ำศิลปินนะครับขอบคุณครับเชิญครับน้ำเผือกครับ
0: หวังว่าน้ำเขียวคงไม่ต้องให้น้ำอีกนะนั่นก็เหมือนกันฮะโอ้ยดูแลกันไปเด้อทิ้งกันและโกรธเลยนะว้ายไปไหนไปด้วยเกาะเอวเก่งเลยนะย้อนเวลาหาดีสักเพลงครับเพลงชาวนาอะไรนะครับ

ครับจะพาลงใต้นะครับสมัยก่อนนี่มีเขาเรียกว่ากองทัพมดนะครับเด็กๆขนของหนีภาษีครับขึ้นหลังรถไฟครับตำรวจไล่บางตกรถไฟตายบางอะไรต่ออะไรเยอะแยะเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วครับแต่มันแต่ก่อนมันมีจริงๆนะครับขายบุหรี่ขายข้าวเปลือกขายบรรทุกของที่หนีภาษีส่วนมากจะใช้เด็กครับก็รถไฟสายประดังในขึ้นชื่อลือชานะครับเอาสักหน่อยครับลงใต้สักหน่อยครับเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยนะฮะ

0: ครับขอบคุณมากครับ
1: มีพิธีกรไหมพิธีโยไหมเอาอยู่แล้วตอนท้ายสนุกกว่านี้อีกเต้นจนชีวิตจะหาไม่ว้ายปวดมือให้นักเขียวหน่อยมาไงไม่บอกไม่เก่าย่องมาป่าวนึกว่าพินโยจะเรียก
2: มาอยากขัดความสุขก็เลยเขาบอกกำลังมัน
1: โอ้ดังลำกำลังมัน
2: นั่นน่ะกำลังมันแต่เดี๋ยวนี้กำลังมึนแล้วปวดหลังใช่เหรอ
1: ดีขึ้นเยอะดีขึ้น
2: ดีขึ้นนะ
1: ดีขึ้น
2: โอ้แล้วนี่ยังไง
1: เกิดอะไร
2: คือปกติเนี่ยสมัยก่อนไม่ต้องไปเชิญถึงบ้านบอกมาเองไปเองเดี๋ยวนี้ไปรับถึงบ้านและตอนกลับบอกใครจะไปส่งครับใช
3: ่อย่าไปเชื่อ
2: ครับอ๋ออยากเชื่อ
3: ไม่ขนาดนั้นเนาะ
2: นี
1: ่ว่าไปเห็นไหมว่าไป
2: ยังเก๋าอยู่แล้วทำไมต้องนั่งเล่นอย่างนั้นนะ
3: มันจะได้ใกล้ๆกันไง
2: โอ้
1: ผมเนี่ยปวดหลังเป็นหมอนรองกระดูกครับเส้น
2: นี่ก็ถ้าหมอนรองกระดูกอันนี้ครับ
3: ยังพอได้อยู
2: ่ผมผ่าคอ
3: ก็ได้ไม่นานนะ
2: หล่อเหมือนเดิมคิดถึงไหมครับคิดถึงไหม
3: ขอบคุณมากขอบคุณที่มาเชียร์กันวันนี
2: ้ได้ครับคือถ้าอยู่บ้านว่างๆผมก็เลยคิดว่าเออผมเดี๋ยวผมก็เสียนเนี่ยผมก็กลัวจะสภาพคล้ายๆกันก็เลยบอกนะเราออกมาหาอะไรทำตรงนี้เป็นไงบ้างนี่ป๋าก่อนป๋าเนี่ยทำงานดนตรีอยู่เยอะมากเลยนะครับที่ผ่านมานะครับทั้งชาวคาราบาวแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เด็กเขาก็รวยไปหมดแล้วเหลือป๋าผมนี่
3: ผมยังเหมือนเดิม
2: เหมือนอัลบั้ม
3: เหมือนเดิมคือเท่าเดิม
2: ครับทีนี้เราเอาละครับอันนี้คือเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับแล้วก็เวทีแห่งนี้ต้องขอบคุณมากๆครับที่เราได้ต้อนรับนะครับทั้งสองท่านในวันนี้นะครับซึ่งไม่เรื่องยากเลยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะมาเจอกันบนเวทีแบบนี้แล้วมันจะครูก็นะอาจารย์สุเพื่อบอกเดี๋ยวเราต้องเชิญพวกนะฮะคนเฒ่าทั้งหลายเนี่ยนะครับ
0: ใช่ใช่ใช่
2: มาอยู่บนเวทีเดียวกันเอาไม่เฒ่า
3: เอาน
2: ะครับครับก็ดีไหมครับป๋าตรงนี้เป็นไงเวทีอบอุ่นไหมครับ
3: อย่างแรง
1: อบอุ่นอย่างเดียวมันมองไม่เห็นข้างหลังแม่ไฟมันส่องตาลองปิดฟอลโล
2: ่ลองปิดฟอลโล่เซลฟี่ไหมเซลฟี่เซลฟี
3: ่ดีขึ้นไหมดีขึ้นไหม
2: เห็นไหมครับเห็นไหมครับ
1: ก็ลางๆ
2: เห็นแต่ก่อนก็ชอบปิดไฟไม่ใช่เหรอครับใช้มือคำก็ได
1: ้เออนี่เห็นแล้ว
2: ครับเตรียมเพลงโอ้โหนี่เสียงเพลง

0: เพลงเสรีภาพนะเดี๋ยวได้เลยครับเดี๋ยวให้เซ็นให้นะครับขอบคุณมาก
1: ถ้าเซ็นไปคนเดียวเดี๋ยวเซ็นหมดเลยก็ไม่ต้องร้องเพลงกันพอดีนะ
0: ครับ
1: สักครู่ครับสักครู่นะ
0: เราก็นะฮะจะเข้าสู่บรรยากาศของความเป็นเพื่อนนะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากๆครับที่ออกจากทำนานมากไม่ได้เห็นอย่างนี้เลยนะครับ60ปีสัญญาณฝนก็มาคอนเสิร์ตตั้งหลายสิบปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นครั้งหนึ่งที่วันนี้นะฮะได้มาบนเวทีของดนตรีต้องขอบคุณนะครับเอาละครับเราคงจะต้องขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับพี่เขียวคาราบาวครับ
1: ขอบคุณมากครับทำไง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับจังหวัดสุรินทร์เปิดพื้นที่ท่องเที่ยว4วันให้ประชาชนได้สัมผัสความงามของปราสาทตาควายและเนิน350อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: จังหวัดสุรินทร์เปิดพื้นที่ท่องเที่ยว4วันให้ประชาชนได้สัมผัสความงามของโบราณสถานและประวัติศาสตร์ความกล้าหาญของทหารไทยที่ปราสาทตาควายและเนิน350ในอำเภอพนมดงรัก
4: จังหวัดสุรินทร์เปิดพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ปราสาทตาควายเนิน350อำเภอพนมดงรักเพียง4วันระหว่างวันที่6ถึง7และ13ถึง14มิถุนายน2569เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความงดงามของโบราณสถานชายแดนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความกล้าหาญของทหารไทยและชิมทุเรียนชายแดนขึ้นชื่อของพื้นที่เพื่อผลักดันพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สร้างรายได้และการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นทั้งนี้เปิดรับนักท่องเที่ยววันละ 1,000-1,500 คนสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์หรือเข้ารับบัตรแบบ Walk-in ได้ที่โรงเรียนบ้านไทยสันติสุขตำบลบักใดโดยจำหน่ายบัตรตั้งแต่เวลา 5:30 นถึง 11:30 นและปิดรับเข้าชมเวลา 15:30 นกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผลักดันโครงการสมาร์ทซิตี้เทศบาลตำบลเกาะหมากจังหวัดพัทลุงเพื่อให้ท้องถิ่นทั่วประเทศประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสริมความปลอดภัยให้ประชาชน
5: นายสาโรจน์สามารถรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการสมาร์ทซิตี้ด้านความปลอดภัยของเทศบาลตำบลเกาะหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงณสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะหมากโดยได้เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือ CCTV ที่เทศบาลตำบลเกาะหมากได้ติดตั้งครอบคลุมพื้นที่สำคัญทั้งตำบลรวมทั้งหมด180ตัวเพื่อเฝ้าระวังป้องกันลดปัญหาอาชญากรรมรวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งยังมีกล้อง AI จำนวน4ตัวที่สามารถตรวจจับทะเบียนรถที่กระทำผิดกฎหมายได้เทศบาลตำบลเกาะหมากที่เป็นตัวอย่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับประเทศที่นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและสนับสนุนให้ท้องถิ่นอื่นๆศึกษาและนำแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่เพื่อร่วมกันสร้างชุมชนที่ปลอดภัยน่าอยู่และก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างสมบูรณ์พร้อมระบุว่ารัฐบาลส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ และการดูแลความปลอดภัยของประชาชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: ชมรมศิษย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรมรับน้องรถไฟประจำปี2569ประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดมายาวนานกว่า60ปีนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีกล่าวว่าชมรมศิษย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียงร่วมกันจัดกิจกรรมประเพณีรับน้องรถไฟประจำปี2569ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดมายาวนานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปีที่62โดยขบวนรถพิเศษโดยสารออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพถึงสถานีรถไฟลพบุรีในช่วงเย็นที่ผ่านมาซึ่งเป็นจังหวัดแรกที่รถไฟขบวนพิเศษจอดภาพรวมบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นสนุกสนานโดยมีพี่ๆศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับสำหรับการรับน้องรถไฟเป็นประเพณีการต้อนรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จัดขึ้นในทุกปีจนเป็นเอกลักษณ์สืบต่อกันมาอย่างยาวนานซึ่งปีนี้ขบวนรถไฟจะเป็นรถไฟขบวนพิเศษโดยสารสำหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยเฉพาะเพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่รั้วมหาลัยเริ่มต้นที่สถานีรถไฟหัวลำโพงกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าสู่สถานีปลายทางที่สถานีรถไฟเชียงใหม่จะจอดพักที่สถานีรถไฟลพบุรีสถานีรถไฟนครสวรรค์สถานีรถไฟพิษณุโลกสถานีรถไฟลำปางสิ้นสุดปลายทางที่สถานีรถไฟเชียงใหม่1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ยาป้าครับขอบคุณมากครับที่ยังไม่ลืมกันยังคิดกันคิดถึงทุกคนจริงๆนะครับผมอาจจะหายไปหลายปี

por ti, por ti en canción. Don't know.

ขอบคุณมากครับอีกสักเพลงเนาะก่อนจากกันไม่เชื่อนะเวลาเราน้อยจังเลยขอให้พวกเรารักกันไว้นะครับ

ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณจริงๆครับครับผมยาวไปนะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตูดิโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่113หมู่ที่10บ้านประตูโขงตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเริ่มส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสาระธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ติวัยพุทธาได้เหียนได้หู้เก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อัตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังทั้งหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้าตีห้าถึงหกโมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีเรื่องสองเรื่องที่อาตมาภาพจะอู้ให้ญาติโยมต่างหลายฟังหนึ่งเรื่องการวิ่งคนเมืองเขาก็ว่าการล่นเนาะประการที่สองคือเรื่องการเจริญสมาธิญาติโยมทั้งหลายว่าเรื่องสองเรื่องนี้จะมาเกี่ยวข้องกับกันได้อย่างไรเรื่องการวิ่งและการนั่งสมาธินั้นเป็นกิจกรรมที่แตกต่างกันอย่างโดยสิ้นเชิงเพราะในขณะที่การนั่งสมาธิต้องอาศัยความสงบนิ่งปราศจากความเคลื่อนไหวการวิ่งต้องออกกำลังออกแรงอยู่ตลอดเวลาและเคลื่อนไหวร่างกายแทบจะทุกส่วนแต่แท้ที่จริงแล้วแม้วิธีการจะต่างกันอย่างสุดขั้วแต่ทว่าจริงๆก็มีส่วนคล้ายคลึงกันอยู่เหมือนกันซึ่งก็คือผลลัพธ์ของการวิ่งและผลลัพธ์ของการเจริญสมาธิผลลัพธ์ที่ได้จากการเจริญสมาธิและการวิ่งนี้เป็นเรื่องที่เราจะอู้กันในวันนี้ถ้าผ่ายังคงข้องใจว่ามันเหมือนกันอย่างใดมันแตกต่างกันอย่างใดที่ทูตเจ้าว่าเหมือนนะเหมือนในอย่างพ่องอาตมาภาพว่าไม่ได้เหมือนเ แต่ว่ามีส่วนคล้ายคลึงกัน5ข้อจากกิจกรรมทั้ง2ประเภทนี้อาตมาภาพพอจะมองหันได้ว่าการวิ่งและการนั่งสมาธินั้นคล้ายคลึงกันอยู่ที่ข้อที่1การเริ่มต้นแม้จะดูเป็นเรื่องง่ายๆแต่ว่าการเริ่มต้นของการวิ่งและการนั่งสมาธิต่างก็ยากด้วยกันทั้งคู่โดยขณะที่ทำไปได้ประมาณ10นาทีแรกเขาจะรู้สึกเหนื่อยหน่ายและบ่สามารถใจสมาธิจดจ่ออยู่กับจิตได้ทำเมื่อครั้งแรกเป็นประสบการณ์ที่คุณทำได้บ่เต็มที่เท่าที่ควรผิดกับครั้งหลังๆเมื่อทำจนเคยชินแล้วจะทำเมื่อเขาสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าทั้งยังกลายเป็นความเคยชินซึ่งหากวันใดบัดทำแล้วก็อาจจะทำเมื่อรู้สึกแปลกๆเหมือนว่าจะขาดอันอย่างไปสักอย่างประการหนึ่งอันนี้ละการวิ่งกับการเจริญสมาธิคล้ายๆกันคล้ายกันอย่างที่สองคือช่วยในการหลั่งสารเอนโดฟินทั้งการนั่งสมาธิและการวิ่งจะช่วยให้ร่างกายหลั่งสารเอนโดฟินออกมาโดยสารที่ว่านี้ได้ชื่อว่าเป็นสารแห่งความสุขที่จะช่วยให้เขาอารมณ์ดีนักขึ้นดังนั้นหลังจากเหนื่อยกับวันแย่ๆมาตลอดทั้งวันแล้วลุกขึ้นมาวิ่งเรียกเหงื่อเป็นการลดน้ำหนักกระชับหุ่นไปในตัวหรือบ่ได้วิ่งก่อมานั่งสมาธิสงบจิตสงบใจให้ผ่อนคลายเห็นหน่อยหนึ่งก็น่าจะทำเมื่อเขานั้นคลายเครียดได้เป็นอย่างนักเลยละประการที่3ปรับปรุงระบบหมุนเวียนของเลือดเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าการออกกำลังกายนักๆจะช่วยให้เลือดในร่างกายหมุนเวียนได้ดีขึ้นส่งผลให้เรามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพผิวพรรณวันหน้าก็ดีงามสดใสติดตามมาตัวเองแต่ภัยจะขึ้นว่าการนั่งสมาธิอยู่นิ่งๆจะทำให้เลือดโลหิตหมุนเวียนได้ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นการวิ่งและการนั่งสมาธิจึงเป็นแหมวิธีหนึ่งที่เราควรทำเป็นประจำเพื่อให้ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บประการที่4ส่งผลต่อจักระในร่างกายทั้งนี้จักระคือส่วนรวมพลังงานภายในร่างกายมนุษย์ที่มีอยู่ด้วยกัน7จุดซึ่งการนั่งสมาธิหรือการวิ่งออกกำลังกายจะไปกระตุ้นให้ร่างกายคลายจุดที่ปิดกั้นพลังงานเหล่านี้เอาไว้ส่งผลให้อวัยวะต่างๆสามารถทำงานได้ดีขึ้นมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นแถมทำเมื่อคนป่วยตั้งหลายหายเวยได้ปกติคนป่วยตั้งหลายลองได้ออกกำลังนั่งเจริญสมาธิแล้วจะหายเวยกว่าคนอื่นโดยทั่วไปซึ่งปรากฏว่าในทางการแพทย์เปิ้นพิสูจน์แล้วคนที่เป็นคนไข้เวลานั่งสมาธินี้หายป่วยเร็วกว่าคนในเวลาเดียวกันคนที่ป่วยเหมือนกันนี้จะสามารถหายเบื่อได้พอจิตใจเปิ้นนิ่งเป็นสมาธิแต่ถึงอย่างไรก็เขาต้องพักผ่อนให้เพียงพอเลยนะประการต่อมาเรื่องการลดความอ้วนข้อที่5อย่าไปคิดว่าสมาธิมาเกี่ยวอย่างกับการลดความอ้วนนะเพราะการฝึกสมาธิมีผลกับการควบคุมน้ำหนักโดยเหมือนกันโดยว่ากันว่าการฝึกควบคุมหายใจผ่านการนั่งสมาธิจะทำให้มีรูปร่างที่ดีขึ้นติดตามไปตัวเองแถมวิธีกับลดลมหายใจเข้าออกก่อนรับประทานอาหารยังช่วยทำให้เรานั้นรับประทานอาหารได้จ้าลงจนกระทั่งกินได้น้อยกว่าเดิมแหมต่างหากและก่อนนอกเหนือไปจากนั้นเรื่องการวิ่งเพื่อลดน้ำหนักเนี่ยไผ่ๆก็โฮอยู่ว่าการวิ่งนี่มันช่วยเผาผ่านพลังงานหลังจากที่เฮากำลังกินอาหารมื้อใหญ่ๆเข้าไปกินไปได้ดีสักแค่ไหนเพียงใดเชื่อก็ว่าถ้าหากเฮาวิ่งไปแล้วมันก็จะทำให้ร่างกายเฮากระชับกระเฉงอาหารก็จะย่อยง่ายมากขึ้นไขมันก็จะบรรทุกนำไปสะสมไว้ตามที่ต่างๆ ทีนี้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายการวิ่งและการนั่งสมาธินี้เนี่ยคือประโยชน์ที่คล้ายคลึงกันอยู่บ่น้อยเลยทีเดียวส่งผลดีต่อร่างกายของเฮาแฮมต่างหากดังนั้นพอออกไม่ออกสถานาบนพุทธบริษัทต่างหลายควรทำเป็นประจำทุกวันเพื่อให้จิตใจปลอดโปร่งนักขึ้นรวมทั้งทำมือสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนักขึ้นแต่เฮาเฒ่าแก่และญาติโยมจะไปล่นอย่างใดก็บ่เปิงแล้วเนาะล่นไปล่นมาอาจจะเป็นลมด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นก็เหลือวิธีเดียวที่จะทำเมื่อเราทำได้ก็คือการนั่งเจริญสมาธิบรรดาปอกไปออกสถานาบนพุทธบริษัททั้งหลายนั่งเจริญสมาธิและจิตใจอาจจะสงบสุขเรียบร้อยงดงามตลอดจนกระทั่งถึงมีคุณธรรมสูงขึ้นสูงขึ้นบรรดาปอกไปออกหลายท่านอาจจะถามว่าโอ้ถ้าทำวัดตวยสวดมนต์ตวยอันนี้ก็บ่แตกต่างไปอย่างก็บรรดาตู้พระทั้งหลายทั้งปวงน้อมอาตมาภาพก็ว่าเช่นเดียวกันนั่นนะบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายทั้งปวงหากประพฤติดีปฏิบัติชอบแล้วคนก็ให้ความเคารพนับถือแม้แต่คฤหัสถ์ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายก็เป็นพระใดเป็นพระอย่างใดความจริงแล้วผู้ที่มีความเป็นพระนั้นบ่ใช่เพียงแค่พระภิกษุสงฆ์แต่ความเป็นพระนั้นอยู่ที่ใจความเป็นพระนั้นอยู่ที่ว่าคนคนนั้นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือไม่และคนที่อยู่รอบๆตัวเฮานั้นเป็นคนมีศีลมีธรรมเป็นคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้ที่มีความหวังดีมีเมตตากรุณามีความเอาใจใส่ที่จะทำให้เฮาเป็นคนที่ดีเป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมหรือไม่หากลองพิจารณาตามเงื่อนไขเหล่านี้เตียตมาภาพจะกล่าวให้ฟังก็คงจะพบได้บ่ยากว่าอย่างน้อยที่สุดคนที่จะเป็นพระในชีวิตของเฮาได้นั้นก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเฮานั่นเองแท้ที่จริงแล้วก็คือพระในบ้านของเฮานั่นละพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าคุณพ่อคุณแม่ของเฮานั้นเทียบได้กับความเป็นพระอรหันตาความเป็นพระพรหมประจำบ้านเป็นผู้ที่มีพระคุณเป็นผู้ที่เราจะต้องเอาใจใส่เลี้ยงดูท่านด้วยความเคารพนับถือเช่นเดียวกันเรามาที่วัดนั้นพอมาถวายทานถวายพัตตาหารถวายเพลแด่บรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ภายในวัดโดยการรับประเคนด้วยมือทั้งสองข้างด้วยความเคารพต่อพระสงฆ์ดังนั้นเมื่อเราอยู่ที่บ้านหากมีโอกาสจะดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเป็นต้นว่าตื่นเช้ามาก็ตักข้าวแล้วก็ยกใส่จานข้าวเอามาให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยความเคารพพ่อแม่ก็จะบังเกิดความรู้สึกปลาบปลื้มและดีใจนี่เป็นบุญนั้นยิ่งใหญ่เป็นบุญนั้นที่เราตั้งหลายหาบ่ได้ละญาติโยมเราสามารถที่จะทำกุศโลบายโดยการมอบปัจจัยให้แก่คุณพ่อคุณแม่อย่างลูกน้องของเรานี่บางคนเพิ่งจะเริ่มงานกันใหม่ๆหากมีความตั้งใจดีแม้จะได้เงินเดือนเป็นเดือนแรกเงินเดือนก็ไม่ได้นักมากมายอะไรอย่างแต่ก็ยังแบ่งเงินเดือนส่วนหนึ่งมอบให้พ่อให้แม่ที่ต่างจังหวัดอาจจะเริ่มต้นที่ว่ามอบให้พ่อให้แม่เดือนละ300ก็มีเดือนละ400ก็มี500ก็มี1,000ก็มีมากกว่านั้นก็มีถึงแม้ว่ามันจะเป็นเงินน้อยนิดแต่ว่าเป็นความตั้งใจที่ดีเป็นความกตัญญูของลูกที่มีต่อพ่อต่อแม่ซึ่งอาจจะมอบเพื่อกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยความรักด้วยความกตัญญูเงินน้อยนิดเนี่ยปรากฏว่าเป็นสิ่งที่เฮานั้นทำให้พ่อแม่ได้มีความรู้สึกปลาบปลื้มตื่นตันใจเปรียบเสมือนยาที่จะช่วยหล่อเลี้ยงหัวใจให้รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจคุณพ่อคุณแม่ก็จะนำเงินนี้เก็บไว้เพื่อไปทำบุญให้กับลูกๆเมื่อถึงเวลาไปวัดก็จะนำเอาบุญนี้ไปถวายทำบุญที่วัดซึ่งก็เป็นบุญเป็นกุศลให้กับลูกๆหลานๆของเรานั่นเองการแสดงความกตัญญูต่อพ่อต่อแม่เทียบเท่ากับได้คือมีการถวายทานแก่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา มีบุญเหมือนกันญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเพราะอย่างเพราะว่าพ่อแม่ของเฮานั้นคือพระอรหันตาของเฮาทำอย่างนี้จึงจะได้บุญเหมือนกันมันจำเป็นที่จะต้องไปวัดก็สามารถทำบุญให้กับพระที่อยู่รอบๆตัวเฮาได้ถ้าเฮามีลูกหลานซึ่งกำลังศึกษาเรียนกันอยู่ก็ขอเฮาบอกลูกบอกหลานของเฮาให้เขาตั้งใจศึกษาเรียนเพื่อให้เป็นตานกับคุณพ่อคุณแม่การที่ลูกตั้งใจศึกษาเรียนเป็นการสร้างความอบอุ่นเป็นความมั่นใจจื่นใจให้กับคุณพ่อคุณแม่บุญกุศลที่ตั้งใจศึกษาเรียนเป็นทานอันนี้จะย้อนกลับมาสู่บรรดาลูกเต้าเหล่าหลานทั้งหลายทั้งปวงซึ่งบรรดาลูกหลานทั้งหลายทำในสิ่งที่ดีกับพ่อกับแม่นั้นความดีก็จะปิ๊กมาหาเฮากรณีที่เฮามีการมีงานมีอาชีพอยู่แล้วเฮาก็สามารถทำบุญกับเจ้านายของเฮาด้วยการว่าตั้งใจจะทำงานเป็นตันเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของเจ้านายซึ่งเป็นผู้มีพระคุณเป็นผู้ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบทำกิจการงานที่เป็นประโยชน์และทำให้เฮานั้นได้มีอาชีพในการในงานมีอาชีพทำตลอดการตั้งใจทำงานเป็นตานเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่อย่างเดียวกันและบุญนี้เฮาสามารถทำได้ทุกวันถ้าเฮาซึ่งเป็นนายจ้างมีจิตใจดีมีเมตตาเอื้ออภัยกับลูกน้องมีเมตตาถือว่าเป็นการเอื้ออภัยทานซึ่งเป็นการทำตานที่ยิ่งใหญ่โดยการเอื้อโอกาสเขาแก้ตัวใหม่ปรับปรุงตัวใหม่เพื่อเขาจะได้บ่ทำผิดแถมแต่ถ้าหากเขาให้โอกาสเขาแล้วเขาก็ยังทำผิดทำพลาดอยู่ด้วยความบ่ฮู้เฮาก็ให้ความฮู้ให้เป็นปัญญาให้เป็นตันถือว่าเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่กับลูกน้องของเฮาเหมือนกันการให้ความฮู้เป็นวิทยาทานนั้นเป็นสิ่งประเสริฐเป็นการทำตานที่ได้บุญนักหากให้ธรรมะกำกับไปตัวก็จะทำให้เกิดความฮู้ที่เป็นปัญญาที่ดีเป็นเรียกกันว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเพื่อที่เขาจะได้ใช้ปัญญาในทางที่ถูกที่ควรเป็นการทำสัมมาอาชีพเขาจะได้มีรายได้โดยงานนั้นต้องเป็นงานที่บ่เบียดเบียนคนอื่นบ่ทำเมื่อคนอื่นเดือดร้อนนั่นคือเขาสามารถทำบุญนั้นยิ่งใหญ่ให้กับคนที่เป็นพระที่อยู่รอบๆตัวเขาได้อยู่ตลอดเวลาให้ดูว่ามีคนอื่นแห่งก่อที่อยู่รอบๆตัวเขาครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ที่เฮาเคารพนับถือกัลยาณมิตรที่เป็นผู้หวังดีต่อเฮาเป็นผู้มีศีลมีธรรมต่อเฮาและเฮาก็สามารถทำความดีกับท่านได้โดยไปกราบไปไหว้ท่านไปเยี่ยมเยียนท่านนำหนังสือดีๆหนังสือธรรมะล้วนๆไปมอบให้กับท่านถือว่าเฮาได้ถวายสังฆทานให้แก่พระที่อยู่รอบๆ บ้านนอกจากพระในบ้านแล้วก็ยังมีพระรอบบ้านตัวเฮาเองโดยเฮาบ่จำเป็นที่จะต้องไปถึงวัดถึงวาก็ได้มีพระฮือทำบุญอยู่ในบ้านเฮาหั่นละได้บุญกุศลอย่างเดียวกันโยมถ้าเฮาเป็นผู้มีศีลมีธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเฮาก็มีความเป็นพระในตัวเฮาเฮาจึงต้องเพิ่มพูนคุณงามความดีฮือเกิดมีกับตัวเฮาตัวเองด้วยการหมั่นดูแลสุขภาพรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ออกกำลังกายอยู่อย่างสม่ำเสมอเฮาทำบุญให้กับตัวเฮาด้วยการเก็บออมเงินให้กับตัวเฮาเองเพื่อใช้จ่ายในอนาคตการมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันคือการใช้เงินที่หามาได้ในปัจจุบันหาได้ทีใดแล้วก็เวลาใช้จ่ายอย่าให้มันเกินที่เฮาหามาได้นั้นถ้าหากว่าเพิ่นบอกว่าถ้าหาเงินมาได้วันละ100บาทแต่ว่าจ่ายไป70บาทนี่ถือว่าจ่ายหนักเกินไปอย่างน้อยที่สุดต้องเหลือเงินสะสมไว้พร้อมเหลือเงินสะสมไว้ในอนาคตอย่าใช้เงินล่วงหน้าจากบัตรเครดิตเพราะเท่ากับว่าเฮากำลังนำเงินที่จะหามาได้ในอนาคตนั้นมาใช้ในปัจจุบันและให้ปัญญากับตัวเฮาเป็นทานโดยการมันศึกษาหาความรู้เพื่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแล้วก็มีความเข้าใจในหลักธรรมท ที่จะนำมาดำเนินชีวิตความเป็นพระอยู่ที่ใจเราจึงสามารถสร้างบุญสร้างกุศลโดยการทำมหาทานกับผู้ที่มีความเป็นพระที่อยู่รอบข้างของตัวเราได้ตลอดทุกการโดยการทำทานด้วยจตุปัจจัยโดยการให้เข้าให้น้ำการอภัยทานการให้ความเคารพการแสดงออกด้วยความกตัญญูกตเวทิตาธรรมการแสดงออกด้วยความตั้งใจทำงานเป็นตันแสดงออกด้วยความให้ธรรมะเป็นตันจึงจะช่วยให้ปัญญานั้นกลับกลายเป็นตันได้ในที่สุดเขาก็จะเป็นคนที่มีความสุขความเจริญประสบความสำเร็จและความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตของเราสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายภุกระผู้ใดภัยก็ตามที่เคยทำผิดพลาดอยู่ซ้ำๆซักๆอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะมีชีวิตใหม่อยากจะหนีจากวิถีชีวิตเดิมๆแต่บ่มีแรงที่จะผลักดันตัวเองออกมาจากวงจรนั้นอาตมาภาพว่าถ้าหากว่าเราต้องการหนีจากวิถีชีวิตแบบเดิมๆนั้นเราลองมาฟังข้อคิดในการที่จะทำเพื่อชีวิตเปลี่ยนแปลงดังนี้อันดับแรกเปิ้นบอกว่าลับตาคิดทบทวนอดีตที่ผ่านมาตลอดทั้งปีว่ามีกำไรหรือว่าขาดทุนทางด้านใดพ่องจ้างน้ำนักพอว่าส่วนไหนมีนักกว่าการทบทวนชีวิตอย่างนี้เป็นประจำทุกวันบ่ใช่เฉพาะวันขึ้นปีใหม่หรือว่าวันใดก็ตามที่สำคัญแต่ขึ้นได้วันใดต้องทำวันนั้นมันจะทำให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงชีวิตได้โดยบัญญัติการบ่เคยนั่งนิ่งรับตาทบทวนอดีตเอาแต่มุ่งไปในอนาคตจะทำให้เราพบกับอุปสรรคปัญหาได้ง่ายๆทั้งที่บางเรื่องบ่ควรจะเกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นนับเป็นเพราะอารมณ์ที่เก็บกดมักหมมปัญหาอุปสรรคเพียงแค่เล็กน้อยแต่เมื่อเกิดขึ้นซ้ำๆซักๆก็กลายเป็นปัญหากองใหญ่เพราะฉะนั้นขอให้มีเวลานั่งนิ่งหลับตาทบทวนดูอดีตทุกๆวันเมื่อเช้าสักประมาณ3นาทีกลางวันก็3นาทีก่อนนอนเนี่ยสักประมาณ3นาทีทบทวนดูอดีตว่ามันเป็นอย่างไรประสบผลสำเร็จล้มเหลวก็ว่ามันบ่ดีบ่งามประการที่สองฮัดอ่านหนังสือคำคมคำสอนประโยคสั้นๆที่กินใจทบทวนไปมาพินิจพิเคราะห์ความหมายเก็บหนังสือเล่มนี้ไว้กับตัวติดตัวติดหัวเตียงอ่านไปมาก่อนนอนเพื่อให้คำสอนคำกลอนคำคมเหล่านั้นฝังเข้าไปในสมองของเฮากลายเป็นหลักชีวิตของเฮาในยามที่เฮาจะหลับข้อนี้สำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าจะเป็นเหตุทำให้เฮามีเครื่องมือทำให้เกิดสติได้อย่างรวดเร็วนักขึ้นในภาวะที่จิตใจของเฮาว้าวุ่นคุ้นคิดปัญหาลุมเร้าแต่เฮาก็ยังมีคำคมเตือนสติเฮาอยู่ประการที่สามหัดคิดถึงคนที่เปิ้นแย่กว่าเฮาเปรียบเทียบเพื่อเกิดแรงบันดาลใจและความภาคภูมิใจในตัวเก่าว่าเฮาโชคดีแค่ไหนที่มีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้ได้เพื่อจะได้บ่ให้เกิดเรื่องน้อยเนื้อต่ำใจคนเฮานั้นมันทุกข์ง่ายแต่มันมีความสุขยากหากเฮาเอาแต่เปรียบตนเองกับคนที่ดีกว่าตลอดเราก็จะพบแต่ความขาดแคลนบ่เคยภูมิใจในชีวิตเลยลักคิดทั้ง3ประการนี้หากนำไปเป็นลักคิดในการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งยิ่งใหญ่นี้มันจะทำให้แผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นสั่นคลอนถอนต้นไม้คือกิเลสความเกลียดค้านความเสเพชีวิตไร้ทิศทางออกไปและหันมาสร้างทิศทางที่ดีที่มีความหวังมีพลังยิ่งใหญ่ต่อไปที่สำคัญที่สุดก็คือเฮื่อมองโลกในแง่ดีอย่างกรณีมองตัวเก่าเนี่ยอย่าไปเหยียบย่ำซ้ำเติมตัวเก่า ขาจะเป็นคนที่คิงบางพังให้จะเป็นคนที่อัปลักษณ์อย่างไรก็ตามก็ต้องพยายามมองในเชิงที่ดีมองในเชิงที่สร้างสรรค์มีอาจารย์ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศหนึ่งประเทศนี้ก็นับได้ว่าเป็นประเทศอันดับต้นๆของโลกเลยล่ะมหาวิทยาลัยที่อาจารย์ท่านนี้ไปสอนอยู่ก็เป็นมหาวิทยาลัยดังติดอันดับญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายอาจารย์คนนี้มีชื่อว่าเหมยเหรียญหวังเหมยเหรียญหวังนั้นเธอมีอุปสรรคปัญหาในชีวิตของเธอนักแต่เธอบ่ย่อท้อเธอภาคเพียรมุ่งมั่นจนกระทั่งเรียนจบปริญญาเอกสาขาศิลปศาสตร์ในขณะเวลาเดียวกันเธอก็เป็นโรคสมองพิการมาแต่กำเนิดนอกจากจะมีปัญหาในการเคลื่อนไหวแล้วเมื่อเรียนวางอู้บ่ได้ญาติโยมถ้าจะติดต่อสื่อสารอย่างกับใครก็ต้องใช้วิธีเขียนเอาคราวหนึ่งหลังจากที่อาจารย์เมื่อเรียนวางได้บรรยายให้แก่บรรดานักศึกษาในห้องฟังจะว่าฟังก็บรรยายบรรยายเป็นภาษาสอนหมายความว่าบรรยายผ่านการพิมพ์ตัวอักษรลงในคอมพิวเตอร์แล้วก็ฉายลงไปในแผ่นโปรเจคเตอร์ภายในห้องซึ่งเป็นการบันทึกใจเสียงเพราะว่าอาจารย์เมย์เรียนวางอู้บันไดนักเรียนคนนี้ถามว่าอาจารย์มองตัวเองอย่างไรอาจารย์บันน้อยใจการที่อาจารย์เกิดมาอยู่ในสภาพนี้ตั้งแต่กำเนิดอันยังเป็นแรงบันดาลใจให้อาจารย์ต่อสู้มาจนกระทั่งถึงวันนี้ได้ในขณะเวลาเดียวกันอาจารย์เมย์เรียนวางก็บรรยายพิมพ์ออกมาเป็นข้อว่าฉันมองตัวเองอย่างไรหรือเธอเขียนข้อความนี้จบแล้วเธอก็ครับดูเป็นปกติเพราะเป็นคำถามที่ตรงไปและอาจจะกระทบกับจิตใจของอาจารย์ก็ได้คำถามนี้สร้างความตกตะลึงให้แก่ที่ประชุมเป็นอย่างยิ่งหลังจากนิ่งไปได้สักครู่หนึ่งอาจารย์เมย์เรียนวางก็พิมพ์ออกมาแฮมเป็นคำตอบว่าฉันมองตัวเองอย่างนี้นะว่า 1. ฉันน่ารักมาก 2. ขาฉันเรียวยาวสวยดี 3. พ่อแม่รักฉันมาก 4. พระเจ้าประทานความรักให้แก่ฉันห้าฉันแต่งหนังสือได้ฉันวาดภาพได้หกฉันมีแมวที่น่ารักอาจารย์บ่เคยมองตัวเองในทางที่เลวร้ายเลยในขณะเวลาเดียวกันกับมองตัวเองในแง่ดีอยู่ตลอดและเธอก็สรุปด้วยข้อความที่ว่าฉันไม่เคยมองในสิ่งที่ฉันขาดไปฉันมองแต่สิ่งที่ฉันมีทันทีที่อาจารย์เขียนจบประโยคอันนี้เรียบร้อยแล้วคนต่างหลายก็ปากันปรบมือเฮืออาจารย์เมยเรียนวางเฮืออาจารย์เมยเรียนวางได้รับความซาบซึ้งประทับใจญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายส่วนตัวคนเฮาก็เช็คเช่นเดียวกันเฮาจะปากันไปมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจบ่ได้หมู่เฮาต้องมีความภาคภูมิใจในตัวของเฮาเองภูมิใจจะอย่างใดเหตุก็ดีเขาเกิดมาในภพนี้ภูมินี้ชาตินี้อย่างน้อยที่สุดเขาได้เป็นคนและญาติโยมต่างหลายแต่ทีนี้อาตมาภาพจะบรรยายให้ฟังเนื้อว่าคนบางคนนั้นเกิดมาร่ำรวยก็จริงแต่บ่ได้ใจทรัพย์เหล่านั้นอย่างมีความสุขเป็นเศรษฐีแต่บ่มีความสุขในทรัพย์บ่ได้กินบ่ได้ใจอย่างมีความสุขที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเป็นการฮื้อแล้วเกิดความหวงในภายหลังการฮื้อแล้วเราจะไปเกิดความหึงหวงในภายหลังมาได้เด็ดขาดถ้าเกิดอย่างนี้มาก็จับกับกลายเป็นความตนีทีเหนียวขึ้นมาเลยทันทีมีทรัพย์แต่ได้กินได้ใจในสิ่งที่ดีๆบ่ทรัพย์ใดอ่ะมีเศรษฐีคนหนึ่งอยู่ในสมัยพุทธกาลกล่าวเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณวัดพระเชตวันมหาวิหารมีเศรษฐีท่านหนึ่งอยู่ที่เมืองสาวัตถีชื่อว่าอปุตตกะเศรษฐีอปุตตกะเศรษฐีแปลว่าเศรษฐีที่ไม่มีบุตรเขามีทรัพย์สินเงินทองนัก แต่จะมากินอาหารดีๆคนนำเอาอาหารดีๆมาใส่ถาดทองคำมาเฮ้อก็มักจะไล่ตะเพิดไปในทันทีขว้างปาด้วยก้อนหินต้นไม้หาว่ามาเยาะเย้ยแกบางทีบริวารก่อนนำเอาสิ่งของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มดีๆมาเฮ้ออปุตตกาเศรษฐีก็จะตะเพิดไล่ไปหมดเขาจะบริโภคแต่ปลายเข้าคนเมืองเขาว่าเข้าเปลี่ยนคือปลายเม็ดข้าวที่มันหักเม็ดน้อยๆเป็นสามเหลี่ยมนั่นนะทางบ้านเฮานี่เอาต้มเพื่อหมูเนาะคนไทยว่าจมูกข้าวศัพท์ภาษาบาลีว่าปลายข้าวเอาข้าวเปลี่ยนเนี่ยเอามาดองแล้วก็กินกับน้ำดองน้ำของผักดองนี่แหละเอามาผสมกินกันเป็นเศรษฐีทรัพย์มีนักแต่บ่ได้กินอาหารดีๆเสื้อผ้าก็บ่ได้สวมผ้าไหมผ้าไฟสวมแต่ผ้าปานผ้าปอหมายความว่าอะไรอย่างก็ตามที่เป็นของดีๆแล้วคนใจนำมาเฮ้อบ่าวจ้องก็ดีร่มก็ดีบ่าวจ้องดีๆงามๆจะเอาร่มใบไม้ยานพาหนะดีๆกับบ่ใจใจรถยานพาหนะเก่าๆเรียกว่ามีชีวิตอยู่เหมือนกับคนแร้นแค้นกระทั่งสิ้นชีวิตลงลูกก็บ่มีทรัพย์สมบัติต่างหลายที่มีอยู่จึงต้องขนเข้าต้องพระคลังหลวงใช้เวลาขนอยู่ประมาณ7วันจนกว่าจะหมดได้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลเสด็จไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วัดพระเชตวันมหาวิหารแล้วกราบบังคมทูลเล่าเรื่องอปุตตกาเศรษฐีคือสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สดับตรับฟังพร้อมกับกราบบังคมทูลถามว่าพันเตข้าแด่พระองค์ผู้เจริญทำไมอปุตตกาเศรษฐีถึงเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสเล่ากับพระเจ้าประเสริฐนทิโกศลว่าเป็นจริงอย่างนั้นล่ะมหาบพิตรชื่อว่าบุคคลที่มีปัญญาสามได้โพคะต่างหลายแล้วย่อมบัสแสวงหาพระนิพพานแถมประการหนึ่งตัณหาซึ่งเกิดขึ้นเพราะอาศัยโภคะต่างหลายย่อมฆ่าคนเหล่านั้นทั้งหมดเป็นเวลาอันเมินนานแล้วพระองค์ท่านก็ตรัสเป็นพระคาถาว่าหนันติโภคาทุมเมทังโนจะปาระคะเวสิโนโภคะต่างหลายย่อมฆ่าคนสามปัญญาแต่บ่ฆ่าคนผู้แสวงหาฟังโดยปกติคนสามปัญญาย่อมฆ่าตนเหมือนฆ่าผู้อื่นก็เพราะความทะเยอทะยานอยากในโภคะเศรษฐีผู้นั้นเป็นคนด้อยปัญญาตรัสอย่างนี้แล้วพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ได้กราบทูลถามต่อไปว่าแล้วทำไมเศรษฐีมีทรัพย์แต่บ่ได้ใช้บริโภคทรัพย์อย่างมีความสุขพระพุทธเจ้าตรัสว่านี่เป็นเพราะบุพกรรมของเขากรรมเก่าที่พ่อเศรษฐีเคยสร้างไว้เนื่องจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงเป็นพระสัพพัญญูรู้ทุกสิ่งทุกอย่างทรงทราบว่าวิบากกรรมแบบนี้เกิดมาจากกรรมชนิดไหนเคยทำไว้ในภพใดชาติใดพระพุทธองค์จึงได้ตรัสเล่าประวัติในอดีตชาติของอปุตตกาเศรษฐีให้ฟังว่าอติเตกาเลในกาละอันล่วงพ้นไปแล้วชาติหนึ่งของอปุตตกาเศรษฐีก็เกิดเป็นคนที่เคยบริจาคทรัพย์แด่พระปัจเจกพุทธเจ้าคือครั้งหนึ่งแกได้หันพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงนิมนต์ให้พระปัจเจกพุทธเจ้ามารับฉันภัตตาหารในเรือนของตนโดยบอกให้ภริยาจัดอาหารมาถวายและตัวเองก็ออกไปนอกบ้านภรรยาก็ดีอกดีใจเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันมาเมื่อนานละสามีของแกนี่บ่เคยทำบุญทำทานเลยทั้งๆที่มีทรัพย์พอมาอนุญาตเธอทำบุญก็ดีอกดีใจเพราะตัวเองมีความศรัทธาเลื่อมใสในการบำเพ็ญทานบารมีอยู่แล้วภริยาเศรษฐีจึงรับบาตรจากพระปัจเจกพุทธเจ้ามาคดอาหารใส่บาตรอย่างประณีตจัดอาหารแบบชนิดที่ว่าอย่างดีมาถวายจนกระทั่งเต็มบาตรญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายทีนี้เมื่ออปุตตกาเศรษฐีกลับมาแล้ว ภริยาก็บอกว่าข้าใจมาถึงก็ดีละมาตันเวลาพอดีมาช่วยกันประเคนบาทแด่พระปัจเจกาพุทธเจ้าอัปปุตตกเศรษฐีในภพนั้นชาตินั้นเนี่ยตั้งใจจะทำบุญถวายทานก็จริงแต่พอได้หันว่าภริยาทำอาหารอย่างประณีตบรรจงและป่ายปปอใส่บาทพระปัจเจกาพุทธเจ้าจนเต็มบาทเลยใจของแกเนี่ยเกิดมีความรู้สึกว่าอู้อันนี้น่าเสียดายเนาะของดีๆทั้งนั้นเลยเอาเฮือสมณะผู้นี้บริโภคไปแล้วฉันไปแล้วก็จะไปนั่งภาวนานั่งรับนั่งนอนมาได้เรื่องมาได้ราวอย่างสักอย่างอะเอาเฮือเฮากินยังเป็นกำลังวังชาอันที่ดีสำหรับเฮาจะก่อเฮือเกิดสุขภาพพรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเป็นอย่างยิ่งโอ้อันนี้เอามาเฮือสมณะบุคคลผู้นี้ไปฉันไปบริโภคจักบ่เป็นประโยชน์อันใดเลยกึดและก็เสียดายพอพระปัจเจกาพุทธเจ้าลงเฮือนไปแล้วก็อบรมภริยาเป็นการใหญ่ว่าตี้บอกคือใส่บาทนั่นปัจเจกคือใส่อย่างนี้ใส่หมอกพอให้พอดีก็เอากะอันนี้เอาของดีๆมาใส่บาทเนี่ยโอ้เสียดายเกิดความกินแดงแข็งใจที่ได้กินดีตานดีอย่างอันในญาติโยมเปิ้ลนี่ได้กินดีตานดีและเปิ้ลดีอกดีใจแต่อัปปุตตกเศรษฐีบ่ใจอย่างนั้นเสียใจเสียดายพอเกิดมาจากนี้ก็เลยกลับกลายเป็นคนที่มีทรัพย์เพราะว่าเป็นคนจิตใจเจตนาตั้งใจจะทำบุญกลับกลายเป็นว่าใจทรัพย์สินเงินทองอันนั้นบ่ได้เลยเพราะเหตุผลว่าตานและเสียดายเพราะฉะนั้นบรรดาหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายต่างพวงเวลาจะกินจะตาแล้วอย่าไปเสียดายมันเลยทุกอย่างเมื่อเฮาฮือไปแล้วทำบุญไปแล้วก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายต่างพวงความดีความงามเหล่านี้จะทำให้ตนตัวของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายได้พบได้ปาแต่สิ่งที่ดีที่งามมาตลอดเวลาในชีวิตอาตมาภาพก็มั่นใจว่าเนี่ยการที่บรรดาพ่อออกแม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายได้ปากันทำบุญสุนทรตันมาโดยตลอดนั้นทำให้ชีวิตของญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายพบปากับสิ่งที่ดีพบปากับสิ่งที่เฮาท่านต่างหลายหันแล้วคิดแล้วทำแล้วประกอบประโยชน์ได้เป็นอย่างดีทำให้ชีวิตของเฮามีฐานะที่บะเลวร้ายจนเกินไปอันนี้ก็เพราะเหตุผลว่าคนเฮาหมั่นทําบุญหมั่นรักษาศีลกินทานเจริญสมาธิภาวนาฮึกับตัวเก่าอยู่โดยตลอดญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายกินทานหยาดน้ําอย่าไปเสียดายอันหยังเน้อตั้งอกตั้งใจดีๆเอาไว้ในจิตในใจของเฮาเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดมนุษย์คนเฮาเกิดมาได้พบได้ชาติมาเป็นมนุษย์ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องนี้น่าอนุโมทนายินดีปออกปอใจละอย่าไปประมาทขาดสติในชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายเฮือปากันเข้าวัดเข้าวาจำศีลกินทานเจริญสมาธิเมตตาภาวนาอาบน้ำฟังธรรมน้อมนำเอาแต่สิ่งที่ดีๆมาไว้กับชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายต่างพวงสืบต่อไปขอเฮ้อญาติโยมต่างหลายมีชีวิตที่ประกอบไปด้วยความสุขความเจริญพอโยมกินดีทานดีโยมเฮ้อแต่สิ่งที่ดีๆในชีวิตโยมก็จะพบกับสิ่งที่ดีในชีวิตของเราสืบต่อไปดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอัคคะทานังเศรษฐะทานังจะโยนโรบุคคลเฮ้อสิ่งของที่เลิศย่อมได้รับสิ่งของที่เลิศเป็นเครื่องตอบแทนดังนั้นหมู่เฮาทั้งหลายฮือของดีของงามฮือของเลิศประเสริฐอยู่โดยตลอดเฮาย่อมได้พบกับสิ่งที่ดีที่งามสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้สดับตรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อาตมาภาพได้ชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมเพื่อบรรดาสาธุชนท่านผู้ฟังต่างหลายได้สดับตรับฟัง ก็ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในท้ายรายการนี้ก่อนที่อาตมาภาพจักได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาจากบรรดาท่านต่างหลายไปนั้นก็ขอประกาศอนุโมทนาประชาสัมพันธ์บรรดาคฤหัสถ์ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังว่าจากการที่อาตมาภาพได้ประกาศน้อมเอิ้นเจิญจวนเฮือบรรดาป้อออกแม่ออกศรัทธานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังกันเรื่องโครงการธรรมยาตราเดินเตสันถีเสริมบารมีครูบาเจ้าศรีวิจัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกที่ตังจังหวัดลำปูนเปิ้นได้จัดกันขึ้นมาเริ่มตั้งแต่วันที่1เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2569ขบวนได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วัดพระพุทธบาทห้วยต้มตำบลนาซายอำเภอลี้จังหวัดลำปูนในเวลาบ่าย2โมงก็มีการตกแต่งขบวนที่จะเตรียมเดินธรรมยาตราเตียวเตสันถีจะเตรียมกิจกรรมต่างๆเมื่อค่ำยามแลงมาก็มีการทำวัดสวดมนต์สวดปารมี30ตัดครูบาเจ้าศรีวิจัยเตสนาธรรม1กัมทำบุญถวายตานพระป่าและเจริญสมาธิภาวนามาถึงวันที่2เดือนมิถุนายนออกเดินทางจากวัดพระพุทธบาทห้วยต้มแล้วก็มาถึงยังวัดพระพุทธบาทผาหนามตำบลป่าไผ่อำเภอลี้จังหวัดลำปูนเมื่อค่ำยามแลงมาก็มีการทำวัดสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาสวดปารมี30ตัดและก็ฟังเทพวันที่3เดือนมิถุนายนออกเดินทางมาถึงที่วัดแม่ตื่นอำเภอลี้ก็มีกิจกรรมทำวัดสวดมนต์ฟังพระธรรมเทศนาเจริญจิตภาวนาสวดมนต์นี้ก็รวมไปถึงการสวดมนต์ปารมี30ตัดเสริมปารมีครูบาเจ้าศรีวิจัยวันที่4นั้นก็จะออกเดินทางมายังวัดบ้านปางตำบลศรีวิจัยอำเภอลี้จังหวัดลำปูนเมื่อค่ำยามแลงมาก็มีกิจกรรมทำวัดสวดมนต์ปารมี30ตัดฟังเทศเจริญสมาธิภาวนาเหมือนกันวันที่5เดือนมิถุนายนเดินทางมาถึงที่วัดห้วยละอำเภอบ้านห้องจังหวัดลำปูนก็มีกิจกรรมอย่างเดียวกันทีนี้วันที่6มิถุนายนมาถึงที่วัดบ้านห้องหลวงอำเภอบ้านห้องจังหวัดลำปูนเมื่อค่ำยามแลงมาก็มีกิจกรรมเหมือนกันวันนี้เป็นวันที่7ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายขบวนของท่านครูบาเจ้าศรีวิจัยเคลื่อนขบวนธรรมยาตราเดินเตสันถีเสริมปรมีธรรมครูบาเจ้าศรีวิจัยมายังที่วัดบ้านเวียงหนองล่องมีการทำวัดสวดมนต์สวดปรมี30ตัดฟังเทศและก็เจริญสมาธิธรรมภาวนาแล้วก็วันที่8วันพรุ่งนี้จะพากันเดินธรรมยาตรามายังวัดพระพุทธบาทตากผ้าพระรามหลวงอำเภอป่าซางจังหวัดลำปูนมีกิจกรรมทำวัดสวดมนต์ฟังเทศเจริญจิตภาวนาวันที่9เดินทางมาถึงวัดรมณียรามวัดกูละมักตำบลต้นธงอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนเมื่อแลงมามีการทำวัดสวดมนต์สวดปารมี30ตัด แสดงพระธรรมเทศนาเจริญจิตภาวนาวันที่10ขบวนเดินทางไปถึงวัดจามเทวีอันเป็นวัดที่มีการพระราชทานเพลิงศพของท่านครูบาเจ้าศรีวิจัยในอดีตการที่ผ่านมาแล้วนั้นก็มีกิจกรรมเหมือนกันตั้งแต่เวลา 18:30 น. 18:00 น.เมลงจะมีการทำวัดสวดมนต์สวดปรมี30ตัดเสริมปรมีธรรมครูบาเจ้าศรีวิจัยแล้วก็เวลา 19:00 น.มีการสดับรับฟังพระธรรมเทศนา1กัมทำบุญถวายพระป่าแล้วก็เวลา 20:00 น.เจริญจิตภาวนาอันนี้เป็นกิจกรรมตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10เดือนมิถุนายนพอถึงวันที่11เดือนมิถุนายนอันเป็นวันชาติกาลคือวันคล้ายวันเกิดของท่านครูบาเจ้าศรีวิจัยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนจะได้จัดทั้งมีการทำบุญน้อมนำเอายังบุญญาปรมีเสริมเพิ่มเติมยังปรมีของครูบาเจ้าศรีวิจัยตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปจะมีการไหว้พระรับศีลและสวดพุทธมนต์ถวายผ้าบังสกุลที่บริเวณกูบรรจุอัฐิของท่านครูบาเจ้าศรีวิจัยถวายพระทหารเพมซึ่งการนี้จะจัดที่วิหารหลวงของวัดจามเทวีอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโดยนิมนต์ครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์จากตำบลในเมืองเขต1เขต2ไปเจริญพระพุทธมนต์รับทายทานเป็นทักษิณานุปทานน้อมอุทิศถวายส่วนกัลปนาผลเสริมบารมีครูบาเจ้าศรีวิจัยทีนี้พอถึงเวลาเมื่อค่ำยามแลงมาก็จะมีงานทำบุญเดินเตสันทีบรรดาคณะศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายโดยการนำของประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลต่างๆในจังหวัดลำพูน56ตำบลจะได้ปากันแห่อังกาศราตนาท่านครูบาเจ้าศรีวิจัยเป็นรูปเคารพเป็นรูปหล่อเป็นหุ่นขี้ผึ้งก็สุดแท้แต่ว่าต่างๆที่เปิ้นจะได้อาราธนามานั้นจะแห่มาตั้งแต่วัดจามเทวีบางที่บางแห่งก็จะเอาใส่เสลียงกันหามแห่กันมาบางที่บางแห่งนั้นก็จะปากันเอาใส่รถยนต์เป็นขบวนรถยนต์ประดับตกแต่งแหล่งดาแห่กันมาจนถึงวัดพระธาตุหลวงเวียงลำพูนในเวลา 6:00 น.เมื่อแหลงคือเปิ้นจะแห่ออกจากวัดจามเทวีในเวลา 5:00 น. 6:00 น.ถึงวัดพระธาตุก็จะมีการบำเพ็ญกุศลแล้วก็สวดพุทธมนต์ทอดถวายผ้าบังสกุลแล้วก็ถวายจตุปัจจัยทยธรรมต่อบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ต่างหลายอันหมายมีเจ้าคณะอำเภอต่างๆทุกอำเภอแล้วก็ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลทุกตำบลในจังหวัดลำพูนแล้วก็เมื่อค่ำยามแลงมาก็จะมีการเลี้ยงโฮงทานแก่ญาติโยมที่มาร่วมงานนั้นในการนี้ที่วัดจามเทวีก็จะจ่ายผ้าบังสกุลจำนวนนักที่วัดพระธาตุก็จ่ายผ้าบังสกุลเป็นจำนวนนักทางสภาวัฒนธรรมเปิ้นก็เลยขอรับบริจาคผ้าบังสกุลผืนละ120บาทแล้วก็ขอรับบริจาคโรงทานเป็นข้าวห่อข้าวเหนียวหมูทอดอันนี้ของอาตมาเองเป็นข้าวเหนียวหมูทอดห่อละ39บาทจะเอาเลี้ยงญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายที่มาร่วมเดินในงานนี้โดยเฉพาะศรัทธาญาติโยมที่มาจากอำเภอต้งหัวจ้างตังโมตังปวงเฮาก็จะได้ร่วมกันอนุโมทนาทำบุญ ในกาลครั้งนี้ตัวเองญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเมื่ออาตมาภาพได้ประกาศไปแล้วอย่างนี้ก็มีบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนาทำบุญเป็นเจ้าภาพผ้าบังสกุลผืนละ100ซาบาทเป็นเจ้าภาพเข้าห่อห่อละ39บาทมีชื่อเสียงเรียงนามดังต่อไปนี้คุณโยมแม่พวงทองจันทิมาพร้อมด้วยบุตรหลานจากบ้านอัมพารามอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมทำบุญผ้าบังสกุล6ผืนและก็เข้าห่อแห่มซิปห่อการน้ำกาแฟแห่ม200รวมเป็นเงินจำนวน 1,310 บาทคุณโยมพ่อชัยยุทธคุณโยมแม่วิไลอนุชิตวรกุลพร้อมบุตรธิดาร้านอาหารครัวจีนในเวียงเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพผ้าบังสกุล1ผืนเป็นเจ้าภาพเข้าห่อแห่ม9ห่อ1ผืนก็100ซาวเข้าห่อนี่แห่ม9ห่อรวมทั้งหมดทั้งพวงเป็นเงินอยู่471บาทคุณโยมแม่อุ้ยเฮือนยะมาวิรันพร้อมด้วยบุตรหลานบ้านต้นเพิงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนร่วมทำบุญผ้าบังสกุลจำนวน1ผืนและเข้าห่อจำนวน11ห่อแล้วก็ทำบุญ9วัดวัดละ3บาทอันนี้ก็เป็นเงินอยู่180รวมแล้วเป็นเงินทั้งหมดทั้งพวง729บาทในสายของแม่วิเฮือนยะมาวิรันขอบคุณอนุโมทนาเน้อจริงๆเพิ่นบริจาคมาวันก่อนนั่นละต่อมาคุณโยมป้อร้อยตำรวจเอกสุธรรมคุณโยมแม่นายนวนิชบุญโยหมู่บ้านการกนกจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญผ้าบังสกุล2ผืนแล้วก็ทำบุญเข้าห่อทั้งหมดทั้งปวงจำนวน19ห่อก็เป็นเงินอยู่ 1,000 บาทคือเปิ้นส่งเงินมา 1,000 บาทแล้วก็อาตมาก็กระจายไปตามที่เจตนาของเปิ้นตั้งใจถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่หมอนวลน้อยแซวตระกูลอันนี้จากบ้านแม่แกดน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพผ้าบังสกุล2ผืนเข้าห่อ5ห่อเป็นเงินอยู่435บาทอาจารย์ป้อนรงเดชคุณนายแม่วรุณสิริชัยประเสริฐจากบ้านพัฒนาทรายแก้วอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ก็ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพผ้าบังสกุล2ผืนเข้าห่อแหม5ห่อรวมเป็นจำนวน435บาทเหมือนกันอันนี้เปิ้นมาด้วยกันเนาะก็ในตอนนี้ได้เข้าห่อมาในส่วนหนึ่งแล้ว

0: ตอนนี้ได้รถจำนวน18คันด้วยกัน18คันนี้ก็ถ้าจะว่าเต็มก็บอกพอเต็มดีซะตะใดขาดสมาชิกทัวร์ไปแห่มจำนวน3ท่านท่านใดมีเจตนาประสงค์อันเป็นบุญเป็นกุศลจะเดินทางไปแสวงบุญเก้าวัดพร้อมกันนี้ก็ขอน้อมเอิ้นเจิญจวนโทรศัพท์มาบอกให้อาตมาภาพได้วันนี้อาตมาอยู่วัดไปจะมาหาไปจะมาทำบุญสุนทรตามไปจะมาเป็นเจ้าภาพผ้าบางสกุลก็ดีเข้าห่อโรงทานก็ดีหรือจะมาร่วมแสดงเจตนาเดินทางไปทำบุญเก้าวัดด้วยกันก็ดีน้อมเอิญเชิญชวนได้เน้อบัดสะดวกมาเกาะโทรศัพท์มาก็ได้อยู่วัดตลอดวันบ่ได้ไปไหนเน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหียแล้วอาตมภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาป้อออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิ้นเชิญชวนติดต่อได้ตางเบอร์โทรศัพท์062-154-9454หรือติดต่อมาทาง Facebook Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วน LINE นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID LINE ก็คือ062-154-9454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหรอแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตันต่างหลายไปก่อนนอใจโยใจเนี่ยวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันพูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้านำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหือปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
2: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
1: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
2: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
1: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
3: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: รู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
5: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
6: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
5: ตอนแรกมันสั่นระดับเบา แค่ให้เฝ้าระวัง

0: สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมชลประทานกำชับโครงการชลประทานทั่วประเทศบริหารจัดการน้ำรับมือฤดูฝนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
4: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจไปครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายได้ทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ที่เขาวงจรเลยนะ
5: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหนาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
6: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์กรมชลประทานกำชับโครงการชลประทานทั่วประเทศบริหารจัดการน้ำและปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรับมือฤดูฝนและผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนินโญ
8: นายสุริยพลนุชอนงอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการวิเคราะห์วางแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์พร้อมพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ฝนรวมทั้งให้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการปรากฏการเอ็นโซพบประเทศไทยจะเข้าสู่ปรากฏการเอลนิโยออนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปแล้วจะพัฒนากลายเป็นเอลนิโยรุนแรงต่อเนื่องจนถึงประมาณเดือนสิงหาคม2570อาจส่งผลให้ฤดูฝนสิ้นสุดเร็วกว่าปกติและเกิดฝนทิ้งช่วงยาวนานขึ้นซึ่งปริมาณฝนโดยรวมอาจต่ำกว่าค่าปกติจึงได้กำชับโครงการชลประทานทั่วประเทศให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนเป็นหลักและปฏิบัติตามมาตรการรับมือฤดูฝนอย่างเคร่งครัดควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอในทุกพื้นที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ขณะที่จังหวัดตรังพร้อมรับมือฝนตกหนักในหลายพื้นที่ด้วยการระดมเครื่องจักรและเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เสี่ยงประสบอุทกภัย
9: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังคนเพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยพร้อมดำเนินการกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาคุณภาพน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและระบายน้ำรวมถึงบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆในการเข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนหากเกิดภัยด้านศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังได้เร่งผลิตพืชอาหารสัตว์ทั้งหญ้าสดหญ้าหมักและหญ้าแห้งเพื่อสำรองเสบียงสัตว์สำหรับเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นและสามารถช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อประสบภัยธรรมชาติได้อย่างทันท่วงทีโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: กรมการค้าภายในดึงตลาดกลางและตลาดสดทั่วประเทศมาใช้เป็นกลไกบริหารจัดการผลไม้ของปีนี้ตั้งเป้าช่วยดูดซับผลผลิตให้ได้มากกว่า1ล้านตัน
10: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่ากรมการค้าภายในร่วมกับตลาดไทยขับเคลื่อนแคมเปญ Thailand The Land of Tropical Fruits 2026เพื่อกระตุ้นการบริโภคผลไม้ไทยและรองรับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในปีนี้โดยผลไม้บางชนิดมีผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ30จึงตั้งเป้าบริหารจัดการผลไม้ภายในประเทศกว่า1ล้านตันจากผลผลิตรวมกว่า6ล้านตันผ่านเครือข่ายตลาดกลางตลาดสดห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ประกอบการรายใหญ่ทั่วประเทศในการเร่งกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดและรักษาเสถียรภาพราคาซึ่งตลาดไทยถือเป็นศูนย์กลางค้าส่งสินค้าเกษตรและผลไม้สำคัญของประเทศซึ่งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสามารถช่วยดูดซับผลผลิตได้แล้วกว่า 500,000 ตันซึ่งยังคงเดินหน้ารับซื้อและกระจายผลผลิตอย่างต่อเนื่องรวมทั้งยังผลักดันการจำหน่ายผลไม้ซุปเปอร์ติ๋วเช่นทุเรียนและมังคุดลูกเล็กหลังได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตและสร้างรายได้ให้เกษตรกรพร้อมเตรียมขยายช่องทางจำหน่ายผ่านตลาดไทยและตลาดกลางทั่วประเทศควบคู่การเดินหน้าจากกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยอย่างต่อเนื่องปุริมปัตโสภาภาครายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีเจ้าวันอาทิตย์เจ้าวันหยุดแบบอี้นะครับมาอยู่ด้วยกันครับอู่ขาวเล่าความนะครับผมอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทปิงคุณเดิมเลยนะครับผมใครตื่นมาแล้วได้ยินเสียงการแสดงว่า6 โมงเจ้าละเนอตื่นแล้วนะครับผมใครเยกินอยู่ก็เปิดฟังกันได้ใครเยอะยังอยู่ก็เปิดฟังกันได้เป็นความรู้เนาะแล้วก็จะมีในเรื่องของเพลงเพราะๆนะครับผมเพลงลูกทุ่งเจ้าๆแบบอี้สบายๆมาฝากกันสักหน่อยนะครับผมเจ้าวันอี้นะครับผมเอาในเรื่องของสุขภาพมาฝากกันเช่นเคยนะครับผมวันนี้เอาในเรื่องของ HPV นะครับผมมาฝากกันสักหน่อยเนาะโรคตีตอนนี้ฮอตฮิตเนาะเนื่องจากว่าเป็นกระแสจากดาราดังท่านหนึ่งเนาะที่ออกมาโพสต์ว่าติดเชื้อ HPV จากของน้ำหรือเปล่าวันนี้เอามาอู่กันสักหน่อยนะครับผม HPV นี่นะครับมันเป็นเชื้อนะครับผมไวรัสติดต่อได้ง่ายผ่านการสัมผัสทางเพศผ่านทางช่องคลอดผ่านทวารนักนะครับหรือการสัมผัสบริเวณอวัยวะเพศโดยเป็นหนึ่งในโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบบ่อยที่สุดเนาะในเรื่องของ HPV นะครับผมมีมากกว่าร้อยสายพันธุ์แต่จะแบ่งเป็น2 สายพันธุ์หลักก็คือมีความเสี่ยงต่ำนะครับทำให้เกิดหูดตีอวัยวะเพศหรือว่าทวารนักอีเนาะแล้วก็จะมีในเรื่องของสายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูงอาจทำให้ก้าวเข้าไปสู่ในเรื่องของโรคมะเร็งได้บ่ว่าจะเป็นมะเร็งปากมดลูกนะมะเร็งทวารนักมะเร็งช่องปากลำคอแล้วก็มะเร็งตีอวัยวะเพศชายนะครับผมอย่างไรก็ตามเนาะในบางรายอาจจะมีอาการบ่ว่าจะเป็นหูดนะครับผมหูดตีอวัยวะเพศในเรื่องของทวารนักนะแล้วก็ในกรณีตีเจอคงอยู่เป็นเวลานานๆอาจจะทําให้เกิดผิดปกติของเซลล์แล้วก็พัฒนาไปเป็นมะเร็งได้นะครับผมจะอ่านแล้ววันนี้มาอู่กันสักหน่อยนะเนื่องจากว่ามีกรณีศึกษาเนาะเนื่องจากว่ามีดาราท่านหนึ่งโพสต์ในเรื่องของการตรวจเชื้อเจอเชื้อ HPV นะครับผมซึ่งประสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการใช้ของน้ำสาธารณะก่อไอ้นะผมเปิ้นก็เลยมีข้อมูลออกมาอันนี้จากสสส.นะเปิ้นบอกว่าสามารถพบเจอ HPV นะครับผมตามบริเวณต่างๆในห้องน้ำสาธารณะได้จริงนะครับผมแต่นะครับผมการจะติดเจอนะครับจำเป็นต้องได้รับในได้รับเจอปริมาณที่เพียงพอเนาะหรือเชื่อนะครับต้องเข้าสู่ร่างกายในส่วนที่ลึกนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องคลอดนะครับผมใจเพียงแค่บนฝาร้องชักโครกแล้วติดเจออีเนาะนะ HPV ติดต่อแล้วจะได้พองนะครับผมต่างการแพทย์ระบุว่า HPV ส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักนะการมีเพศสัมพันธ์ทางปากหรือการสัมผัสเชื้อนะครับผ่านบาดแผลหรือรอยขีดข่วนบนผิวหนังการสัมผัสผิวหนังนะครับของผู้ป่วยติดเจอโดยตรงนะครับผมการใช้สิ่งของที่ปนเปื้อนเจอการถ่ายทอดเจอจากมารดาสู่นะครับทารกระหว่างการคลอดเนาะหรือนะครับพบเจอในห้องน้ำสาธารณะใดแต่โอกาสติดเจอต่ำมากนะครับผมทางข้อมูลนะครับผมก็บอกว่าสามารถพบเชื้อ HPV ได้หลายจุดของห้องน้ำสาธารณะเนอะไม่ว่าจะเป็นกรอนประตูก๊อกน้ำนะครับปุ่มกดชักโครกนะฝาร้องของน้ำชักโครกโถโถของชักโครกเนาะการสัมผัสผิวนะครับเหล่านี้เพียงเล็กน้อยไม่เพียงพอที่จะทำให้เป็น HPV เข้าสู่ร่างกายหรือเข้าสู่ช่องคลอดนะครับจนก่อให้เกิดการติดเจอได้นะครับผมแม้ความเสี่ยงในการติดเจอ HPV จากห้องน้ำจะต่ำมากแต่ในห้องน้ำสาธารณะยังอาจมีเชื้อชนิดอื่นๆนะครับติดก่อให้เกิดโรคผิวหนังหรือโรคหูดไดเนอร์จึงควรล้างมือทำความสะอาดทุกครั้งก่อนที่จะก่อนหรือหลังเนาะการใช้ห้องน้ำเสร็จแล้วนะครับผมวิธีใช้ห้องน้ำที่ปลอดภัยเอามาฝากกันสักหน่อยนะครับสำหรับท่านผู้หญิงนะครับผมหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสผิวอันผิวต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นชักโครงชักโคกก๊อกน้ำนะเป็นบอกว่าใจทิชชู่จับดีกว่านะครับผมปุ่มกงปุ่มกดก็เอาทิชชู่รองก่อนแล้วก็กดลงไปเนาะก่อนนั่งชักโครกนะครับควรที่จะกดน้ำทิ้งข้างนึงก่อนนะครับแล้วก็เจ็ดฝาโถนะครับผมให้สะอาดก่อนใจเนาะหากมีทิชชู่เปียกคาเจอร์นะครับผมสามารถใช้ทิชชู่เปียกทำความสะอาดได้ก่อนเลยนะครับผมควรปิดฝาชักโครกก่อนจะกดน้ำนะหลังที่เราใช้เซตนะหรือว่าก่อนที่เราจะใช้เนาะปิดฝามันก่อนแล้วก็กดนะครับผมเพื่อป้องกันละอองมันฟุ้งกระจายนะครับผมหลีกเลี่ยงการขึ้นไปยืนบนฝาร้องนางนะครับผมเพราะอาจจะทำให้น้ำนะครับในโถกระเด็นกระจายเชื้อโรคมันจะออกมาหนักขึ้นนั่นเองนะครับผมหากใช้ช้าสายชำระเนาะควรจะฉีดนะครับน้ำก่อนแรกนะคว้างไปก่อนส่วนเราไปถึงในห้องน้ำปุ๊บฉีดน้ำก่อนโซ่ใส่โถไปเลยนะครับผมแล้วก็กด
ปิดฝาก่อนแล้วก็กดลงไปนะครับผมอันนี้จะทำให้มันล้างความสะอาดออกนะแล้วก็ใช้เวลาในห้องน้ำเท่าที่จำเป็นเนาะเพราะว่าอากาศนะครับละอองน้ำตีอยู่ในห้องน้ำนั่นนะมันอาจจะปนเปื้อนสารพิษต่างๆหรือว่าเจอโรคต่างๆได้แล้วก็รักษาความสะอาดนะครับหลังใจกันตัวถึงแม้ว่ามันจะเป็นห้องน้ำสาธารณะเราก็ควรจะร่วมแรงร่วมใจกันเนาะทำความสะอาดมันเห็นนะครับผมเพิ่มส่งต่อโรคภัยไข้เจ็บของเราเนี่ยไปยังคนอื่นเนาะอันนี้ก็ฝากไว้ตัวนะครับผมถึงแม้ว่า HPV จะมีในห้องน้ำแต่ความเสี่ยงก็จะต่ำนะครับเพราะว่าเราต้องได้รับเจอหนักๆแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันติดเนอะมันก็อาจจะติดได้สำหรับคนที่มีบาดแผลอย่างต่างๆนะครับผมจะได้แล้วก็ระมัดระวังไปก่อนดีกว่าแก่นอกครับ

0: วงข่าวละปูนวันนี้
1: ปิดข่าวสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในจงนี้เลยนะครับผมข่าวลาปุ่นวันนี้นะครับวันนี้มาอัปเดตกันสักหน่อยนะครับผมธรรมยาตราเดินเทสันถีของครูบาเจ้าศรีวิจัยนะครับบุคคลสำคัญของโลกเนาะเปิ้นเยมาสีเตอร์แล้วนะครั้งที่4แล้วตอนนี้นะครับผม1-11 มิถุนายน 2569นะครับผมจากพระบาทห้วยต้มนะครับเดินแล้วก็แผ่เผยแผ่บูรณะเนาะจากบันปางสู่เทเส้นทาง11วัดด้วยกันนะครับผมความหมายของจือนะธรรมยาตาก็คือการจาริกนะครับโดยธรรมะเนาะมีสติมีศรัทธามีเมตตานำคำสอนไปถึงปีน้องประชาชนนะครับผมมาจากธรรมบวกยาตราเนาะคือการเดินทางนั่นเองนะครับผมธรรมะกับการเดินทางไปนะครับผมเทศสันถีนะครับผมเทศสันถีหรือว่าเทศสันตรีนะครับผมการจาริกไปยังเทศะนะครับผมสถานตีเพื่อสั่งสันติเนาะก็คือความสงบสุขนั่นเองนะครับจากเทศสันตรีนะครับอ่านเสียงแบบล้านนาก็คือเทศสันถีนั่นเองนะครับผมเป็นการเดินเผยแผ่ธรรมะอย่างสงบสุขสู่ชุมชนนั่นเองนะครับผมเป้าหมายในครั้งนี้นะครับผมเปิ้นจะมีการเริ่มสั่งการรับรู้คือเจ้าละปูนบันเฮาแล้วก็เจ้าไก่เคงนั่นนะครับผมได้ในการเสนอจือครูบาศรีวิจัยให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกนะครับในวาระ150ปีในปี2571นั่นเองนะครับผมการมีส่วนร่วมจะได้กันพองนะครับอย่างแรกเลยนะไม่ว่าจะเป็นการสืบสารอุดมการของครูบาเจ้าศรีวิจัยเนาะแล้วก็การสั่งการรับรู้เสนอจือครูบาต่อยูเนสโกนะครับผมแล้วก็เพิ่มเครือข่ายในเรื่องของจังหวัดบันเฮาสถานศึกษาเนาะแล้วก็มีการย้ำบทบาทนะครับตนบุญแห่งล้านนาในการพัฒนาตนเก่านะครับผม 1-11 มิถุนายนนี้นะครับผมเปิ้นก็เลยจัดเดินเทสันทีนะครับผมระยะทางเนาะเป็นเริ่มมากันแน่ตั้งแต่วันที่1นะครับผม1นะครับเริ่มตีวัดพระพุทธบาทห้วยตุ่มเนาะตีลี่นะครับผมลี่จะอยู่4วันด้วยกันเนาะก็คืออยู่ที่พระบาทห้วยตุ่มนะครับผมตีศูนย์รวมชาวกะเหรี่ยงศรัทธาคุบาลนะแล้วก็2ก็จะไปตีพระบาทผาหนามนะครับผมต่อแม้ก็จะมาตีแม่ตื่นนะตีลี่นะครับผมแล้วมาจบตีบั่นปางนะครับผมวัดบั่นปางเนาะเป็นบ้านเกิดแล้วก็สถานที่มรณะของครูบาเจ้าศรีวิจัยเนาะแล้วก็วันที่5มาตีวัดห้วยละนะครับผมมาตีบัดโหงละบัดโหงจะไป2วันเนาะวันที่5วันที่6นะครับผมวันที่6นี้จะอยู่ตีบานหงหลงนะครับผมสถานที่อุปสมบทของครูบาเจ้านะครับผมวันที่7นะครับผมวันนี้เลยตีฮาวอู่กันอยู่นะครับผมจะอยู่ตีบานวัดบ้านเวียงหนองล่องนะครับผมเชิมลุ่มน้ำลี่นะแล้วก็ลุ่มน้ำปิงนะครับผมวันที่8จะเข้ามาตีวัดพระพุทธบาทตักผ่าเนาะตีป่าสร้างบานหนองอั้นนั่นแหละครับผมปิ๋มครูบาพรมแม่นอซิดเอกของครูบาเจ้านะครับผมสารต่อวิถีครูบาสู่นานาชาติจากรุ่นสู่รุ่นเนาะอันนี้เราก็จะได้ทราบกันนะครับผมส่วนวันที่9นะครับผมวันที่9เนาะอันนี้วันพูกนี่ปิ่นอันตีพระบาทเนาะวันฮือปิ่นอันตีวัดรมณียารามนะครับผมหรือว่ากุลมักนะครับผมเข้ามาในเมืองละนะแล้วก็วันที่10ก็จะมาจบตีวัดจำเตวีนะครับผมครูบานะครับตีสุดท้ายนะครับสร้างสะพานศรีวิจัยเนาะแล้วก็ประกอบพิธีเพลิงศพนะครับตีนี่นะครับผมวันสุดท้ายนะครับผมเปิ้นจะมีพิธีวันที่11นะครับผมตีวัดพระธาตุเจ้าศรีหริพุนชัยนะวรมหาวิหารอำเภอเมืองนะครับผมก็เป็นตีครูบาเป็นศูนย์รวมนะครับพลังมวลคนนะแล้วก็แห่งศรัทธามีกิจกรรมต่างๆเข้ามาโตยนะครับผมซึ่งงานนี้เนาะก็จะเป็นงานสำคัญของจังหวัดลำปูนบันเฮานะครับเจริญรวมกันนะครับผมจะได้แล้วเฮาก่อมารวมปิ่นแรงหนึ่งในการขับเคลื่อนนะครับจะเสนอเจอครูบาไปเป็นบุคคลสำคัญของโลกนะครับผมแล้วก็มาสานต่อเนาะเจตนารมณ์ของครูบาในการที่จะเผยแผ่นะครับผมพระพุทธศาสนาลักธรรมคำสอนเนาะเพื่อเหื่อชีวิตของเฮาเดี๋ยวนี้บอกโอ้ตื่นมากกว่าซับซ้อนมึนงงละจะเยจะได้ดีฮะนะเราเอามาลักทำนำกันก่อนนะครับผมไข่ไก่ที่ไหนไปที่หันเนอร์นะครับผมวันนี้นะครับผมเวียงน้องหล่องน้อมผูกไข่ไก่ไข่อยู่ป่าซางก็ไปตีพระพุทธบาทตักผ่าได้นะครับผมวันที่8 9ไปตีวัดกุลมักเนอร์วันที่10มาตีวัดจำตีวีและวันที่11ไปตีพระวัดพระธาตุหาริพุนชัยวรมหาวิหารกันนะครับอันนี้ก็มาอัปเดตกันสักหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้บอกนะครับผมแรงศรัทธาเนาะของพุทธศาสนิกชนนะครับผมตีอยากเข้าไปร่วมงานนี้ไก่ที่ไหนไปที่หันเนอร์ฝากไว้ตัวนะครับผม มอันนี้ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลของอู่ข่าวเล่าความนะครับผมเจ้าวันนี้เยะยังกินกันเนาะเกยยังกินก็เยะระวังระวังเนาะฝ่าฝุ่นก็มาบึ้งบึ้งน้ำวาแรงก็โอ้มาเหมือนกันนะครับผมก็จะได้เราดูแลสุขภาพกันต้อยนะครับผมแล้วก็กินข้าวลำลำเนาะแล้วก็ไปหับฟังกันกับตีข้องร้องข่าวกันต่อแล้วมาปะกันใหม่วันจันทร์นะครับผมทุกวันเลยนะครับกับอู่ข่าวเล่าความนะครับวันนี้น้องอันลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้กับการกวาดล้างสแกมเมอร์และนอมินีต่างชาติครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกสั่งเดินหน้าล้างบางสแกมเมอร์นอมินีต่างชาติตั้ง5คณะอนุลุยปราบอาชญากรรมข้ามชาติหลังคดีไซเบอร์ลดกว่า 50% พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลพูดถึงนะครับว่าที่ผ่านมานั้นรัฐบาลเร่งดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยเฉพาะการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์เครือข่ายยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติครับซึ่งสามารถจะสร้างผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมเห็นผลได้ชัดโดยลดคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจาก 34,478 คดีเหลือ 16,920 คดีครับหรือลดลงนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กว่า 50.9% ครับมูลค่าความเสียหายก็ลดลงครับจาก 2,224 ล้านบาทเหลือ513ล้านบาทลดลง 63.2% ครับที่นำเสนอไปนั่นเป็นข้อมูลระหว่างช่วงเดือนกรกฎาคมปี68ถึงล่าสุดครับเดือนที่แล้วพฤษภาคมปี69ครับรวมทั้งนะครับมีการจับกุมผู้ต้องหา 1,494 คดียึดเงินสดได้กว่า57ล้านบาทเลยครับและสามารถจะช่วยเหลือเหยื่อได้808รายครับเป็นข้อมูลนะครับที่เก็บระหว่างวันที่1ตุลาคม68ถึงวันที่26พฤษภาคม69หรือว่าเดือนที่ผ่านมานี่เองครับทั้งนี้ครับนายกยังได้ชื่นชมและขอบคุณทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทครับยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นพร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานอย่างเต็มที่โดยได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการ5คณะครับร่วมกันในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ครับเสริมสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อยและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและต่อประเทศชาติไทยต่อไปนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับไปต่อกันที่การคุ้มครองผู้บริโภคกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศเผยผลงานคุ้มครองผู้บริโภคชูบทบาทใหม่สคบ plus รวดเร็วเชิงรุกเด็ดขาดและพึ่งพาได้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฉพาะนะครับกรณีที่เป็นกระแสสังคมครับเช่นความเสียหายจากการใช้รถยนต์ EV ยี่ห้อ Volvo EX 30หรือกรณีบ้านน็อกดาวจากการซื้อบ้านแล้วไม่เป็นไปตามสัญญารวมไปถึงกรณีการซื้อสินค้าไม่ตรงปกไม่ได้มาตรฐานโดยระบุนะครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนั้นเน้นย้ำการบูรณาการความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปากท้องและการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยตรงครับซึ่งเรื่องนี้ครับรัฐมนตรีสุภมาศนะครับได้กล่าวว่าในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อที่เราคุ้นชินว่าสคบครับได้กำชับให้ปรับรูปแบบการดำเนินงานจากการนั่งรอรับเรื่องมาสู่การเดินหน้าเข้าช่วยเหลือประชาชนถึงที่เลยครับตามแนวทางสคบ plus รวดเร็วเชิงรุกเด็ดขาดและพึ่งพาได้ซึ่งจะเห็นได้นะครับว่าสคบนั่นเข้าไปเกี่ยวข้องกับทุกการดำเนินชีวิตของประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคอย่างเรานี่แหละครับที่ผ่านมาก็ได้ร่วมกับหลายหน่วยงานเพื่อให้ผู้บริโภคนั้นโดยเฉพาะผู้บริโภคที่เดือดร้อนครับได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของสคบครับไปดูกันที่เรื่องต่อไปกระทรวงมหาดไทยกันบ้างครับ กระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนนโยบายแอคชั่นไฟพลัสบูรณาการทุกภาคส่วนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์เปิดเผยนะครับว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้มีการมอบหมายนโยบายเร่งด่วนมหาดไทยทำทันทีแอคชั่น5 plus หรือว่าแอคชั่น5 plus ครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบำบัดทุกบำรุงสุขแก่พี่น้องประชาชนครับโดยมุ่งเน้นนะครับในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศครับเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมใน5ด้านหลักครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยครับ 1. ด้านการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ผ่านการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก 2. ครับด้านการแก้ไขปัญหาความมั่นคงยาเสพติดและพื้นที่ชายแดนครับโดยครับมุ่งเน้นการปราบปรามยาเสพติดผ่านแนวคิด1อำเภอ1ศูนย์บำบัดครับ3ครับคือด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้พิการครับให้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึงผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับ4ครับด้านการป้องกันและจัดการภัยพิบัติพร้อมพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนครับโดยเร่งนำระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ามาใช้เพื่อลดความสูญเสียพร้อมขับเคลื่อนนโยบาย Net Zero และ5ครับด้านการปฏิรูประบบราชการสู่ความทันสมัยและโปร่งใสโดยยึดพี่น้องประชาชนเป็นศูนย์กลางครับผ่านการเชื่อมโยงรัฐบาลดิจิทัลยกระดับศูนย์ดำรงธรรมให้เป็นกลไกหลักครับในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและมุ่งมั่นปราบปรามการคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างตามแนวทางมหาดไทยใสสะอาดทั้งนี้ครับปลัดกระทรวงมหาดไทยนั้นได้สั่งการให้ทุกจังหวัดครับและหน่วยงานในสังกัดทั้งหมดครับเร่งแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างรวดเร็วและเห็นผลเป็นรูปธรรมครับเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญนั่นเองครับจากกระทรวงมหาดไทยมาต่อกันที่กระทรวงศึกษาธิการกันบ้างครับกระทรวงศึกษาธิการผนึกกำลังร่วมขับเคลื่อนโคราชโมเดลบูรณาการยกระดับทุนมนุษย์และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายนิกรสมกลางครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือตัวย่อว่ากระทรวงพม.ครับรวมไปถึงท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้ร่วมกันประชุมบูรณาการขับเคลื่อนการยกระดับทุนมนุษย์และปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนไทยทุกช่วงวัยครับณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาครับโดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากทั้ง3กระทรวงครับกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงพม.และกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมครับโดยทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับได้กล่าวว่าทั้ง3กระทรวงนั้นมีเจตนารมณ์ร่วมกันครับในการกำหนดให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นพื้นที่นำร่องภายใต้โคราชโมเดลครับเพื่อบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบครับในการขับเคลื่อนใน3ด้านสำคัญครับได้แก่การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตการคุ้มครองและส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางและการสร้างความปลอดภัยในสังคมครับโดยทั้ง3กระทรวงนะครับจะร่วมกันจัดทำแผนงานและมีการกำหนดกรอบเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนโดยบางนโยบายสามารถจะดำเนินการได้ทันทีเลยครับขณะที่บางนโยบายนั้นจะมีการติดตามและประเมินผลตามความเหมาะสมเพื่อให้การขับเคลื่อนโคราชโมเดลบรรลุเป้าหมายและเป็นต้นแบบที่สามารถขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นทั่วประเทศได้อย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องของกระทรวงอุตสาหกรรมกันบ้างครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งทีมท็อปกันเข้าตรวจยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานกว่า 33,000 ชิ้นครับ รวมมูลค่ากว่า4ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายวราวุฒิศิลปะอาชาเปิดเผยนะครับว่าได้มีการมอบหมายให้ทีมท็อปกันนำโดยพลเอกนักรบบุญบัวทองครับร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสมอครับลงพื้นที่ไปเข้าตรวจสอบคลังสินค้าขนาดใหญ่ครับในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครครับหลังพบการแอบอ้างใช้ใบอนุญาตมอกของผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อจะนำเข้าสินค้าควบคุมมาจำหน่ายครับและผลการตรวจสอบนะครับก็พบว่าเจอเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่แสดงเครื่องหมายมอกและแสดงเครื่องหมายมอกโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตรวมถึง 33,383 ชิ้นครับมูลค่ารวมกว่า 4,680,000 บาทครับไม่ว่าจะเป็นปลั๊กพ่วงรางปลั๊กไฟเต้าไฟฟ้าหม้อไฟฟ้าอะแดปเตอร์แบตเตอรี่และสำหรับเครื่องมือช่างครับรวมไปถึงไดเป่าผมเครื่องม้วนผมเครื่องหนีบผมเครื่องนวดจึงอายัดทั้งหมดที่กล่าวมาครับเพื่อดำเนินคดีต่อไปครับพร้อมย้ำนะครับว่ารัฐบาลนั้นจะไม่ปล่อยให้ไทยเป็นแหล่งระบายสินค้าคุณภาพต่ำและได้สั่งการให้ทีมท็อปกันนี่แหละครับเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มงวดเพื่อจะคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปเรื่องของไทยกัมพูชาครับโฆษกรัฐบาลยืนยันรัฐบาลแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาด้วยสันติวิธียึดตามกฎหมายสากลพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับว่ารัฐบาลไทยนั้นยืนยันแนวทางการคลี่คลายสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยสันติวิธีครับโดยยึดหลักกฎหมายสากลและความจริงใจในการเจรจาพร้อมย้ำนะครับว่าจะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศอย่างเต็มที่ครับและเห็นว่าการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายปฏิบัติตามข้อตกลงและแสดงความจริงใจต่อกันครับสำหรับในประเด็นนะครับการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทางทะเลครับรัฐบาลเห็นว่ากระบวนการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่าอันคลอสครับเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลครับแต่ควรจะเริ่มจากการพูดคุยและเจรจาระหว่างสองประเทศก่อนครับโดยไม่จำเป็นครับต้องเร่งนำบุคคลหรือองค์กรภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องครับนอกจากนี้ครับยังยืนยันนะครับว่าข่าวลือเรื่องของการเปิดด่านชายแดนนั้นย้ำครับไม่เป็นความจริงย้ำครับไม่เป็นความจริงครับพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนนั้นอย่าไปหลงเชื่อข่าวปลอมหรือข้อมูลบิดเบือนเหล่านี้ครับรวมถึงนะครับผมภาพที่ถูกตัดต่อโดย AI ครับซึ่งอาจจะสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนได้ครับทั้งนี้ครับรัฐบาลนั้นเคารพในสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการวิพากษ์วิจารณ์ของพี่น้องประชาชนครับแต่ว่าในการเผยแพร่ข้อมูลนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงไม่เผยแพร่ข่าวปลอมหรือเฟกนิวกันนะครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับกับโครงการไทยช่วยไทย Plus รัฐบาลกำชับผู้ประกอบการและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plusให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะพี่น้องที่ใช้โครงการไทยช่วยไทย Plus มา6วัน7วันแล้วนะครับรัฐบาลครับโดยกระทรวงพาณิชย์และกรมการค้าภายในครับเน้นย้ำผู้ประกอบการนะครับและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus ครับต้องติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจนนะครับห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าหรือจำหน่ายสินค้าในราคาที่สูงเกินสมควรครับเพื่อจะคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคและสร้างความเป็นธรรมทางการค้าครับทั้งนี้ครับหากร้านค้าไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทครับส่วนกรณีในการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควรครับมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีครับหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทครับหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะครับนอกจากนี้ครับ กรมการค้าภายในนั้นยังเตือนผู้ที่พยายามนำสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดครับหรือกระทำการในลักษณะทุจริตครับอาจจะเข้าข่ายความผิดฐานช่อโกงเลยนะครับซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด3ปีปรับสูงสุด 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับหากพี่น้องประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับการไม่แสดงราคาสินค้าการขายสินค้าเกินสมควรการฉวยโอกาสแบบนี้ครับหรือการทุจริตในโครงการไทยช่วยไทยพลัสครับพี่น้องประชาชนครับสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ครับหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศครับและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นะครับโดยตรงที่เบอร์โทร1559ตลอด24ชั่วโมงเลยครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับโฆษกรัฐบาลเผยประชาชนรายเดิมหรือกลุ่มที่ไม่พร้อมลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอเจ้าหน้าที่มหาดไทยจะลงพื้นที่ไปช่วยยืนยันตัวตนแนะเช็คสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อรอประกาศผล17กรกฎาคมนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกเปิดเผยนะครับว่าทางกรมการปกครองนั้นเปิดระบบและใช้ไทยดีในการเข้าใช้งานสำหรับประชาชนกลุ่มตกหล่นที่สามารถเข้าลงทะเบียนเองได้ครับส่วนพี่น้องประชาชนที่ไม่พร้อมครับขอให้รอเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยครับซึ่งก็จะมีการนัดหมายไปหาในพื้นที่ครับเพื่อจะช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในการยืนยันตัวตนครับทั้งนี้ครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนั้นสามารถจะตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนครับเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปีนี้2569ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.th ครับหรือ welfare.mof.go.th ครับโดยพิสูจน์ตัวตนนะครับผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือกรอกเลขประจำตัวประชาชนและวันเดือนปีเกิดทั้งนี้ครับระบบนั่นจะแสดงผลสถานะการลงทะเบียน3รูปแบบครับได้แก่1ยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติโดยไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมแล้วนะครับและติดตามประกาศได้ในเดือนหน้าครับวันที่17กรกฎาคม2ข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้องอันนี้ให้ดำเนินการลงทะเบียนใหม่ครับและ3อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนให้พี่น้องประชาชนกลับมาตรวจสอบสถานะอีกครั้งในวันถัดไปครับทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนไม่จำเป็นต้องดำเนินการผ่านช่องทางเดิมครับและหากไม่สามารถดำเนินการได้โดยตนเองนั้นสามารถติดต่อหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการได้ทั้ง5แห่งนะครับธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับเพื่อขอรับความช่วยเหลือได้ครับพี่น้องประชาชนครับและปิดท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้ครับกับงานที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพครับไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมใหญ่ธนาคารโลก IMF ปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับเวทีเศรษฐกิจระดับโลกที่ทั่วโลกนั้นจับตาพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับส่งท้ายตีข้องร้องข่าวกันในวันนี้ครับกับเรื่องที่ประเทศไทยเรานั้นกำลังขึ้นเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการเงินระดับโลกอีกครั้งครับกับการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMFWorld Bank Group Annual Meeting ประจำปี2569ครับซึ่งจะจัดขึ้นนะครับวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับที่ประเทศไทยศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับโดยสำหรับในการประชุมในครั้งนี้ครับถือเป็นหนึ่งในเวทีเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกครับและเป็นครั้งแรกในรอบกว่า35ปีเลยนะครับที่ไทยเราได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหลังจากที่เราเคยเป็นเจ้าภาพจัดมาแล้วเมื่อปี2534ครับและในการประชุมครั้งนี้

ภาพเศรษฐกิจโลกเงินเฟ้อหนี้สาธารณะเสถียรภาพระบบการเงินความยากจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนครับซึ่งตีคองร้องข่าวครับจะมาบอกกล่าวพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับให้เห็นถึงความคืบหน้าของรัฐบาลครับในการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพประชุมใหญ่ธนาคารโลก IMF ปี2569ครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมต่อเนื่องครับไปเรื่อยๆเลยครับและรัฐบาลนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อต้อนรับผู้แทนจากประเทศสมาชิกทั่วโลกครับที่จะมาร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อส่งต่อรอยยิ้มมิตรไมตรีและความประทับใจของประเทศให้ผู้ที่มาเยือนครับจากนานาประเทศครับและร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยครับสู่เวทีโลกด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้หมดเวลาของตีคองร้องข่าวกันแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ